0: วินทาสุทิศครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชุทิศครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นที่จะลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ำยาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับมอเตอร์เสียอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับแต่ว่าพัดลมพอเย็นทำงานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในแฟนคอยล์ยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ดังเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับอันดับแรกนะครับที่จะต้องใช้นะครับคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ครับครูวิทยาปิดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: ตอนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับผู้วิทยาช่วยผมวัดหน่อย
1: ได้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้

0: ได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับครูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: มาลองสักครู่นะตัวนี้ที่วัดได้นะครับ 34.27 นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่อยู่นะครับโอเคนะครับของครูวิทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับขอต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทํางานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทํางานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับครับตัวนี้พัดลมแฟนคอยยังทํางานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200 ถึง 300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมาราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมามีการเช็คน้ำยานะครับว่าน้ำยาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ำยาขาดน้ำยาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะตอนที่เราไม่มีเกจว่าน้ํายาเหมือนช่างทั่วไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาวนะครับ

0: ครับแล้วคอมจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับ
1: ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

0: ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ Condensing Unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ Condensing Unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของ Overload ที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมเพรสเซอร์หรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าโอเวอร์โหลดตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยล้อนทํางานหรือเปล่าครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับ
1: อาการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: การนอกทำง
1: เรา
0: าน
1: เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือต้องไปเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิทยาทำการเช็คนะครับพวกคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจำนวน3ขั้วนะครับในขั้วจำนวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว X ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของขั้วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะในเพจที่จะบอกค่าของขั้วนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของขั้วเราจะรู้แล้วว่าขั้ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขั้วรันกดรันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว R กับขั้ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับขั้วกดสตาร์ทบวกได้กดรันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นกดลวดกดสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่ากดรันนะครับกดรันจะต้องมีค่าความต้านน้อยกว่ากดสตาร์ทนะครับผลรวมของกดรันและกดสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วแต่ละขั้วนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับวันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ 3.1 โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า 3.1 โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ 2.7 โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ 5.5 โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดขั้วนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มัลติมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OLก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจำแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมพิวเตอร์ในประกอบด้วยสายจำนวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจำนวน2ขดคือขด S ขด R ตำแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับนะในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ

0: ห้าจุดห้าใช่ไหมครับเมื่อกี้นะนะหารค่าได้ห้าจุดห้าแสดงว่าคู่นี้นะครับมีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอนนักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับนะการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คือขดคอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S คือขดสตาร์ทนะขั้ว R คือขดรันนะครับนะขดรันจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทจะมีค่าความต้านทานมากกว่าขดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้ว C ละทีนี้เราไปหาขั้ว S กับขั้ว R นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ2.7นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว R หรือขั้ว S ครับนะอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะฉะนั้นในส่วนของขดลวดนะครับนะก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนของขดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลองมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วนี้คือขด R นี่คือขด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับนะแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในขดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับนะผมวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับแล้วก็เท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่าขดนี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้คู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่าขดลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับนะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของขดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงเนี้ยมีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้งสี่อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสี่อาการที่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อต

ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้

0: ครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะ

0: ขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดง

นะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะโป
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริงๆ
2: แบบนี้

0: คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ครับสวัสดีครับผมอาจารย์บุญชัยวจักรากุลจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Aircraft Structure หรือโครงสร้างของอากาศยานนะครับโดยจะเน้นไปที่ตัวเครื่องบินนะครับเรามาดูโครงสร้างโดยรวมของเครื่องบินเราหรือของอากาศยานเรานะครับเราจะเห็นเครื่องบินประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายนะครับโดยทั่วไปเราจะแบ่งโครงสร้างของตัวเครื่องบินเราเนี่ยออกเป็นประมาณ5ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของฟิวซาจก็คือส่วนของลำตัวอย่างที่เรียกเป็นส่วนของลำตัวทั้งหมดนะครับส่วนของลำตัวจะแบ่งย่อยลงเป็นส่วนลำตัวด้านหน้านะครับส่วนเซนเตอร์เซ็กชันส่วนกลางและเป็นส่วนท้ายนะครับอาร์ฟิวซาจนะครับส่วนของปีกก็คือวิงนะครับก็มีปีกด้านซ้ายด้านขวานะครับสเตเบลไลเซอร์ก็คือพวกแผงบังคับชุดหางทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงhorizontal stabilizer คือแผ่นหางในแนวนอนนะครับหรือ vertical stabilizer แผ่นหางในแนวดิ่งนั่นเองนะครับบน stabilizer และบนปีกนี่ก็จะมีพวก flight control control surface ทั้งหลายนะครับช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในแนวแกนต่างๆนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ landing gear ก็คือฐานล้อนะครับโดยวันนี้ผมจะเน้นในส่วนของลำตัวเป็นหลักนะครับในส่วนของลำตัวและส่วนของปีกนะครับโครงสร้างอากาศยานนะครับถูกออกแบบเพื่อที่จะรับโหลดที่กระทำนะครับกับตัวโครงสร้างนั่นเองนะครับโดยโหลดที่กระทำเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเค้นหรือสเตทที่เกิดขึ้นภายในตัวโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเราเนี่ยต้องออกแบบให้สามารถรับสเตทที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดความเสียหายในขณะทำการบินนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อโครงสร้างรับโหลดเนี่ยตัวโครงสร้างเองก็จะมีการปิดตัวยืดตัวหดตัวนะหรือเกิด deformation เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น strain นะครับก็คือความสามารถในการยืดหดตัวถ้าเราพูดในภาพรวมนะครับก็คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยความยาวเดิมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการยืดหดตัวเนี่ยหรือการเกิด deformation หรือ strain เกิดขึ้นเนี่ยต้องไม่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ต่างๆของตัวโครงสร้างนั้นๆ นะครับและบางครั้งนะครับถ้าการยืดหดตัวมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลดที่มากระทำกับตัวเครื่องบินซึ่งเราจะต้องพิจารณาในส่วนนั้นด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับสเตทที่เกิดขึ้นนะครับความเค้นที่เกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างเนี่ยเกิดได้หลายลักษณะนะครับเช่นแบบที่1ถ้าเราดูจากรูปก็จะเห็นนะครับเกิดจากการดึงนะครับทำให้เกิดความเค้นดึงที่เรียกเป็นเทนชันนะครับแบบที่2ก็คือเกิดจากการกดนะครับทำให้เกิดความเค้นกดเรียกเป็นคอมเพรสชันแบบที่3ก็เป็นลักษณะของการบิดตัวนะครับทำให้เกิดทอร์ชันนั่นเองนะครับแบบที่4เมื่อเราดึงลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการเฉือนเกิดขึ้นในบริเวณนี้นะครับที่เราเรียกเป็น shear stress นะครับหรือถ้าเราดัดตัวชิ้นส่วนโครงสร้างก็จะเกิดโมเมนต์ดัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้

จะเกิดสเตทหลายตัวเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากการดับนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงที่บริเวณผิวบนนะครับดึงยืดออกที่ผิวบนนะครับโค้งด้านบนนะครับที่ผิวด้านล่างก็จะถูกอัดเข้าหากันนะครับแล้วก็จะมีเชียร์สเตทเกิดขึ้นภายในตัวโครงสร้างที่ถูกดัดนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแต่ละส่วนของเครื่องบินนะครับว่าองค์ประกอบหลักของโครงสร้างภายในแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกที่จะเข้าไปดูก็คือส่วนของลำตัวที่เราเป็นฟิวเซอร์ลาดนะครับในส่วนนี้นะครับฟิวเซอร์ลาดหน้าที่เราคือเป็นส่วนที่เราใช้เก็บสัมภาระนะครับเก็บที่เรียกว่าเป็นเพย์โหลดในภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่บรรจุเข้าไปในเครื่องบินเพื่อใช้ในการขนส่งไปนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าฟิวเซอร์ลาดของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินแบบซิงเกิลเอนจินนี่คือเป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับตัวเครื่องยนต์เดียวนี้จะติดไปบนการลำตัวก็จะติดไปบนฟิวเซอร์ลาดด้วยเพราะงั้นฟิวเซอร์ลาดก็จะรับภาระหลวงที่เกิดจากเครื่องยนต์นั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น2เครื่องยนต์ส่วนใหญ่เราก็จะติดเครื่องยนต์ไว้ที่ปีกก็จะเป็นรับภาระในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแทนนะครับโดยทั่วไปนะครับโครงสร้างของฟิวเซอร์ลาดนะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยแบ่งออกเป็น2ถึง3ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแบบแรกเราเรียกเป็นแบบทรัสนะครับเป็นแบบโครงสร้างถักนั่นเองนะแบบที่2เรียกเป็นลักษณะเป็นแบบโมโนคอกนะครับเหมือนกับเป็นเชลก็คือเป็นผิวกระบอกนะครับคล้ายๆถังความดันนะครับเป็นโมโนคอกและแบบที่3เป็นกึ่งโมโนคอกนะครับหรือเซมิโมโนคอกนะครับซึ่งเป็นการผสมลักษณะของผิวแล้วก็โครงสร้างภายในที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแต่ละแบบนะว่ามีลักษณะโครงสร้างภายในแตกต่างกันอย่างไรนะครับแบบแรกครับแบบทรัสนะครับก็คือโครงสร้างถักนะลักษณะแบบนี้ก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของคานหรือพวกบาร์สตัดทั้งหลายนะครับเอามาเชื่อมต่อด้วยกันเป็นโครงสร้างถักเหมือนที่เราเห็นโครงสร้างถักตามอาคารต่างๆนะครับหรือตามโครงสร้างของสะพานนะครับงั้นตัวทรัสเองนะครับหรือตัวบาร์ชิ้นบาร์ที่มาเชื่อมต่อกันเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะรับแรงโดยตรงนะครับทำหน้าที่รับแรงที่กระทำกับลำตัวโดยตรงนะครับทำไม่ว่าจะเป็นแรงดึงหรือเป็นแรงกดนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวลำตัวฟิวเซอร์ลาดของเราโครงสร้างทัสก็จะเป็นส่วนรับเป็นหลักนะครับในส่วนของผิวที่นำมาปิดเป็นลำตัวของของตัวลำตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะปิดเพื่อเหตุผลทางแอโรไดนามิกส์มากกว่านะครับโดยไม่ได้พิจารณาว่าตัวผิวนั้นจะมาช่วยในการรับภาระแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างหลักที่รับภาระก็คือตัวทัสเองนะต้องยกตัวอย่างโครงสร้างลักษณะเป็นแบบทรัสหรือโครงถักที่เราเห็นกันนะครับโครงสร้างลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่ามีโครงถักเกิดขึ้นนะอยู่ภายในนะครับเสร็จแล้วเราก็ยังมีผิวด้านนอกที่เรียกเป็นสกินมาปิดนะครับด้วยผลทางอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านที่เกิดขึ้นนะครับโครงสร้างพวกนี้นะครับจะรับแรงทั้งหมดโดยตรงนะครับเราจะเห็นว่าพวกโครงสร้างถักลักษณะแบบนี้นะครับจะมีความเป็นลิจิตค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าปัญหาคือน้ำหนักนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างถักพวกนี้นะครับจะรับภาระโดยตรงและรับภาระโดยรวมทั้งหมดเลยบนตัวโครงถักเองนะครับโดยที่ผิวไม่ได้รับภาระเพราะฉะนั้นนะครับโครงสร้างพวกนี้ถ้าเราออกแบบโครงสร้างลักษณะแบบนี้กับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่รับภาระมากๆเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างเรามีน้ำหนักมากตามไปด้วยนะครับหนักมากตามไปด้วยเราจึงไม่ค่อยเห็นลักษณะของโครงถักแบบนี้สำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับแต่เหมาะสำหรับเครื่องบินขนาดเล็กเพราะมันทำค่อนข้างง่ายนะครับในการถักโครงสร้างขึ้นมาแบบที่2เราเรียกเป็นแบบโมโนคอกนะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นเชลคือเป็นเหมือนกับเป็นถังความดันถ้าเราพูดง่ายๆเป็นลักษณะของถังความดันนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของโมโนคอกไทยเนี่ยตัวโครงสร้างเองก็จะมีลักษณะของเฟรมที่อยู่ด้านในนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างเพื่อควบคุมรูปร่างของตัวฟิวเซอร์ลาดของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะมีผิวนะครับมากระทำมาปิดอยู่ที่ด้านนอกนะครับโดยในลักษณะโครงสร้างโมโนคอกแบบนี้ดังรูปที่เห็นนะครับเราเห็นส่วนนี้เป็นเฟรมอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีผิวมาปิดเนี่ยการออกแบบโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับตัวผิวเนี่ยจะรับภาระโดยตรงนะซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างถักเมื่อกี้นี้ในโครงสร้างถักเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือในรูปนี้ก็ได้นะเราจะเห็นนะครับโครงสร้างถักลักษณะแบบนี้ตัวที่รับภาระจริงๆคือโครงถักด้านในแต่พอเป็นโมโนคอกการออกแบบลักษณะของโมโนคอกดีไซน์เนี่ยตัวที่รับภาระหลักๆเลยคือตัวผิวนะคือตัวสกินนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้อเสียของการใช้แบบเพียวโมโนคอกแบบนี้ก็คือผิวเนื่องจากผิวเนี่ยรับภาระโดยตรงเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยโครงสร้างลักษณะแบบนี้ผิวจะมีความหนาค่อนข้างมากนะครับผิวจะมีความหนาค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะต้องรับภาระ

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดึงการดับการกดนะครับโดยเฉพาะในหมวดของการโก่งงอที่เรียกเกิดการเกิดบักกิ้งเนี่ยผิวจะต้องรับภาระไปเต็มๆแล้วโดยไม่มีชิ้นส่วนเสริมยันใต้ผิวการออกแบบลักษณะแบบนี้เราจะต้องโครงสร้างตัวเครื่องบินเนี่ยต้องมีลักษณะของเฟรมค่อนเฟรมสเตชันพวกนี้นะครับค่อนข้างมากนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องการเกิดบักกิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเรามีผิวขนาดใหญ่นะครับมีระยะห่างระหว่างเฟรมมากมีผิวขนาดใหญ่การเกิดการบักกิ้งจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะการในกรณีนี้ก็เหมือนกับเวลาโครงสร้างถูกดัดแล้วจะเกิดการยุบตัวของผิวนะครับการยุบตัวของผิวเหมือนกับป๋องโค้งนะครับเวลาถูกกดมากๆจะเกิดการยุบตัวของผิวนะครับเพราะงั้นเนื่องจากผิวเป็นตัวรับแรงโดยตรงเราจะเห็นว่าไม่มีโครงสร้างภายในส่วนอื่นมาช่วยรับแรงนะครับอาจจะมีโครงสร้างเสริมเล็กน้อยนะครับเป็นส่วนของลองจีรอนก็คือมีคานด้านยาวนะครับเพื่อยึดเฟรมเข้าด้วยกันนะครับแต่ได้พบว่าใต้ผิวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีโครงสร้างอื่นมารองรับอยู่ใต้ผิวหรือสกินของลำตัวเลยงั้นผิวจะรับภาระไปเต็มๆนะถ้าเราออกแบบลักษณะแบบนี้ตัวผิวจะต้องมีความหนาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับในแง่ของการที่สามารถรับภาระโหลดต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เลยทำให้ถ้าเราทำลักษณะแบบนี้นะครับการคอนโทรลความหนาของผิวในส่วนที่เราไม่ได้รับแรงมากเนี่ยก็จะทำได้ยากนะครับทำให้ผิวเราเนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากตลอดทั้งลำตัวนะครับทำให้โครงสร้างโดยรวมเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วยนะทำให้โครงสร้างลำตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเกิดผิวเราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับผิวเราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเช่นมีรอยแคร็กเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากผิวเป็นตัวรับน้ำหนักโดยตรงเนี่ยโครงสร้างโดยรวมก็จะเสียหายทั้งหมดทันทีนะครับเพราะว่าจะไม่มีส่วนอื่นมาช่วยในการรับแรงนั้นลักษณะแบบนี้จึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับโครงสร้างอากาศยานที่ต้องรับโหลดที่เกิดที่ทำให้เกิดการแคร็กหรือเกิดการแตกบนผิวได้ง่ายเช่น pressure load นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นคือพวกเครื่องบินโดยสารทั้งหลายที่มีการทำ pressurize depressurize มีการลดความดันอัดความดันเข้าไปลดความดันออกขนาดที่เครื่องลดลงหรือวิ่งขึ้นเนี่ยนะตัวผิวนี่จะรับลักษณะของโหลดกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของแฟทีกนะครับมันจะเกิดการแคร็กเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเมื่อเกิดการแคร็กเกิดขึ้นโครงสร้างโดยรวมก็จะไม่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอันตรายถ้าเราต้องการป้องกันลักษณะแบบนี้เราก็ต้องดีไซน์มันหนาพอเราดีไซน์ให้ผิวมีความหนามากขึ้นก็กลายเป็นว่าโครงสร้างเราก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วยก็เลยนำไปสู่โครงสร้างอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกเป็นเซมิโมโนคอกนะครับก็เป็นโครงสร้างใช้ผิวเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะเป็นโมโนคอกนะครับแต่คราวนี้ใต้ผิวเนี่ยเราจะมีตัวเสริมแรงที่เรียกว่าเป็น reinforcement นะครับเสริมแรงเข้าไปหรือ stiffener นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวก stringer นะครับเราจะมีลองจีรอนเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะมีพวก stringer อยู่ใต้ผิวนะครับช่วยซัพพอร์ตผิวอีกทีหนึ่งทำให้เราสามารถออกแบบผิวให้บางลงได้นะครับซึ่งโหลดที่กระทำกับผิวบางส่วนก็จะส่งผ่านไปยัง stringer นะครับตัวเสริมแรงด้านใต้ผิวนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราใส่ซิงเกอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยรับภาระในแนวแกนได้นะโดยเฉพาะในแง่ของการเกิดบลักกิ้งนะครับคือการเกิดการโก่งงอนะครับอันเนื่องมาจากแรงกดที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถดีไซน์ผิวให้บางลงได้นะครับเหมือนกับถ้าเราพิจารณาในแง่ถ้าเราพิจารณาว่าเรามีกระดาษหนึ่งแผ่นบางๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกแรงกดเราจะพบว่าอากาศที่ดูกระดาษเองจะเกิดการยู่ทันทีนะครับตัวกระดาษนี่เกิดการเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยเรียกว่าเกิดการเกิดงงได้ง่ายเนี่ยแต่แล้วเราเอาไม้บรรทัดนะครับเอาแค่ไม้บรรทัดบางๆนี่นะครับบางเสริมใต้แผ่นกระดาษเนี่ยแล้วเราออกแรงกดใหม่เราจะพบว่ามันสามารถรับแรงกดได้ดีขึ้นนะครับไอตัวไม้บรรทัดที่ไปเสริมเนี่ยนะครับลักษณะที่เราเรียกนี่ก็คือตัวสติปเนอร์ตัวเสริมความแข็งแรงเนี่ยทำให้มันมีความสติปมากขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากขึ้นนะครับคอนเซ็ปต์นี้ก็จึงถูกนำมาใช้กับโครงสร้างที่เป็นเซมิโมโนคอกนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับการที่เราใช้เซมิโมโนคอกเนี่ยเวลาผิวเราเกิดการแคร็กอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวมานะครับเมื่อมันแคร็กไปจนถึงบริเวณที่มีสติงเกอร์ติดอยู่นะครับการแคร็กก็จะช้าลงนะครับเนื่องจากว่ามีตัวเสริมความแข็งแรงอยู่ใต้ผิวเนี่ยทำให้ไม่เกิดการแคร็กตลอดทั้งทั่วแผ่นของผิวอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นลักษณะเป็นแคร็กสต็อปเปอร์ไปในตัวจึงเป็นที่นิยมใช้นะครับโครงสร้างเซมิโมโนคอกเนี่ยนะครับแล้วโดยรวมแล้วโครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็จะให้น้ำหนักเบาสุดนะเมื่อเทียบกับโครงสร้างลักษณะแบบอื่นๆเราจะพบว่านะครับเครื่องบินส่วนใหญ่ที่เป็นเพชไลท์นะครับจะใช้โครงสร้างเป็นลักษณะเป็นเซมิโมโนคอกทั้งนั้นเนี่ยทั้งในแง่ของความปลอดภัยและน้ำหนักที่เบากว่าตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะดังรูปนะเราจะเห็นนะครับรูปซ้ายมือเราก็จะเห็นว่านะครับ
เราก็จะมีคล้ายๆกับโมโนโคคนะครับก็คือมีโครงสร้างหลักมีเฟรมมีผิวปิดอยู่ด้านนอกนะครับแต่เราสังเกตเห็นนะครับว่าภายใต้ผิวเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับมีคานเสริมเล็กพวกนี้นะสติฟเฟนเนอร์นะครับหรือที่เราเรียกในส่วนของฟิลเตอร์ว่าเป็นสติงเกอร์เนี่ยนะครับเสริมอยู่ใต้ผิวนะครับช่วยรับภาระของ

าลงเพราะว่าตัวซีเฟนเดอร์นี้มันก็ไปเสริมความหนาให้กับตัวผิวในช่วงนั้นๆนะครับก็จะช่วยลดการเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับโครงสร้างโดยรวมของเครื่องบินจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าลำตัวเครื่องบินก็จะมีเฟรมนะครับมีส่วนที่วิ่งเนี่ยที่เราเห็นนะครับดูด้านข้างเราเห็นนะซึ่งพวกนี้คือสติงเกอร์นะครับหรือสติฟเฟนเนอร์ในชื่อภาษากลางๆก็คือสติฟเฟนเนอร์นะครับวิ่งของผิวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดการเสียหายของลำตัวโดยรวมทั้งหมดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนถัดไปนะครับเราไปดูในส่วนของปีกนะครับปีกก็จะถูกออกแบบให้เป็นหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับperformance ของเครื่องบินที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกแบบปีกตรงนะครับปีกลูกนะครับสเวฟอันสเวฟวิงทั้งหลายนะครับนะเดลต้าวิงสำหรับปีกที่ต้องการบินด้วยความเร็วสูงมีมุมสวีปมากๆนะครับการติดตั้งตำแหน่งปีกต่างๆนะครับรูปร่างของปีกส่วนใหญ่ก็จะถูกกำหนดโดยทางaerodynamic performance ของเครื่องบินนะครับเป็นปีกตรงลูกยางแบบนี้นะครับปีกสวีปนะครับปีกเดลต้าวิงนะซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องบินที่มีความเร็วสูงนะครับซึ่งได้พูดคุยไปแล้วในส่วนของหัวข้อการบรรยายเรื่องปีกนะครับการติดตั้งตำแหน่งของปีกก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอาจจะติดตั้งที่ใต้ลำตัวเนี่ยซึ่งเรียกเป็น low wing configuration นะครับหรือติดกึ่งกลางลำตัวเป็น mid wing หรือติดข้างบนนะครับก็เป็น high wing นะครับและอาจจะมีมุมยกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อช่วยในแง่ของเสถียรภาพในการบินนะครับนะโครงสร้างปีกนะครับเวลายึดติดกับลำตัวก็จะมีการติดหลายแบบก็คือติดเข้าไปที่ลำตัวโดยตรงนะครับเป็นลักษณะของมันก็แคนติลิเวอร์บีมนะครับติดเข้าไปที่ลำตัวฟิวสลาจโดยตรงแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นปีกบนหรือปีกล่างนะครับไฮวิงหรือโลวิงนะครับหรือเป็นลักษณะของการติดนะครับแล้วก็มีคานย้ำคานค้ำอยู่นะครับเบรซิ่งทั้งหลายนะครับคานค้ำทั้งหลายนะครับช่วยค้ำยันนะครับลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะกึ่งแคนติลิเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการนี้ก็จะไม่รับเบนดิ้งนะเพราะจะมีช่วยคานค้ำตรงนี้นะครับพวกสตั๊ดทั้งหลายนะครับค้ำไว้ในส่วนการรับโหลดแต่แน่นอนนะครับพวกคานครับพวกนี้เวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดแรกเกิดแรงต้านเกิดขึ้นในขณะทำการบินเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเครื่องบินไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่จะไม่ใช้คอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับเพราะพวกนี้จะทำให้เกิดแรงต้านมากขึ้นนะครับการค้ำทั้งหลายนี่อาจจะเป็นคานค้ำโดยตรงหรือลักษณะเป็นลักษณะของเคเบิลก็มีนะครับเป็นลวดขึงนะครับช่วยตรึงปีกยึดเข้าไว้ด้วยกันก็มีหลายรูปแบบนะครับในภายในโครงสร้างปีกเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยโครงสร้างย่อยหลักๆนะครับอยู่ 2-3 อย่างนะครับอันแรกก็คือสปาก็คือคานที่วิ่งยาวตลอดทั้งความยาวปีกนะครับคือสปาตรงนี้นะสปาตรงนี้เป็นโครงสร้างหลักของปีกเลยนะครับเรียกว่าไปแล้วนะครับเป็นโครงสร้างหลักของปีกเลยเพราะโหลดทั้งหมดที่กระทำกับบนปีกเนี่ยจะถูกส่งผ่านมาที่สปานะครับแล้วส่งผ่านก็จะไปยึดส่งผ่านไปที่ลำตัวฟิวสลาจนะครับยึดติดในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างสปาเนี่ยสำคัญสุดในส่วนของปีกนะครับพอจะรับแรงทั้งหมดสุดท้ายแล้วตัวจะโหลดทั้งหมดจะถูกส่งผ่านมาที่สปาในส่วนนี้งั้นสปาก็ต้องถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงนะครับรับเบนดิ้งโหลดค่อนข้างมากนะครับเป็นหลักเลยนะก็จะมีสกินมีผิวที่ติดอยู่ด้านนอกปีกนะครับทำหน้าที่รับเพรสเชอร์ที่เกิดจากอากาศนะครับที่กระทำบนปีกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นลิฟนะครับที่มันก็เป็นซี่โครงนะครับที่เราเรียกกันก็คือลิฟนะครับก็คือทำหน้าที่สร้างแอร์ฟอยล์เชฟให้กับเครื่องบินนะครับที่มีของให้กับปีกนะครับให้ปีกมีรูปร่างแอร์ฟอยล์เชฟที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่รับแรงที่แรงกระทำจากภายนอกที่มากระทำนะครับเช่นแรงที่เกิดจากแรงแลนดิ้งเกียร์การยึดติดของเครื่องยนต์นะครับก็จะส่งผ่านมาที่ลิฟนะครับเสร็จแล้วลิฟก็จะส่งผ่านไปที่สปาอีกทีหรือพวกคอนโทรลเซอร์เฟซทั้งหลายนะครับพวกแฟลตพวกเอลอนทั้งหลายโหลดก็จะส่งผ่านไปที่ลิฟก่อนเสร็จแล้วลิฟก็จะกระจายโหลดผ่านไปที่ตัวสปาอีกครั้งนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างภายในแต่ถ้าเราดูเปิดผิวของปีกดูแล้วก็จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างภายในของปีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยก็จะมีผิวนะครับมีลิฟที่เราเห็นนะครับเป็นรูปร่างเหมือนแอร์ฟอยล์นั่นคือทำหน้าที่ควบคุมโปรไฟล์แอร์ฟอยล์โปรไฟล์ของตัวปีกนั่นเองนะครับคิดว่านะครับแล้วก็มีโครงสร้างหลักก็คือสปาครับในกรณีนี้ปีกเราเห็นก็จะมีฟอนสปาแล้วก็เรียสปานะครับที่กระทำอยู่ฟอนสปาและเรียสปาที่กระทำอยู่นะครับนะภายใต้ผิวนะครับเพื่อป้องกันการเกิดบัก

กิ้งเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีการเสริมความแข็งแรงที่เรียกเป็นสติงเกอร์นะหรือสติฟเฟนเนอร์นะครับอยู่ใต้ผิวนะครับช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นบนลำตัวฟิวซาร์ของเครื่องบินนะครับประเด็นหลักๆคือรับแรงในแนวแกนนี่ทำให้ผิวเรานี้สามารถออกแบบให้มีความหนาน้อยลงได้นะครับถ้าเราไปดูภายในเนี่ยเราเห็นว่าโครงสร้างสปาก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นคานเนี่ยสปาจริงก็คือคานนะครับถ้าเราเรียกภาษาทางกลก็คือคานนั่นเองนะครับก็จะมีได้หลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำจากอลูมิเนียมถ้าเป็นเครื่องบินอลูมิเนียมนะครับที่สร้างจากอลูมิเนียมนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบที่ฟอร์มมิ่งขึ้นมาขึ้นรูปมาโดยตรงนะครับฟอร์มมิ่งขึ้นมานะหรือเป็นลักษณะของบิลอัพขึ้นมาก็คือเป็นชีทเมทัลนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมเอามายิงรีเวทเข้าด้วยกันนะครับมีแผ่นตรงกลางตรงนี้เป็นเว็บนะครับชีทเมทัลเป็นเว็บแล้วก็มีสปาแคปบนล่างนะครับแล้วยึดติดเข้ากับเว็บด้วยกันนะครับโดยใช้รีเวทยิงเสร็จแล้วเราก็เสริมความแข็งแรงให้กับตัวสปาเว็บนะโดยเสริมพวกสติฟเฟนเนอร์พวกนี้เข้าไปนะครับหรือเป็นลักษณะแบบผสมก็คือมีทั้งแบบบิลอัพขึ้นมาแล้วเป็นแบบที่เป็นเอ็กซ์ทรูดออกมาโดยตรงนะครับก็คือขึ้นรูปมาโดยตรงแล้วก็เอามายึดต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยการยิงรีเวทเข้าไปก็มีหลายคอนเซ็ปต์ในการออกแบบถ้าเราดูในภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับเวลาประกอบเข้าด้วยกันนะครับนะก็จะมีส่วนที่เป็นสปานะครับแบบนี้นะครับส่วนเป็นสปาตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นลิฟนะครับในลิฟเราจะเห็นว่านะครับส่วนกลางถ้าไม่ได้ใช้งานเราก็จะเจาะรูเพื่อลดน้ำหนักนะลดน้ำหนักของโครงสร้างลงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับโหลดมากมายนะครับตัวลิฟเองก็จะเป็นลักษณะของเป็นทินชีทเป็นแผ่นเพจแล้วก็มีเสริมสติฟเฟนเนอร์ในตัวลิฟเองเช่นเดียวกันนะครับตัวสติงเกอร์ก็จะเห็นนะครับใต้ปีกก็จะอยู่ในบริเวณนี้หรือบริเวณด้านล่างนี้จะเห็นชัดเจนนะครับพวกนี้คือสติงเกอร์นะครับหรือตัวเสริมความแข็งแรงให้กับตัวผิวสกินของปีกนั่นเองนะครับโครงสร้างโดยรวมนะครับถ้าเราเห็นแล้วประกอบเข้าด้วยกันเราก็เห็นการจับยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัวเสาความยันที่ว่านะครับผมเบรซิ่งทั้งหลายนะครับที่ค้ำยันอยู่หรือพวกสตั๊ดที่ค้ำยันอยู่นะครับว่าปีกยึดติดกับลำตัวตัวลำตัวเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเฟรมนะครับมีสกินมีลองจิลอนมีสติฟเฟนเนอร์วิ่งอยู่อันนี้เป็นสำหรับเครื่องบินเล็กนะครับเป็นเซสนา172โครงสร้างภายในใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเครื่องบินโดยสารนะครับอันนี้เป็น Boeing 767เราก็จะเห็นค่อนข้างชัดในส่วนของปีกมีสปาหน้าสปาด้านหลังนะครับในกรณีนี้ปีกนี้จะมี2สปานะครับแล้วก็มีลิฟนะที่เราเห็นนะครับลิฟตรงนี้นะครับสร้างเป็นโครงสร้างลักษณะเป็นบ็อกซ์สตรัคเจอร์ของปีกนะครับเช่นเดียวกันนะที่ลำตัวเราก็จะเห็นนะครับมีเฟรมนะครับมีสติงเกอร์วิ่งตามยาวนะครับแล้วก็สกินถ้าเป็นเครื่องบินลบนะครับอย่างกรณีนี้อันนี้เป็นเครื่องบิน F16 นะเราจะเห็นโครงสร้างภายในมีลักษณะโครงสร้างหลักคล้ายๆกันนะครับแต่การจับยึดจะต่างกันนะเราเห็นโครงสร้างหลักอันนี้เป็นเฟรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสปาที่วิ่งบนปีกเนี่ยในกรณีนี้จะเป็นมัลติสปานะครับเนื่องจากมีสปาหลายอันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับรูปนี้เช่นเดียวกันมีสปาวิ่งยาวเลยเนื่องจากว่าปีกเครื่องบินรบประเภทนี้จะมีความบางนะครับเนื่องจากว่าบินซูเปอร์โซนิกนะครับเพราะฉะนั้นการใส่สปาเพียงแค่2อันหน้าหลังเหมือนเครื่องบินโดยสารซึ่งบินที่ความเร็วที่ต่ำกว่าเนี่ยก็จะไม่เพียงพอในการรับแรงนะครับก็จะมีการกระจายโหลดลงไปในแต่ละสปาโดยการเสริมสปาเข้าไปนะครับเสริมสปาเข้าไปเนื่องจากความหนาของตัวปีกเนี่ยน้อยกว่าปีกเครื่องบินโดยสารมากนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นพวกเราต้องการลดแรงต้านในขณะที่ทำการบินที่ซูเปอร์โซนิกนั่นเองนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขอีกอย่างนึงเราจะเห็นว่าการจับยึดของตัวปีกเข้ากับตัวลำตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับของตัวเครื่องบินโดยสารเนี่ยเราสามารถทำลักษณะเป็น carry through box ได้ก็คือโครงสร้างปีกต่อเนื่องนะจากปีกด้านซ้ายนะครับผ่านตรงกลางลำตัว center box แล้วผ่านทางด้านขวานะครับได้นะครับเนื่องจากว่าเราติดปีกที่ด้านใต้หรือด้านบนของเครื่องบินแต่ของตัวของลำตัวนะครับเป็นโลวิงหรือไฮวิงดีไซน์ส่วนตรงกลางก็จะเป็นห้องโดยสารนะครับแต่ในกรณีของเครื่องบินรบนะครับเราเห็นว่าการยึดปีกเนี่ยจะแตกต่างกันปีกจะถูกยึดโดยตรงเข้ากับโครงสร้างหลักคือตัวเฟรมหลักๆนะครับหรือที่เรียกเป็นบัลเคดหลักๆนะครับการลำตัวโดยตรงเนี่ยไม่มีโครงสร้างวิ่งทะลุจากปีกซ้ายไปยังปีกขวานะหรือขวามาซ้ายนะครับเนื่องจากตรงกลางเนี่ยจะมีในกรณีก็อาจจะมีส่วนของเครื่องยนต์อยู่นะครับหรือมีช่องเก็บอาวุธอยู่นะครับทำให้เราไม่สามารถออกแบบโครงสร้างที่เป็นลักษณะวิ่งจาก carry through เนี่ยจากซ้ายไปขวาได้นะครับกับพื้นที่ที่มีอยู่โอเคนะครับอันต่อไปก็เป็นในส่วนของหางนะครับที่เรียกชื่อรวมว่าเป็น empennage นะ empennage ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็น empennage นะครับซึ่งรวมในส่วนของ tail cone นะครับลำตัว

ส่วนท้ายนะครับส่วนเทลโคนที่ใช้ในการจับยึดชุดหางทั้งหลายนะแล้วก็ส่วนในส่วนของหางในแนวระดับนะ horizontal นะ stabilizer หรือ tail plane นะครับแล้วก็ส่วนของหางในแนวหลิงก็คือ vertical หรือ tail plane รวมเข้าด้วยกันนะครับ3ส่วนนี้เราก็เรียกเป็นชุดพวงหางนะครับถ้าเรียกโดยรวมๆนะ appendage นะครับซึ่งแน่นอนนะครับบน stabilizer เองบน tail plane นะครับหรือ fin เนี่ย vertical stabilizer หรือ fin เนี่ยนะครับก็จะมี control surface อยู่ไม่ว่าจะเป็นเอลิเวเตอร์หรือลัดเตอร์ติดตั้งอยู่บนนั้นก็จะส่งผ่านแรงไปยังตัวโครงสร้างหลักนะครับฟินหรือฟินหรือเทลเพนนะแล้วจะส่งผ่านไปยังตัวเทลโคนอีกทีนึงนะครับนะครับดังรูปนี้นะจะเห็นนะครับเรามี horizontal stabilizer นะหรือเราเรียกสั้นว่าเทลเพน vertical ก็คือฟินนั่นเอง vertical stabilizer นะครับบนแต่ละชุดนะครับเราก็จะมีในส่วนของเอลิเวเตอร์ control surfaceนะครับอยู่บนเทลเพนนะครับแล้วก็มีส่วนของลัตเตอร์นะครับอยู่บน vertical fin ตัวนี้นะครับใช้ในการควบคุมความการบินนั่นเองนะครับถ้าเราดูโครงสร้างภายในในโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับปีกนะครับก็จะมีลักษณะของสปานะครับมีลักษณะของสปานะที่เห็นอยู่นะครับสปาทั้งหลายมีลักษณะลิฟนะครับซึ่งคอนโทรลรูปร่างใน airfoil shape ของตัวเทลเพนนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ stiffener อยู่ใต้ผิวลักษณะเป็นเช่นเดียวกับของปีกนะครับนะการกำหนดตำแหน่งต่างๆของโครงสร้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตนะครับการกำหนดตำแหน่งต่างๆของโครงสร้างเนี่ยไม่ได้มีอะไรกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอนนะครับแต่จะมียังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกำหนดลักษณะแบบไหนก็จะมีจุดอ้างอิงอยู่นะครับจุดนั้นเราเรียกเป็นสเตชันศูนย์นะครับเสร็จแล้วนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับของโครงสร้างจะอ้างอิงจากจุดนั้นนะครับจุดสเตชันศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละบริษัทก็จะมีจุดอ้างอิงบริษัทผู้ผลิตนะครับก็จะมีจุดอ้างอิงของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนี่ยกตัวอย่างนะเป็นลักษณะของเครื่องบินเล็กนะครับจุดอ้างอิงก็จะอยู่สเตชันศูนย์นะครับอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้นะครับแถวไฟร์วอลล์นะครับเสร็จแล้วก็จะมีจุดอ้างอิงที่อ้างอิงจากสเตชันนี้ออกไปเนี่ยตามลำตัวฟิลาสเตชันทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะให้หน่วยเป็นนิ้วนะครับให้หน่วยเป็นนิ้วนะครับในเครื่องบินที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่นะครับแต่เครื่องบินสมัยใหม่ก็อาจจะมีให้หน่วยเป็นลักษณะเป็นมิลลิเมตรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นระบบเมตริกที่นำเข้ามาใช้นะครับแต่ที่เห็นนะครับอันนี้มีฟิลาสเตชันที่ติดลบนะครับก็คืออยู่ด้านหน้าไฟร์วอลล์อันนี้อยู่ด้านหลังก็จะเป็นบวกการให้ตำแหน่งจากบนไปล่างเมื่อกี้เป็นการให้ตำแหน่งจากตามความยาวลำตัวนะการให้ตำแหน่งจากในแนวความสูงนะครับจริงๆเราจะให้จากวอเตอร์ไลน์ขึ้นไปนะก็คือจากพื้นขึ้นไปนะครับอ้างอิงจากพื้นส่วนใหญ่นะครับในกรณีนี้พื้นก็ไม่ใช่ศูนย์ทีเดียวนะครับก็อ้างอิงขึ้นไปนะครับเป็นตำแหน่งความสูงของชิ้นส่วนต่างๆอ้างอิงจากพื้นนี่เราเรียกเป็นวอเตอร์ไลน์นะเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งอ้างอิงตามด้านข้างนะครับตามความกว้างของมันจะเป็นบัตรไลน์หรือบัตรท็อกไลน์นั่นเองนะครับก็จะออกไปซ้ายขวาก้างจากเซ็นเตอร์ไลน์ของลำตัวฟิวซาร์เป็นศูนย์นะครับก็เป็นสเตชันอ้างอิงไล่ออกมาแต่อย่างที่เรียนทราบนะครับว่าบางครั้งนะครับผู้ผลิตแต่ละไลน์ก็จะให้ตำแหน่งอ้างอิงที่แตกต่างกันนะบางลำฟิวซาร์สเตชันไลน์นี้ตำแหน่งศูนย์นี่อยู่ด้านนอกเลยนะครับไม่ได้อยู่บนลำตัวของเครื่องบินตำแหน่งแรกไม่ใช่ตำแหน่งแรกของตัวโครงสร้างนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งศูนย์แต่ตำแหน่งศูนย์อยู่ด้านนอกออกไปเดี๋ยวเราไปดูในวิวก็จะมีการอ้างอิงให้เห็นนะครับเช่นเดียวกันส่วนหางก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของบัตรไลน์ในกรณีที่เครื่องมีสมมาตรเราจะใช้เซ็นเตอร์ไลน์อ้างอิงเป็น reference ศูนย์อยู่แล้วก็จะออกไปทางซ้ายทางขวานะเป็น left right อีกทีนทีนี้เราเห็นภาพโดยรวมๆว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้างในโครงสร้างภายในทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะครับว่าโหลดที่กระทำหรือภาระที่กระทำกับโครงสร้างนั้นมาจากไหนนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราดูโดยภาพเราแบ่งโหลดเราเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นกราวด์โหลดที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินวิ่งอยู่บนพื้นนะครับขณะที่ทำการแท็กซี่นะเทคออฟแลนดิ้งทั้งหลายที่เครื่องบินติดอยู่บนพื้นนะครับนะก็จะเป็นกราวด์โหลดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้กราวด์โหลดก็จะส่งผ่านโดยตรงนะครับมาทางแลนดิ้งเกียร์ก็คือชุดฐานล้อนะครับจะส่งผ่านไปทางโครงสร้างนะครับแอร์โหลดนะครับอันนี้เป็นโหลดหลักเลยจริงๆนะครับในขณะที่เครื่องบินทำการบินนะครับในขณะที่เครื่องบินทำการบินนะครับแอร์โหลดเลยนะครับนะไม่ว่าเครื่องบินนั้นจะบินอยู่ลักษณะแบบไหนก็จะมีโหลดมากระทำเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องบินบินได้ด้วยทางแอโรไดนามิกส์นะครับแรงทางอากาศพลศาสตร์เป็นส่วนช่วยพยุงเครื่องบินนั่นเองนะครับอันสุด

ท้ายก็เป็นในโหลดของตัวมันเองก็คือในส่วนของโครงสร้างทั้งหลายนะครับในส่วนของ initial load นะครับคือพวกน้ำหนักแล้วก็สิ่งที่เราบรรทุกไปเนี่ยพวกนี้จะนะเป็นโหลดที่จะทำกับโครงสร้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าโครงสร้างของเครื่องบินเราต้องสามารถออกแบบให้สามารถรับภาระโหลดลักษณะต่างๆได้นะครับในขณะทำการบินนะแอร์โหลดก็มาจาก aerodynamics นะครับถ้าเราดูรูปเราก็จะเห็นนะครับแอร์โหลดก็จะกระทำอยู่ในหลายส่วนมีแอร์โหลดที่กระทำกับปีกกระทำกับลำตัวส่วนหางนะครับทั้งหลายในหางในแนวระดับหางในแนวดิ่งทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแอโรไดนามิกโหลดที่กระทำก็ขึ้นอยู่กับนักบินด้วยนะครับว่านักบินทำการบินในลักษณะมีท่าทางการบินอย่างไรนะครับโหลดพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งโหลดพวกนี้นะครับหลักๆเลยก็จะทำให้เกิดอะไรก็จะทำให้เกิด bending shear torsion นะครับหรือ axial load ที่เกิดขึ้นกระทำกับลำตัวก็คือทำให้เกิดการดึงการดัดการบิดเกิดขึ้นนะครับหรือการเฉือนเกิดขึ้นบนปีกนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยโหลดทั้งหลายที่กระทำเนี่ยก็จะนำไปสู่ความเค็งที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างก็คือนำไปสู่สเตทที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็เกิดการดีฟอร์มเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเครื่องบินการยืดหดตัวของเครื่องบินนั่นเองนะครับนะโหลดในขณะทำการบินเนี่ยแบ่งออกเป็น2โหลดหลักๆก็คือโหลดที่เกิดจากการแมนูเวอร์นะครับก็เกิดจากการบังคับการบินโดยนักบินเป็นหลักนะครับว่านักบินบินท่าทางการบินอย่างไรกับอีกโหลดอีกประเภทนึงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมก็คือก๊าซนะครับเกิดจากลมนะครับต่างๆนะครับหรือความไม่ราบเรียบของอากาศในขณะทําการบินมากระทํากับโครงสร้างนะครับในการพิจารณาออกแบบเราต้องพิจารณาทั้ง2ส่วนนะครับทั้งโหลดที่เกิดจากการแมนูเวอร์เกิดจากการเคลื่อนที่ของเครื่องบินโดยนักบินมีคนเป็นผู้ควบคุมกับโหลดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับเกิดจากลมลักษณะนี้นะครับหรือก๊าซนะครับส่วนกาวโหลดก็ที่เห็นทราบแล้วนะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการแลนดิ้งนะครับเช่นตอนแลนดิ้งกระแทกพื้นเนี่ยนะครับแลนดิ้งเกียร์ก็เกิด impact load ก็ impact load ก็จะส่งผ่านทางแลนดิ้งเกียร์นะครับผ่านทางยางซึ่งแอบซอบไปค่อนข้างมากผ่านทางช็อคแอบซอบเบอร์ของตัวแลนดิ้งเกียร์นะครับแล้วส่งผ่านไปยังลำตัวอีกทีนึงนะครับหรือขณะทำการวิ่งอยู่บนภาคพื้นต่างๆนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่อย่างไรนะครับโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนะครับเป็นเทลเพนหรือเป็นฟินนะครับโครงสร้างหลักๆภายในเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็จะมีลิฟต์มีสปามีสกินเหมือนกันนะครับเรารวมเข้าด้วยกันนะครับลิฟต์นะครับทำหน้าที่อะไรนะครับอันแรกอย่างที่เรียนทราบแล้วคือสร้างแอร์ฟอยล์เชฟให้กับส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีกเป็นหางนะครับนะสร้างแอร์ฟอยล์เชฟนะตามที่ผู้ดีไซน์ออกแบบไว้นะครับนะลิฟต์ก็จะร่วมกับสกินนะครับเนื่องจากว่าลิฟต์นี้จะอยู่ใต้สกินนะครับสกินจะปกปิดทับเลยไปลงบนลิฟต์นะช่วยกระจายแอโรไดนามิกโหลดนะครับแล้วก็เพรสเชอร์โหลดที่กระทำกับสกินนะครับนอกจากนั้นแล้วลิฟต์ยังช่วยนะครับดิสทริบิวต์คอนเซนเทรตโหลดนะครับคือโหลดที่มันกระทำเป็นจุดนะครับเช่นโหลดที่มาจากพวกแลนดิ้งเกียร์นะครับมาจากเครื่องยนต์ต่างๆที่ติดตั้งนะครับเพราะแน่นอนเราไม่สามารถติดตั้งแลนดิ้งเกียร์หรือคอมโพเนนต์ที่มีโหลดมากๆไปบนผิวโดยตรงได้เพราะผิวไม่สามารถรับโหลดลักษณะได้มันก็จะฉีกขาดนะเราต้องติดตั้งผ่านไปทางลิฟต์หรือทางสปานะครับช่วยเพิ่มบักกิ้งสเตสนะครับคอลัมน์บักกิ้งสเตสเกิดขึ้นการติดตั้งลิฟต์ก็เหมือนกับการแบ่งผิวนะครับออกเป็นผิวย่อยเล็กๆนะครับตามแนวแกนยาวนะครับการที่เรามีผิวสั้นๆเนี่ยการเกิดการบักกิ้งหรือการโก่งงอนี่ก็จะยากขึ้นนะครับนะช่วยเพิ่มเพดบักกิ้งที่เรียนทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวสกินเองตัวผิวของปีกนะครับตัวผิวของปีกเองเนี่ยก็จะรับเพเชอร์โหลดหลักๆเลยคือรับเพเชอร์โหลดที่กระทำนะครับในขณะที่ทำเครื่องบินทำการบินเพราะเพเชอร์โหลดตัวนี้คือตัวที่สร้างแรงยกนะครับเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะกระจายโหลดพวกนี้นะครับที่เกิดจากเพเชอร์เนี่ยผ่านไปทางลิฟต์แล้วก็ผ่านไปทางสปาที่เกิดขึ้นนะครับตัวสกินเองก็คือตัวผิวของปีกเนี่ยนะครับจะช่วยในการรับเชียร์โหลดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับรับเชียร์โหลดที่เกิดขึ้นเพราะผิวเนี่ยรับแรงเพเชอร์ได้ไม่มากนะถ้าไม่มีตัวสติฟเฟนเนอร์ไปช่วยรับนะครับแต่สามารถรับแรงเฉือนได้ค่อนข้างดีนะครับที่เกิดจากเชียร์แล้วก็ทอร์ชันนะครับแล้วยังสามารถรับโหลดในแนวแกนได้อีกด้วยนะครับตัวสติฟเฟนเนอร์หรือสติงเกอร์นะครับก็คือคานเสริมใต้ผิวเรียกสั้นๆเป็นเหมือนการเสริมใต้ผิวนะครับก็ยึดติดกับผิวเนื้อแบ่งผิวออกเป็นพาเนลเล็กๆนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการรับแรงของผิวดีขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นผิว
ชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยเวลารับแรงกดหรือแรงดึงทั้งหลายนี่หรือการเฉือนเนี่ยนะครับก็จะรับได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบ่งผิวเป็นพาเนลเล็กๆนะครับเป็นแผงเล็กๆโดยเสริมสติฟเฟนเนอร์เข้าไปเนี่ยหรือสติงเกอร์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเป็นสติฟเฟนสกินนะครับตัวสปานะครับอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับเป็นโครงสร้างหลักของตัวlifting surface ทั้งหลายเนี่ยของปีกหางทั้งหลายเนี่ยเพราะเป็นสุดท้ายแล้วหลวดทั้งหมดก็จะส่งผ่านไปที่สปาไม่ว่าจะมาจากผิวหรือริมนะครับส่งผ่านไปที่สปาเป็นหลักนะครับตัวสปานี้ก็จะรับโดยรวมนะครับตัวสปาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสปาเวฟก็คือส่วนที่เป็นแนวตั้งของสปาทำหน้าที่รับแรงเฉือนเป็นหลักนะครับรับเบนดิ้งด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะรับแรงเฉือนเป็นหลักเพราะแรงเฉือนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณตรงกลางของสปา maximum shear state นะครับในขณะที่สปาแคปนะครับหรือสปาแฟลงค์นะครับคือตรงส่วนหัวท้ายส่วนบนล่างสุดของตัวสปานี้ก็จะรับแอคเซลโหลดที่เกิดจากเบนดิ้งเป็นหลักตัวฟิวสลาดนะครับก็จะมีโครงสร้างหลักอย่างที่เรียนทราบนะครับโดยภาพรวมประกอบด้วยสกินเฟรมสติงเกอร์นะครับแล้วก็มีเพรสเชอร์บัลเคสที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารที่ควบคุมแรงความดันนะครับในห้องโดยสารก็จะมีความดันที่เกิดขึ้นก็จะมีเพรสเชอร์บัลเคสหัวท้ายในส่วนของฟิวสลาดนะครับช่วยควบคุมแรงดันรับโหลดที่เกิดจากแรงดันอีกทีนึงนะครับก็จะมีฟลอร์บีมมีโครงสร้างเสริมตรงประตูหน้าต่างนะครับส่วนโครงสร้างหลักๆสกินเฟรมซิงเกอร์ก็ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันกับปีกนั่นเองวัสดุที่ใช้นะครับในการสร้างเครื่องบินส่วนใหญ่ก็เราจะพิจารณาหลักๆเลยนะครับสิ่งที่เราดูอันแรกเลยก็คือเรื่อง strength to weight ratio นะครับก็คืออัตราส่วนความแข็งแรงต่อ1หน่วยน้ำหนักนะครับซึ่งแน่นอนนะเครื่องบินเราดีไซน์ให้มีความแข็งแรงและต้องมีน้ำหนักเบาไม่งั้นเครื่องบินเราจะบินไม่ขึ้นหรือไม่ก็กินน้ำมันมากเกินความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูคุณสมบัติอันหลักๆเลยนะครับก็จะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักเบาหรือที่เรียกว่า strength to weight ratio ของวัสดุนั้นๆที่จะใช้ในการสร้างเครื่องบินเนี่ยจะต้องดีจะต้องมีค่ามากนะครับคือ strength to weight ratio นะครับมีค่ามากนะวัสดุที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในปัจจุบันก็จะเป็นอยู่ 3-4 ประเภทนี้นะครับอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งยังใช้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับไทเทเนียมอลลอยใช้ในบางส่วนของเครื่องบินนะครับสตีลนะครับคือเหล็กแล้วก็พวกคอมโพสิตที่นำเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากไอ้คุณสมบัติคนที่ว่านะครับเรื่อง strength to weight ratio ที่ควรจะมีค่าที่มากนะครับเราจะต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆด้วยเพราะว่าเครื่องบินเรารับโหลดไม่ใช่แค่ static load อย่างเดียวนะสามารถรับโหลดที่เกิดจาก fatigue load เกิดจาก cyclic load เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณสมบัติของวัสดุอื่นๆที่เข้ามามีบทบาทก็คือเรื่อง toughness นะครับพูดง่ายๆเหมือนเป็นลักษณะความสามารถในการต้านทานการแตกการแครกของตัววัสดุนะครับแฟทิกนะครับความสามารถต้านทานไซคลิกโหลดนะครับคือทำให้โครงสร้างเรามีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นนะต้านทานรีสแตนทูโคโลชันนี่คือต้านทานการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับฮีทรีสิสแตนซ์นะครับเรื่องความร้อนที่เข้ามานะครับแล้วนอกจากนั้นยังในส่วนของความยากง่ายในกระบวนการผลิตด้วยวัสดุบางประเภทมีคุณสมบัติที่ดีนะครับแต่ว่าการขึ้นรูปทำได้ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องราคาของวัสดุนั้นนะครับเราไปดูนิดนึงนะครับว่า30ประเภทนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับนะวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับส่วนใหญ่นี่ที่เราใช้กันนะครับที่เราดูจากข้อมูลสถิติเราจะพบว่าซีรีส์2000นะครับเป็นอลูมิเนียมเบอร์ซีรีส์2000เนี่ย2024/3เกินที่นิยมใช้นะครับนะเนื่องจากว่ามันมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับนะใกล้เคียงกับของเหล็กนะครับขึ้นอยู่อันนี้เป็นอลลอยนะไม่ใช่เพียวอลูมิเนียมนะครับเป็นส่วนผสมนะครับมีแฟกเตอร์ทับเนี่ยที่ค่อนข้างดีสามารถการเกิดการแครกเนี่ยต้านทานการเกิดการแครกได้ดีนะครับนะสโลว์แครกโกนะครับนะครับแล้วก็มีแฟทิกไลฟ์ที่ค่อนข้างดีนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้นะครับซีรีส์7000ก็เช่นเดียวกันนะครับซีรีส์7000เนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าซีรีส์2000นะครับแต่ว่ามีความสามารถต้านทานการแตกตัวหรือแฟกเจอร์ทับเนสเนี่ยต่ำกว่าซีรีส์2000เราก็จะใช้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมีความแข็งแรงสูงกว่าแล้วก็ใช้ในบริเวณที่ไม่ได้รับส่วนในส่วนของภาระแรงดึงมากนักนะครับเพราะการเกิดแรงดึงที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการแครกได้เร็วขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผิวอาจจะเป็นผิวด้านบนของตัวปีกนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะรับเป็นแรงกดนะครับส่วน2024ก็จะเป็นรับใช้ในผิวด้านล่างของตัวปีกซึ่งรับแรงดึงที่เกิดจากการเบนดิ้งเป็นหลักข้อจำกัดของอลูมิเนียมอลลอยก็คือลิมิตของอุณหภูมิที่ใช้งานนะครับแต่อันนี้ก็เครื่องบินปกติเราก็บินไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ
ไทเทเนียมนะครับมีความแข็งแรงสูงกว่าอลูมิเนียมนะครับและสามารถทนความ

ได้ดีด้วยนะครับนะต้านทานการกันกร่อนก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีเดนซิตี้มากกว่าอลูมิเนียมนะครับก็คือก็จะทำให้โครงสร้างมีน้ำหนักมากกว่านะครับมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็การขึ้นรูปไทเทเนียมนั้นยุ่งยากนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการขึ้นรูปนะครับเราจึงใช้เฉพาะโครงสร้างหลักๆที่ใช้ในการรับโหลดมากๆนะครับเช่นเป็นเฟรมไทเทเนียมเฟรมทั้งหลายนะครับอย่างเครื่องบินลบเราก็จะใช้ไทเทเนียมเฟรมนะครับของตัว F16 ลองยกตัวอย่างนะครับในการเฟรมบริเวณที่มีรอยต่อเชื่อมต่อกับปีกนะครับก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูงนะครับเราไม่ใช้โดยทั่วไปนะครับเพราะว่าราคาแพงนะครับแล้วขึ้นรูปค่อนข้างยุ่งยากนะครับในการขึ้นรูปเหล็กนะครับนะก็เป็นคอมโพเนนต์หลักเหมือนกันนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับนะมีความยืดหยุ่นได้น้อยนะครับคือมี stiffness ค่อนข้างดีนะครับมี stiffness ค่อนข้างดีนะต้านทานการสึกหรอได้ดีนะครับเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยข้อเสียของเหล็กก็คือตัวน้ำหนักของตัววัสดุเองนะครับเพราะงั้นเราจึงไม่เป็นที่นิยมใช้มากนักเราจะใช้ในโครงสร้างหลักที่รับโหลดเยอะจริงๆเช่นในส่วนของ landing gear นะครับหรือบริเวณพวก attachment ทั้งหลายจุดเชื่อมต่อทั้งหลายเนี่ยหรือในส่วนของ fastener พวกสลักเกียร์ทั้งหลายที่จะทำจากเหล็กนะครับล่าสุดก็จะเป็นพวก composite material นะครับวัสดุผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือกลาสไฟเบอร์นะครับผสมกับพวกอีพ็อกซี่เรซินนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นคุณสมบัติของพวก composite material นะครับที่ดีก็คือมีน้ำหนักเบานะครับมีน้ำหนักเบานะมี density น้อยมากนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วเราสามารถควบคุมทิศทางการแข็งแรงได้นะครับขึ้นอยู่กับการจัดวางทิศทางของตัวไฟเบอร์นั้นนะครับสามารถควบคุมว่าถ้าโหลดในทิศทางนี้มากแล้วก็ให้ไฟเบอร์เรียงตัวไปทางด้านที่เราต้องการมากขึ้นนะครับก็จะสามารถควบคุมทิศทางการรับโหลดได้ดีขึ้นนะครับเป็นบิทอลแมทเทียลเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเปราะในการยืดหยุ่นตัวค่อนข้างน้อยในส่วนของไฟเบอร์นะครับนะครับถ้ารับโหลดมากๆก็เกิดการแตกหักนะครับเกิดลักษณะของการยิวไม่เห็นชัดเจนนะครับนะมีความแข็งแรงลดลงนะครับเมื่อเกิดการอิมแพคนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของไฟเบอร์นะครับเมื่อเกิดการกระแทกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดการแตกหักของเส้นใยนะครับเกิดขึ้นทำให้ความสามารถในการรับแรงเนี่ยน้อยลงนะครับมีความไวต่อสภาพแวดล้อมนะครับเนื่องจากมันมีในส่วนของอีพ็อกซี่เรซินอยู่นะครับลักษณะของการทนแดดทนฝนนะครับต้องพิจารณาเช่นเดียวกันในกระบวนการกันกร่อนในการทำการบินอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับนะproperty นี้vary ค่อนข้างมากเนี่ยขึ้นอยู่กับทิศทางการวางตัวของตัวไฟเบอร์นั้นๆนะครับนะยากต่อการตรวจสอบนะครับแล้วต่อการซ่อมเมื่อเทียบกับโลหะทั่วๆไปนะครับเพราะว่าการแตกตัวบางทีไฟเบอร์มันอยู่ใต้ตัวเรซินเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่านะครับเราไม่มองไม่เห็นนะการเกิดการแคร็กภายในนี่ตรวจสอบยุ่งยากมากกว่านะการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับพาเนลก็จะยุ่งยากมากกว่าวัสดุทั่วไปนะครับแล้วมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ปัจจุบันราคานี้เริ่มลดลงนะครับแล้วการควบคุมคุณภาพต่างๆสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับทำให้เครื่องบินส่วนใหญ่นะครับด้วยคุณสมบัติที่ดีของตัวคอมโพสิตแมทเทียลที่มีน้ำหนักเบาแล้วมีความแข็งแรงสูงเนี่ยจึงเลือกใช้คอมโพสิตแมทเทียลเข้ามาเป็นส่วนมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างเครื่องบินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ดูนะครับว่าตัวลำตัวของเครื่องบินนะครับของเครื่องบินลบนะครับแล้วก็ปีกนะครับพวกนี้ใช้วัสดุอะไรอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเครื่องบินประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งหลายนะเป็นอลูมิเนียมซีรีส์7กับซีรีส์2ทั้งหลายที่เรียนให้ทราบไปเบื้องต้นนะครับข้อมูลสถิติให้ดูเช่นเดียวกันนะอันนี้ในส่วนของเครื่องบินโดยสารนะครับเราก็จะเห็นนะครับ2024นะครับ7075ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอันนี้เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับเป็นการใช้ฮอนนิโครมนะครับฮอนนิโครมก็คือลักษณะของตัวรังผึ้งนะครับเข้ามาเสริมความแข็งแรงนะครับตัวฮอนนิโครมตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงบริเวณที่มีที่พื้นที่แคบๆการเสริมความแข็งแรงของผิวบริเวณนี้ทำได้ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้ฮอนนิโครมนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นรูพุนนะเป็นลักษณะเหมือนรังผึ้งเลยเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักเบานะมีความน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงสูงเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างในส่วนนี้นะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนของพวกคอนโทรลเซอร์เฟซที่เข้ามุมแหลมๆทั้งหลายนะครับนะหรือบริเวณด้านหน้าของตัว leading edge นะครับเสริมความstiff ของตัว leading edge นะครับที่เกิดขึ้น

ถ้าเราดูข้อมูลสถิตินะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบิน787นะเครื่องเป็นรุ่นใหม่ของ Boeing นะเป็น Boeing 787นะเราจะเห็นนะครับสัดส่วนการใช้วัสดุผสมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับนะเราเห็นนะเครื่องบินลำนี้ใช้คอมโพสิตนะครับบริเวณสีเทาเนี่ยตามส่วนต่างๆของเครื่องบินนะครับตามตัวของปีกนะครับมากถึง 50% นะโดยรวมนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นก่อนนะเครื่องบินรุ่นก่อนคือ777เนี่ยนะใช้แค่ประมาณ 10% เล็กน้อย 12-13% เท่านั้นเองนะครับสัดส่วนการใช้คอมโพสิตมาทีเรียลเข้ามาในแง่ของเครื่องบินเนี่ยเราพบว่าใช้มากขึ้นอย่างคุณสมบัติที่ดีของนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับมีน้ำหนักเบาและราคาก็เมื่อมีการใช้กันมากขึ้นนะครับราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับค่ายของ Airbus ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็คือ A350 นะครับดูเปอร์เซ็นต์การใช้ของคอมโพสิตเทียบเคียงกันกับ787เมื่อสักครู่นี้ก็ใกล้เคียงกัน 50% เข้าไปแล้วนะครับที่ใช้นะงั้นแนวโน้มในอนาคตก็คือวัสดุคอมโพสิตแมทที่จะถูกนำมาใช้ในโครงสร้างอากาศยานนะครับที่ต้องการโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของเครื่องบินของลำตัวโครงสร้างเครื่องบินในสเตทอนาลิซิสนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาหลักๆมีอยู่ 3-4 ประเด็นนะเวลาเราวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี้ดีไหมนะครับอันแรกเลยคือต้องมีความแข็งแรงเพียงพอนะครับสตรองอีนับนะครับแน่นอนโครงสร้างต้องแข็งแรงเพียงพอในการรับโหลดนะครับไลท์อีนับนะครับก็คือหมายความว่ามีความเบามีน้ำหนักเบานะแข็งแรงและมีน้ำหนักเบานะครับสติฟอีนับนะครับก็หมายความว่ามีความแข็งเกร็งพอสมควรนะครับหมายความว่าไม่ยืดหยุ่นได้ง่ายมากนักนะเพราะการที่มันมีสติฟน้อยหมายความว่าสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลให้โหลดที่กระทำกับตัวเครื่องบินเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าการบิดตัวของตัวโครงสร้างเนี่ยทำให้เกิดโครงสร้างอื่นเนี่ยเกิดการติดขัดในการใช้งานเช่นถ้าเกิดมีการบิดตัวมากเราอาจจะไม่สามารถเปิดแฟบได้หรือไม่สามารถใช้เอเรอร์ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในทางปฏิบัติเราต้องพิจารณาพวกนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ last long enough ก็คืออันสุดท้ายก็คือต้องสามารถใช้งานได้ดีใช้ได้ในระยะเวลายาวพอสมควรนะครับในกรณีนี้ก็พูดถึงในแง่ของสามารถต้านทานแฟทีกโหลดได้ดีนะเวลาเราพิจารณาโครงสร้างนะครับพี่ก็อันหลักๆเลยแน่นอนนะครับมันต้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักเบานะในการวิเคราะห์ทั่วไปแล้วก็วิเคราะห์ในโหมดของสแตติกก่อนนะครับสแตติกโหลดที่กระทำกับตัวโครงสร้างนะครับแน่นอนนะครับว่าโครงสร้างเราต้องสามารถรับสแตติกโหลดที่กระทำได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความหมายใดๆนะครับในส่วนอื่นนะครับเพราะมันไม่สามารถรับโหลดได้นะเสร็จแล้วเราต้องพิจารณาว่าจะต้องมีน้ำหนักเบาตามไปด้วยนะครับนะการที่เราจะออกแบบหรือโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเนี่ยหมายความว่านะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือโหลดที่กระทำเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าโหลดที่กระทำเนี่ยเกิดขึ้นกับโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับยิ่งเรารู้ความสามารถทำนายโหลดความแม่นยำของโหลดที่กระทำกับโครงสร้างได้มากขึ้นแล้วจะสามารถออกแบบโครงสร้างรับโหลดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ material property ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติของทางวัสดุที่ใช้ในการนำมาสร้างอากาศยานเนี่ยต้องมีการควบคุมคุณภาพนะครับเราต้องรู้ว่ามันมีการแวลูของมีรีไลเบลิตี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับหมายความว่าอาจจะหยิบออกมา10ชิ้นนะครับประมาณหรือ100ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับประมาณ 95% ขึ้นไปเนี่ยมีลักษณะคุณสมบัติทางกลเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับเราจะพบว่าวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างอากาศยานทุกหลายเนี่ยจะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นแอร์คราฟต์เกรดเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างชัดเจนแม่นยำนะครับค่อนข้างมีแวลูเอชันค่อนข้างน้อยนะครับแน่นอนครับอันนี้คือนำมาสู่ราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วยนะครับเช่นอลูมิเนียมที่ใช้กับโครงสร้างอากาศยานก็จะไม่เหมือนกับอลูมิเนียมที่เราใช้กันอยู่ตามโครงสร้างงานก่อสร้างทั่วไปนะครับในส่วนของบักกิ้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าโหลดที่กระทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะกระทำบนโครงสร้างส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเชลนะครับเงินเชลพวกนี้ต้องสามารถต้านทานการเกิดการบักกิ้งได้ดีนะครับคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์คือเราใส่ซิงเกอร์เข้าไปเสริมอยู่แล้วนะครับช่วยในการต้านทานการบักกิ้งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะต้องมีความแข็งเกร็งพอสมควรที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้ามันยืดหยุ่นได้ง่ายเกินไปเนี่ยนะครับการยืดหยุ่นของตัวโครงสร้างเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่มากระทำภายนอกกับตัวปีกหรืออาจจะทำให้โครงสร้างอื่นติดขัดไม่สามารถใช้งานได้เวลาเราพูดถึงโหลดในส่วนของเครื่องบินนะครับนะเวลาเราดีไซน์เนี่ยโหลดเราจะพิจารณาอยู่2ค่านะครับก็คืออันแรกคือลิมิตโหลดนะครับอันที่2คืออัลติเมทโหลดที่เราใช้ในการ
วิเคราะห์วินนะครับแล้วก็แฟกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยลิมิตโหลดก็คืออะไรนะครับคือโหลดสูงสุดที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในขณะทำการบินในสภาวะปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับว่าโหลดสูงสุดนะครับที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือจากข้อมูลสถิตินะครับในสภาวะการทำงานปกติของเครื่องบินนะครับนะและภายใต้ลิมิตโหลดเนี่ยนะครับโครงสร้างเมื่อรับลิมิตโหลดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรเกิดขึ้นหมายความว่าถ้าโหลดนี้หายไปโครงสร้างต้องคืนตัวนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรนะครับอีกอันนึงก็คืออัลติเมทโหลดนะครับก็คือลิมิตโหลดเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคูณเซฟตี้แฟกเตอร์เข้าไปนะครับอัลติเมทแฟกเตอร์เข้าไปปกติทางเครื่องบินเราใช้เซฟตี้แฟกเตอร์อยู่ที่ 1.5 นะครับคูณเข้าไปนะครับกลายเป็นโหลดสูงสุดนะครับโหลดวิกฤตนะอัลติเมทโหลดที่เกิดขึ้นนะครับและภายใต้โหลดนี้นะครับถ้าเครื่องบินโครงสร้างของเครื่องบินรับโหลดอัลติเมทโหลดตัวนี้นะครับโครงสร้างของเครื่องบินต้องไม่เกิดการแตกหักนะครับต้องไม่เกิดการเฟลเลียร์นะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยก็คือ3วินาทีต้องไม่เกิดการแตกหักนะลิมิตโหลดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวรนะครับส่วนอัลติเมทโหลดไม่เกิดการแตกหักเกิดขึ้นนะครับในขณะทำการบินอันนั้นคือสิ่งที่เราพิจารณานะภายใต้ลิมิตโหลดแล้วก็อัลติเมทโหลดเนี่ยสิ่งที่เราเช็คก็คือที่เรียกว่าเป็น margin of safety นะครับค่าความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็คือโหลดที่เกิดขึ้นนะครับจากแรงภายนอก arrival state นะครับหารด้วยโหลดตัวที่นะครับโหลดที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะเป็น apply state นะครับตัวล่างนะครับส่วนตัวบนเป็น arrival state ส่วนใหญ่ก็จะมาจากคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหารด้วย state ที่เกิดขึ้นอันนี้มาจากโหลดนะที่กระทำกับเครื่องบินนะครับลบด้วย1นะครับก็จะต้องมีค่ามากกว่า0นั่นหมายความว่าโหลดที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกน้อยกว่าสเตทที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกนะครับน้อยกว่าสเตทที่วัสดุสามารถรับได้นั่นหมายความว่าโครงสร้างเราก็จะปลอดภัยนั่นเองนะครับเห็นนะครับเวลาเราพิจารณาโหลดที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินนะครับนะเครื่องบินเราจะบินหลายท่าทางการบินมากนะครับไม่ว่าจะเป็น nose up nose down นะครับมีการ pitch มีการเลี้ยวอะไรทั้งหลายนี่นะครับเวลาเราพิจารณาโหลดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพิจารณาในรูปของสิ่งที่เรียกว่าเป็น VN diagram นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วโหลดแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นในขณะทำการบินนั่นเองนะครับ VN diagram นะครับตัวนี้ในกรณีนี้สำหรับ symmetrical flight นะครับก็คือบินแบบบินตรงบินระดับดึงขึ้นนะครับไดฟ์ลงไปนะครับแล้วก็การเลี้ยวที่เกิดขึ้นนะครับ VN diagram มีหน้าตาเป็นยังไงก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับโหลดแฟกเตอร์โหลดแฟกเตอร์ก็คือลิฟต์หารด้วยเวทอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วในหัวข้อของทางไฟmechanics นะครับก็เป็นสัดส่วนระหว่างแรงยกกับน้ำหนักนะครับแรงยกกับน้ำหนักที่กระทำนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะพิจารณาสร้างตัว VN diagram ขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะโดยข้อกำหนดนะครับถ้าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่จะบินเดินทางนะครับนะแล้วก็พวก authority ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FAR หรือ EASA ซึ่งออก CS นะครับก็จะระบุว่าโหลดแฟกเตอร์ที่สามารถทนได้ในขณะของแต่ละประเภทของเครื่องบินเนี่ยจะถูกกำหนดไว้ว่าขั้นต่ำต้องมีค่าเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราโหลดแฟกเตอร์ของเครื่องLast Transport Aircraftนะครับก็จะอยู่ในช่วง 2.5 ถึง 3.8 นะครับเป็นเนี่ยในโซนนี้นะครับก็คือโหลดแฟกเตอร์ค่า N1 ส่วนทางด้านติดลบนะครับ Negative N ก็อยู่ที่ลบ -1อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคลาสของเครื่องบินที่เราทำการออกแบบนะครับนะถ้าเป็นคลาส23แบบยูทิลิตี้ก็จะค่าพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือค่าที่กำหนดเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในขณะทำการบินนะซึ่งกำหนดโดยAuthority ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น EASA หรือ FAA เป็นผู้กำหนดหรือ ICAO นะครับเป็นผู้กำหนดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นโหลดที่เกิดจากการบังคับของนักบินนะครับอันต่อไปเป็นโหลดที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมก็คือก๊าซนะครับลมนะครับนะลมที่มากระทำเป็นลมกระโชกนะครับคือกระทำแล้วก็ผ่านไปนะครับส่งผลทำให้เกิดโหลดแฟกเตอร์เกิดขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงโหลดแฟกเตอร์เกิดขึ้นเช่นถ้าเราดูรูปนี้นะครับเครื่องบินบินอยู่นะครับด้วยมุมปะทะเท่านี้มุมอัลฟาเดิมนะเสร็จแล้วเรามีลมสมมุติว่ามีลมมากระทะด้านล่างนะครับโหลดแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เสริมเข้าไปอีกนะครับสิ่งที่ตามมาคือเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแรงยกนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงยกก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโหลดแฟกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งลมที่มากับปะทะพวกนี้นะครับก็จะถูกกำหนดไว้ใน
regulation ต่างๆนะครับว่าความเร็วลมพวกนี้ที่มาปะทะเนี่ยจากค่าสถิติที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยว่าเป็นความเร็วลมเท่าไหร่ที่ความสูงนั้นๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเวลาทำการบินนะครับเราก็ต้องพิจารณา

ความเป็นอารมณ์พวกนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพิจารณาโหลดแฟกเตอร์นะครับทั้งคู่มาพร้อมกันนะครับที่เกิดจากมานูเวอร์สนะครับเวียนไดแกรมหรือที่เกิดจากลมมาปะทะเกิดจากก๊าซนะครับเอามาประกบกันเราก็จะเห็นว่าโหลดแฟกเตอร์สูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงทำการบินความเร็วต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราดีไซน์เราก็ต้องดีไซน์ให้ครอบคลุมโหลดแฟกเตอร์พวกนี้นะครับตามมุมต่างๆนะครับถ้าเราพิจารณาโดยรวมนะครับเราจะเห็นว่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในขณะทำการบินเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยดูรูปนี้สักนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเราบินตรงบินระดับนะครับลิฟต์เท่ากับเวทนะครับโหลดแฟกเตอร์เท่ากับหนึ่งแค่นั้นเองโหลดแฟกเตอร์เท่ากับหนึ่งนะครับเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราดึงเครื่องขึ้นนะครับดึงขึ้นนะลิฟต์เราก็จะมากกว่าเวทนะครับเป็นเคส A นะครับเราก็จะมีโหลดแฟกเตอร์ที่เป็นบวกถ้าดูในแกนนี้ก็จะเห็นนะครับโหลดแฟกเตอร์ที่เป็นบวก A อันนี้คือโหลดแฟกเตอร์นะครับแกนบวกอันนี้คือมุมปะทะหรือ CL นะครับนะเสร็จแล้วเราวางเริ่มวางระดับเพื่อที่จะกดหัวลงนะครับลิฟต์ลงมาในแนวด้านล่างเป็นทิศทางเดียวกับเวทในกรณีนี้ก็จะเกิดโหลดแฟกเตอร์ที่เป็นลบนะครับเพราะเรานิยามโหลดแฟกเตอร์เท่ากับลิฟต์หารด้วยเวทนะครับลิฟต์ที่มีทิศทางขึ้นเป็นบวกนะทิศทางที่เป็นลบนะครับเคส D ก็คือกรณีนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเครื่องบินก็จะเริ่มไดฟ์ลงไปถ้าเกิดเราดึงขึ้นอีกนะครับลิฟต์ขึ้นไปทางด้านบนนะครับโหลดแฟกเตอร์ก็จะกลับมาเป็นบวกอีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าขณะทำการบินลักษณะแบบนี้หรือไดฟ์ลงมาโดยตรงแบบนี้นะครับที่มุมปะทะทำให้เกิดซีโร่ลิฟต์นะลิฟต์เป็นศูนย์โหลดแฟกเตอร์ก็จะเป็นศูนย์ในจุดนี้เนี่ยเราเห็นว่าการบินลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโหลดแฟกเตอร์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นบวกเป็นลบเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโหลดแฟกเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อแรงที่กระทำไปบนปีกนะครับขึ้นอยู่มุมปะทะที่เครื่องบินบินนะครับที่บินมุมปะทะสูงๆนะครับลักษณะของโหลดที่กระทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราแตกแรง resultant force นะครับไปในทิศทางตั้งฉากกับขอดไลน์ N แล้วก็ C นะครับตามทิศทางของขอดไลน์เราเห็นว่าอันนี้คือ C พุ่งไปด้านหน้าอันนี้ N ขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อเราเปิดมุมปะทะสูงๆในขณะทำการบินถ้าเราเปิดมุมปะทะต่ำๆในขณะทำการบินนะครับเช่นเราบินที่ความเร็วสูงนะครับเราก็บินที่มุมปะทะต่ำเนี่ยเราจะเห็นว่าโหลด N ก็จะขึ้นไปในทิศทางตั้งฉากกับขอดไลน์เช่นเดียวกันเนี่ยส่วนแรกเขาในส่วนแรงทิศทางขอดไลน์ C ก็จะวิ่งไปด้านหลังเราเห็นว่ามี C วิ่งไปด้านหน้าด้านหลังแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรากดมุมปะทะลงมากๆนะครับเราเห็นทิศทาง N กับ C นะครับแตกต่างกันกับมุมกดน้อยๆนะครับซึ่งพวกนี้จะส่งผลโดยตรงต่อความเค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดการดัดตัวที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราพิจารณาแรงที่กระทำกับส่วนต่างๆของปีกถ้าเราดูเฉพาะแรงในส่วนต่างๆของปีกเราจะเห็นนะครับว่านะบริเวณส่วนด้านหน้า1ส่วน4ตรงนี้นะครับบริเวณ leading edge ด้านหน้าและผิวบนเนี่ยนะครับมันจะเกิด compression มากนะครับเกิดแรงกดมากเนี่ยเมื่อเราบินที่มุมปะทะสูงๆนะแล้วเกิด tension มากนะครับเมื่อบินที่มุมปะทะติดลบนะครับส่วนต่างๆนี้ก็จะเกิดลักษณะของ state เนี่ยแตกต่างกันนะครับทั้ง tension แล้วก็ compressionดึงกดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยขึ้นอยู่กับท่าทางการบินในพบว่าปีกเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนต่างๆของปีกเนี่ยก็จะเกิดสเตทที่แตกต่างออกไปเพราะเราต้องพิจารณาเอฟเฟกต์ของสเตทที่เกิดขึ้นในขณะทำการบินด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวปีกนะครับถ้าเราดูภาพรวมของเครื่องบินทั้งลำเราก็จะเห็นว่าแต่ละคอมโพเนนต์ก็จะมีโหลดกระทำนะครับนะมีแรงยกนะครับมีน้ำหนักนะครับมีแรงทรัสต์นะครับแรงขับเครื่องบินมีดรากนะแรงยกที่เกิดจากลำตัวแรงบาลานซ์นะครับโมเมนต์ที่เกิดจากหางเนี่ยที่ต่างขึ้นพวกนี้ก็จะส่งผลโดยตรงนะครับต่อการกระจายตัวของโหลดในกรณีนี้เราเห็นว่าเป็นเชียร์ไดแกรมเชียร์ฟอร์สไดแกรมที่กระทำตามลำตัวของเครื่องบินนะเมื่อเราได้เชียร์ฟอร์สไดแกรมพวกนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าบริเวณนี้นะครับจะต้องรับเชียร์ได้เท่านี้นะครับแน่นอนหลังจากเราได้เชียร์เราสามารถเอาเชียร์ไปพิจารณาเบนดิ้งโมเมนต์ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นคริติคอลเซกชันของลำตัวภายใต้การบินในสภาวะแบบนี้นะครับเราก็ต้องออกแบบชิ้นส่วนตรงนั้นให้ดีนะครับว่าต้องสามารถรับโหลดที่เกิดขึ้นได้นะครับแบบเดียวกันนะครับถ้าเรามองไปทางด้านหน้านะครับก็จะมีโหลดที่กระทำกับปีกนะครับก็จะมีแอโรไดนามิกโหลดนะครับมีน้ำหนักของเครื่องบินของเครื่องยนต์ที่ห้อยลงนะครับมีรีแอคชั่นที่เกิดระหว่างปีกกับลำตัวนะครับแบบนี้แบบเดียวกันนะครับเราก็จะได้เชียร์ฟอร์ซที่เกิดขึ้นกระจายไปบนปีกนะครับแน่นอนแล้วเราก็ไปหาเบนดิ้งโมเมนต์ที่กระจายไปบนปีกได้มันก็จะทำให้เราสามารถปรุงหมอได้ว่าเซกชันไหนนะครับรับโหลดสูงสุดเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องพิจารณาเซกชันนั้นนะครับเห็นอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของตัวโครงสร้างและโหลดที่กระทำนะครับงั้นวันนี้ผมขอจบการบรรยายในส่วนของโครงสร้างอากาศยานนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางสถาน

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษานะครับจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับวันนี้ครับกลับมาพบกับกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาพบกันในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชาครับ20100-1005นะครับครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชานะครับในรายวิชาในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมการกฎของโอห์มนะครับสมการกฎของโอห์มกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าและรวมไปถึงเรื่องของการแปลงค่าหน่วยนะครับหรือเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับวิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับแต่เนื้อหาเราเนี่ยก็ยังต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับเป็นเรื่องกฎของโอห์มครับกฎของโอห์มกำลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแปลงหน่วยปริมาณทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าหน่วยจอไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้ครับสาระการเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะต้องพูดกันแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจศึกษากันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ1นะครับก็คือการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ในข้อถัดมาครับเรื่องถัดมาหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการแปลงหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็สามารถคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการแปลงหน่วยหรือเปลี่ยนหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเขาเรียกว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีคำนำหน้าหน่วยหรืออุปสรรคของหน่วยนั้นๆอย่างไรและการเปลี่ยนหน่วยการแปลงหน่วยของมันเนี่ยก็จะมีความหมายอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนวิเคราะห์หนึ่งก็คือนักเรียนต้องสามารถคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าได้นะครับข้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้มาดูหัวข้อสมรรถนะการเรียนรู้กันบ้างนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัตินะครับหรือการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับก็ข้อที่หนึ่งก็คือนักเรียนเขียนสมการกำลังไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับกฎของโอห์มได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับนะครับข้อที่สองก็คือนักเรียนก็ยังต้องคำนวณการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกำลังไฟฟ้าและกฎของโอห์มได้อย่างถูกต้องแล้วก็ละเอียดนะครับอย่างละเอียดและถูกต้องนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถแก้ปัญหาสมการทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสังเกตว่าสมรรถนะการเรียนรู้นะครับสมรรถนะการเรียนรู้ครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน่วยที่แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้ง2ส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่มันต่อเนื่องกันนะครับก็หมายความว่าสมรรถนะการเรียนรู้เนี่ยก็ยังเป็นหลักการเดิมอยู่นะครับการเรียนรู้การปฏิบัติเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับในเรื่องตอนที่แล้วอยู่นะครับทีนี้ขั้นตอนแรกครับอันดับแรกเลยนักเรียนทําเหมือนเดิมครับนักเรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทําแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนก่อนว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในหน่วยการเรียนนี้แค่ไหนนะครับแล้วก็ทําการสแกน QR code แล้วก็เริ่มทําแบบทดสอบนะครับก็แบบทดสอบก็คือสแกนก่อนนะครับแล้วก็เรียนทําแบบทดสอบได้นะครับทีนี้เรามาสรุปเนื้อหาในตอนที่แล้วกันก่อนนะครับเป็นการทบทวนก่อนว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องไหมยังจําได้ไหมนะครับและยังสามารถที่จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาในตอนที่แล้วเนี่ยมาใช้ในบทเรียนนี้ได้หรือไม่นะครับจากรูปนักเรียนคงรู้จักแล้วว่าจากรูปเนี่ยเป็นลักษณะของการถ่ายเทประจุไฟฟ้านะครับซึ่งเรากันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับประจุไฟฟ้าคืออะไรรู้แล้วนะครับสักไฟฟ้าคืออะไรรู้แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะประจุบวกประจุลบนะครับมีการถ่ายเทกันประจุต่างกันจะดึงดูดกันประจุเหมือนกันจะผลักออกจากกันนะครับจากรูปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการดึงดูดกันนั่นเองนะครับ
รูปที่2นะครับรูปที่2ก็คือเป็นลักษณะการแสดงความสัมพันธ์นะครับของแรงดันไฟฟ้าตัวย่อคือตัว E นะครับกระแสไฟฟ้าตัวย่อคือตัว I นะครับแล้วก็ความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยตัวย่อก็คือตัว R ทั้ง3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับ E คืออะไร I คืออะไรและ R คืออะไรนะครับอันนี้เป็นการทบทวนให้เรียนให้นักเรียนเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนึกขึ้นได้แล้วหน่วยกรณีนี้เราจะนำไปใช้อย่างไรเนี่ยก็ยังต้องใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าเป็นลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มประกอบด้วยตัวแปร3ตัวคือตัวแปร E ตัวแปร I แล้วก็ตัวแปร R นั่นเองนะครับแล้วก็รูปที่3ครับจากรูปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับจากสไลด์นะครับจะเป็นรูปของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยแรงจ่ายไฟฟ้านะครับสังเกตว่าจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าตัวย่อคือตัว E แรงดัน3โวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรครับหรือตัวย่อคือตัว I มีค่าเท่ากับ 0.3 แอมป์นะครับและตัวท้ายก็คือ R นะครับเป็นโหลดที่อยู่ในวงจรนะครับเราใช้ตัว R เป็นโหลดในวงจรซึ่งมีค่าเท่ากับ10โอห์มเป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นซึ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลวงจรและไหลผ่านโหลดในวงจรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตามรูปที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นการทบทวนให้นักเรียนเข้าใจอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็จากกฎของโอห์มเนี่ยเราคงทราบแล้วว่าประกอบไปด้วยตัวแปร3ตัวนะครับคำนิยามเขาบอกว่าจากสมการที่1และสมการที่2เขียนเป็นสมการทางไฟฟ้าเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับแล้วก็สามารถเขียนเป็นสมการได้ก็คือเมื่อ i คือค่าของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับตัวย่อคือตัว A ค่า E เป็นค่าแรงดันไฟฟ้านะครับหน่วยของแรงดันไฟฟ้าก็คือโวลต์นะครับตัว V ตัวใหญ่และสุดท้ายครับค่า R ครับเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเรียกว่าโอห์มนะครับสัญลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะของตัวโอเมก้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนความสัมพันธ์ความหมายหน่วยของสิ่งนั้นๆให้เรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า I คืออะไร E คืออะไรและ R คืออะไรนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของกำลังไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อของมันก็คือตัว P นะครับกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มการเขียนสมการกำลังไฟฟ้าเขียนได้ในลักษณะนี้ก็คือหมายความว่าค่ากำลังไฟฟ้าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าสมการจึงเขียนได้ว่า P เท่ากับ E คูณ I นะครับเมื่อ P เนี่ยเป็นค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับใช้อักษรตัวย่อของหน่วยก็คือ W ตัวใหญ่นะครับค่า E ก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นโวลต์หรือ V ตัวใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือค่า I เป็นค่าของกระแสไฟฟ้าครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าก็คือแอมแปร์ใช้ A ตัวใหญ่เพราะนั้นสไลด์นี้เนี่ยจากสไลด์นี้ก็คือจะบอกถึงความสัมพันธ์นะครับกำลังไฟฟ้ากับกฎของโอห์มค่า P กำลังไฟฟ้าจะเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่ากระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับเรียกว่าค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ W ตัวใหญ่นั่นเองนะครับจากวงกลมนะครับวงกลมนี้ก็คือเป็นวงกลมที่เป็นลักษณะสมการกฎของโอห์มซึ่งก็จะแสดงความกับค่าของกำลังไฟฟ้านะครับนอกจากกฎของโอห์มที่มี

ค่าแรงดันไฟฟ้าแก่สายไฟฟ้าและความดันไฟฟ้าแล้วยังมีค่าการบังไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นลักษณะตามรูปเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะสมการที่แสดงความสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของค่าP นะครับหรือค่ากำลังไฟฟ้าค่า I กระแสไฟฟ้า R ความดันไฟฟ้าและ V เนี่ยก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เนื้อหาในวันนี้ครับเนื้อหาในวันนี้ซึ่งจะต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วนะครับหรือตอนที่แล้วก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับซึ่งในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคำเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยนะครับคำอุปสรรคของหน่วยนะครับเป็นคำอุปสรรคของหน่วยแล้วก็จะมีหน่วยมีค่าของหน่วยซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยจะต้องแปลงหน่วยต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหากันเลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องของแรงดันไฟฟ้ากันก่อนนะครับจากเรื่องของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการแบ่งเป็นหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไมโครโวลต์นะครับสังเกตว่ามันจะเริ่มมีไมโครมีคำว่าโวลต์นะครับนักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับว่าไมโครเนี่ยคือคำอุปสรรคของหน่วยนะครับโวลต์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยของแรงดันไฟฟ้าเพราะนั้นแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้ามีเพียงแค่หน่วยเดียวคือโวลต์นะครับตามสไลด์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าไมโครโวลต์มิลลิโวลต์เห็นไหมฮะมีคำว่าโวลต์อีกกิโลโวลต์ก็มีเมกะโวลต์ก็มีนะครับคำว่าไมโครคำว่ามิลลิคำว่ากิโลและคำว่าเมกะเนี่ยเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยนะครับหรือส่วนขยายของหน่วยถ้าเรียกกันตามความเข้าใจที่เราเข้าใจเนี่ยหลายๆแบบครับเรียกได้ครับแต่หน่วยของแรงดันไฟฟ้ามีเพียงแค่หน่วยเดียวก็คือโวลต์นั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับตามสไลด์เนี่ยก็อธิบายได้ว่า1โวลต์นะครับแรงดัน1โวลต์จะมีค่าเท่ากับ 1,000 มิลลิโวลต์เห็นไหมฮะ1โวลต์จะเท่ากับ 1,000 มิลลิโวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิโวลต์นะครับอันนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะครับดูตัวเลขก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1โวลต์กับ 1,000 มิลลิโวลต์มันเท่ากันได้ยังไงนะครับหรือ1โวลต์เนี่ยเท่ากับ1ล้านไมโครโวลต์เห็นไหมครับ1โวลต์เท่ากับ1ล้านไมโครโวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโวลต์นั่นเองนะครับต่อมาครับถัดมาก็คือ1มิลลิโวลต์เล็กลงมานะครับ1โวลต์เยอะสุดนะครับมีค่ามาก1มิลลิโวลต์มีค่าน้อยกว่า1โวลต์นะครับ1มิลลิโวลต์จะเท่ากับ1ส่วน 1,000 โวลต์นะครับ1ส่วน 1,000 โวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โวลต์นะครับถ้าเขียนกันง่ายๆถ้าเขียนให้ดูอีกนิดนึงนะครับเขียนให้มีคำขยายนิดนึงนะครับหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามโวลต์เนี่ยก็คือ0.001โวลต์นั่นเองนะครับ0.001โวลต์นั่นเองนะครับไปดูที่สไลด์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ยกกำลังลบ3เนี่ยมันเท่ากับ 0.001 โวลต์ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1ไมโครโวลต์นะครับ1ไมโครโวลต์ก็จะเท่ากับ1ส่วน1ล้านโวลต์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6โวลต์นะครับหรือถ้าเขียนเป็นโวลต์เนี่ยก็จะเขียนได้อย่างนี้นะครับศูนย์จุด0อีก5ตัวครับ5ตำแหน่ง3 4 5แล้วก็1โวลต์เห็นไหมครับ1มิลลิโวลต์กับ1ไมโครโวลต์ต่างกันไหมครับต่างกันด้วยปริมาณนะครับทศนิยมยิ่งมากขึ้นค่ายิ่งน้อยลงนะครับถัดมาครับ1กิโลโวลต์นะครับเท่ากับ 1,000 โวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3โวลต์นั่นเองนะครับ1เมกะโวลต์นะครับก็จะเท่ากับ1ล้านโวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6โวลต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหน่วยแรงดันไฟฟ้าที่มีการเขียนคำอุปสรรคของหน่วยที่ไม่เหมือนกันและต่างกันนะครับต่อมาครับเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าบ้างนะครับ
หน่วยของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยนั่นก็คือไมโครแอมเห็นไหมครับไมโครแอมมิลลิแอมนะครับมิลลิแอมก็จะมี M ตัวเล็กและ A ตัวใหญ่แอมแปร์นะครับหรือแอมกิโลแอมนะครับหรือตัว K ตัวเล็กแล้วก็ตัว A ตัวใหญ่หรือเมกะแอมนะครับ M ตัวใหญ่และ A ตัวใหญ่เห็นไหมครับ

ขยายของหน่วยก็ได้หรือคำอุปสรรคของหน่วยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหน่วยของกระแสฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยเดียวนะครับก็คือแอมป์หรือแอมแปร์นั่นเองนะครับเรามาดูหน่วยของกระแสฟ้าบ้างครับคำอธิบายนะครับ1แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์เท่ากับสื่อให้เห็นว่ามันอ่านว่ามิลลิแอมแปร์นะครับเพราะนั้น1แอมแปร์เนี่ยจะเท่ากับ 1,000 มิลลิแอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์เท่ากับ1ล้านไมโครแอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครแอมแปร์นั่นเองนะครับถัดมาครับ1มิลลิแอมแปร์นะครับ1มิลลิแอมแปร์นะครับจะเท่ากับ1ส่วน 1,000 แอมแปร์นะครับหรือ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมแปร์นะครับถัดมานะครับ1ไมโครแอมแปร์นะครับ1ไมโครแอมแปร์ก็จะเท่ากับ1หารด้วย1ล้านแอมแปร์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6แอมแปร์นะครับถัดมาครับ1กิโลแอมแปร์นะครับ1กิโลแอมแปร์จะเท่ากับ1,000 แอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3แอมแปร์นั่นเองนะครับสุดท้ายครับ1เมกะแอมแปร์นะครับจะเท่ากับ1ล้านแอมแปร์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6แอมแปร์นะครับทีนี้สุดท้ายครับในส่วนของเรื่องหน่วยความต้านทานไฟฟ้านะครับนักเรียนคงเข้าใจแล้วว่าหน่วยความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนหน่วยความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มเพราะนั้นการแบ่งหน่วยเนี่ยการแบ่งหน่วยความต้านทานเนี่ยสามารถแบ่งหน่วยย่อยได้ก็คือคล้ายๆกันครับไมโครโอห์มมิลลิโอห์มนะครับมิลลิโอห์มกิโลโอห์มแล้วก็เมกะโอห์มซึ่งที่เราจะเห็นกันพบเห็นกันมากๆเลยเนี่ยนะครับบ่อยๆเลยนะครับก็กิโลโอห์มเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะคุ้นนะครับแล้วก็เมกะโอห์มอันนี้ก็อาจจะคุ้นนะครับแต่ไมโครโอห์มกับมิลลิโอห์มเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพบเห็นกันยากหน่อยนะครับเพราะว่าปริมาณของค่าความต้านทานเนี่ยที่มีปริมาณค่าน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผลต่อวงจรไม่มีประโยชน์ต่อวงจรเพราะนั้นกิโลโอห์มกับเมกะโอห์มเนี่ยเป็นค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับการนำไปใช้งานเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมีประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้หน่วยค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่1โอห์มนะครับ1โอห์มจะเท่ากับ1,000มิลลิโอห์มหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิโอห์มนะครับ1โอห์มก็จะเท่ากับ1ล้านไมโครโอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโอห์มนะครับซึ่งตรงเนี้ยครูอยากให้เรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับนักเรียนคงสังเกตว่าไมโครโอห์มนะครับไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6ไม่ใช่นะครับไมโครโอห์มเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไม่ใช่10กำลัง6นะครับแต่ลักษณะการอธิบายแบบนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำขยายนะครับให้เราเห็นชัดเจนว่า1โอห์มเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ล้านไมโครโอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโอห์มนะครับ1ล้านนะครับ1ล้านตรงนี้1ล้านตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับ1ล้านถ้า 1,000 ตรงนี้นะครับ 1,000 ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับเพราะนั้นมันก็จะเท่ากันนะครับมันก็จะเท่ากันถัดมาครับถัดมาคือ1มิลลิโอห์มนะครับ1มิลลิโอห์ม1มิลลิโอห์มเท่ากับ1ส่วน 1,000 โอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โอห์มนั่นเองนะครับ1ไมโครโอห์มก็เท่ากับ1ส่วน1ล้านนะครับ1ส่วน1ล้านโอห์มเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6โอห์มถัดมาครับ1กิโลโอห์มนะครับ1กิโลโอห์มก็จะเท่ากับ 1,000 โอห์มนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะเห็นชัดเจนเลยว่ากิโลตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นกิโลนี้ไหมครับจะเท่ากับ 1,000 เห็นไหมฮะส่วนเมกะโอห์มตรงนี้ครับเมกะครับเขาว่าเมกะนะครับก็จะเท่ากับ1ล้านเห็นไหมครับเพราะนั้นกิโลมีค่าเท่ากับ 1,000 มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3เห็นไหมครับเมกะเท่ากับ1ล้านก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง6

นะครับเพราะนั้นอันนี้ให้นักเรียนให้เรียนดูให้เห็นก่อนว่าในแต่ละคำบวกศัพท์ของหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากันนะครับหน่วยกำลังไฟฟ้านะครับหน่วยกำลังไฟฟ้าจำตัวย่อได้ไหมครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัวอะไรครับนักเรียนกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัวอะไรครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัว P นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเราเรียนไปแล้วนะครับแต่แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ก็คือมิลลิวัตต์นะครับมิลลิวัตต์วัตต์นะครับกิโลวัตต์นะครับแล้วก็เมกะวัตต์นะครับกิโลวัตต์แล้วก็เมกะวัตต์นะครับวัตต์เพราะฉะนั้นคำว่าวัตต์เนี่ยเป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้าตัวย่อก็คือตัว P นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งหน่วยนะครับ1วัตต์เท่ากับ 1,000 มิลลิวัตต์นะครับก็เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิวัตต์1มิลลิวัตต์เท่ากับ1ส่วน 1,000 วัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3วัตต์นะครับ1กิโลวัตต์เท่ากับ1,000วัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3วัตต์นะครับแล้วก็1เมกะวัตต์ก็จะเท่ากับ1ล้านวัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6วัตต์นั่นเองนะครับอันนี้ไปแบบเร็วๆคิดว่านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายขึ้นครับมาดูตัวอย่างที่1ครับจากโจทย์ที่เขียนว่า 630,000 โวลต์จงแปลงหน่วยนะครับหรือเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลโวลต์อันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าคำว่ากิโลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับกิโลนะครับกิโลนะครับกิโลนะครับเท่ากับ10ยกกำลัง3จำไว้ดีนะครับว่ากิโลเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะครับสิ่งที่เรียนเคยได้ยินมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิโลกรัมเคยได้ยินไหมครับนักเรียนกิโลกรัมกิโลเมตรนะครับกิโลกรัมกิโลเมตรกิโลเฮิรตซ์นะครับคำว่ากิโลครับนะครับกิโลก็คือมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ 1,000 วิธีการแปลงหน่วยง่ายๆครับคุณจะทำให้ดูเรียนรู้ง่ายๆนะครับเราตั้งนี้เลยครับ630,000โวลต์ดูให้ดีนะครับเท่ากับกี่กิโลโวลต์เขียนไว้ก่อนครับเห็นไหมครับ630,000โวลต์เท่ากับกี่กิโลโวลต์กิโลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับย้ายมันข้ามไปครับย้าย10กำลัง3ข้ามไปก็จะได้เท่ากับ630,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับเท่ากับกี่กิโลโวลต์ครับนักเรียนยังไม่ต้องตอบครับเขียนนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปครับบรรทัดถัดมา 630,000 โวลต์คูณด้วย 0.001 คำถามครับนั่นเองครับ 0.001 มาได้ยังไงแต่เรียนไปดูตรงนี้ครับ10ยกกำลังลบ3นะครับจะมีค่าเท่ากับ1หาร10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ1หาร 1,000 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 ไม่งงนะครับว่าทำไม10ยกกำลังลบ3เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 0.001 คูณกันเลยครับนักเรียน 630,000 630,000 คูณ 0.001 ก็จะได้เท่ากับ630กิโลโวลต์ครับนี่คือคำตอบครับกิโลโวลต์นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายครับนักเรียนเพราะนั้น630,000โวลต์จึงมีค่าเท่ากับ630กิโลโวลต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะการแปลงหน่วยแรงดันไฟฟ้านะครับข้อถัดมาครับ 412,000 ไมโครโวลต์นะครับจงแปลงให้เป็นหน่วยมิลลิโวลต์ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่า

มิลลินะครับมิลลิตัวนี้นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับ10ยกกำลังลบ3ไมโครนะครับไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10ยกกำลังลบ6นะครับเป็นลักษณะอุปสรรคของหน่วยนะครับทีนี้การแปลงหน่วยทำไมโครโวลต์ให้เป็นมิลลิโวลต์ได้อย่างไรมาดูตัวอย่างกันเลยครับนักเรียนดูนะครับ412,000คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเท่ากับมิลลิโวลต์ก็คือ10ยกกำลังลบ3โวลต์ใส่โวลต์ด้วยจะได้เห็นชัดๆนะครับดูนะครับหลังจากนั้นครับย้ายมันข้ามมาครับย้าย10กำลังลบ3ย้ายข้ามมาครับจากลบอยู่ย้ายข้ามมาก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเป็น412,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ6แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับหักล้างกันหักล้างกันครับหักล้างกันหรือตัดกันนะครับก็จะเหลือเท่ากับ412,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ3ถูกไหมครับลบ6กับ3ก็ตัดกันก็เหลือลบ3นะครับ10ยกกำลังลบ3มีค่าเท่ากับ 0.001 เหมือนตัวอย่างที่แล้วเลยนะครับก็เป็น 412,000 คูณด้วย 0.001ก็จะมีค่าเท่ากับ412นะครับเอาหน่วยตัวนี้มาตอบครับเอาหน่วยนี้มาตอบเลยนะครับมิลลิโวลต์ครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่2ครับสังเกตว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้เนี่ยนั่นคือเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยว่ามิลลิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมิลลิกับไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ส่วนไมโครเนี่ยนะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เพราะอันนี้คือนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะครับถ้าเรียนจำคำอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถแก้ตัวอย่างของสมการแต่ละตัวอย่างได้นะครับทีนี้ตัวอย่างถัดมาครับนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดมาครับจากตัวอย่างเนี่ยจากโจทย์เห็นว่าข้อที่3นะครับ 0.075 แอมป์จงแปลงหน่วยให้เป็นมิลลิแอมป์นะครับเรามาดูตัวอย่างเลยครับจากตัวอย่างเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่ามิลลิแอมป์นะครับมิลลิแอมป์มิลลิแอมป์นะครับมิลลิแอมป์มิลลิเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับหรือเท่ากับ 0.001 นะครับคือมิลลินะครับเพราะนั้นเรามาเขียนโจทย์กันก่อนนะครับ0.075 นะครับแอมนะครับมีค่าเท่ากับกี่มิลลิแอมนะครับเมื่อมิลลิแอมตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมาจาก10ยกกำลังลบ3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับก็กลายเป็น 0.075 นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับก็จะเป็น 0.075 นะครับคูณ 1,000 ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน 0.075 คูณ 1,000 ได้เท่ากับ75นะครับ75เอาหน่วยมาตอบครับมิลลิแอมถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับมันก็ใช้ลักษณะ
มันใช้ลักษณะของการย้ายข้างนะครับย้ายข้ามไปข้ามมาเพราะเรื่องของสมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังนะครับก็เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับเลขยกกำลังการย้ายข้างย้ายจากลบย้ายข้ามมาก็เป็นบวกนะครับจากคูณเป็นหารจากหารเป็นคูณอะไรเงี้ยนะครับกำลังก็จะสลับกันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างที่3ในเรื่องของการแปลงหน่วยแอมเนี่ยให้เป็นมิลลิแอมนะครับตัวอย่างถัดมาครับอีกสักตัวอย่างนึงนะครับ4,750,000ไมโครแอมนะครับจงเปลี่ยนให้เป็นหน่วยแอมนะครับข้อนี้ก็ทศนิยมมหาศาลเลยครับนักเรียนนะครับไมโครแอมมีค่าเท่ากับไมโครแอมจำได้ไหมครับนักเรียนไมโครแอมในตัวนี้เนี่ยไมโครนะครับไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับ10ยกกำลังลบ6นะครับเรามาดูกันก่อนครับ4,750,000ไมโครแอมนะครับจงเปลี่ยนให้เป็นหน่วยแอมซะตัวนี้เปลี่ยนยังไงนะครับ4,750,000นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับตามเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของคำว่าไมโครเนี่ยไมโครก็เท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับทีนี้4,750,000ทำเป็นเลขยกกำลังได้ไหมครับทำได้ครับมันก็จะได้เท่ากับ 4.75 นะครับ 4.75 คูณด้วย10ยกกำลัง6ครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นักเรียนเห็นคำตอบหรือยังครับนักเรียนเห็นคำตอบหรือยังครับเห็นแล้วนะครับกำลัง6 10กำลัง6กับ10กำลัง6ตัดกันมีค่าเท่ากับ1นะครับ 4.75 คูณ1ก็จะเท่ากับ 4.75นะครับเอาหน่วยมาตอบครับหน่วยแอมเป็นคำตอบสุดท้ายครับนี่ครับเพราะนั้นลักษณะการแปลงหน่วยเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีการแปลงที่ทำไงก็ได้ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องด้วยนะครับต้องเข้าใจง่ายและถูกต้องด้วยโดยใช้หลักของคณิตศาสตร์หลักของการย้ายข้างหลักของคำอุปสรรคของหน่วยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องจำให้ได้ต้องจดจำให้ได้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคำอุปสรรคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เห็นแล้วนะครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรนะครับแล้วแต่หน่วยเนี่ยมันคือหน่วยของอะไรคำอุปสรรคมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปครับอีกสักตัวอย่างนึง 2.6 เมกะโอห์มนะครับ 2.6 เมกะโอห์มมีค่าเท่ากับกี่โอห์มนะครับเมกะครับเมกะเรามาดูเมกะครับเมกะจำได้ไหมฮะเมกะนะครับเมกะมีค่าเท่ากับ10ลัง6นะครับหรือเท่ากับ1ล้านนะครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับ10ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับเพราะนั้นเราดูนะครับว่า 2.65 เมกะโอห์มเนี่ยเมื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นโอห์มแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 2.65เมกะโอห์มเท่ากับกี่โอห์มครับนักเรียนก็เป็น 2.65 นะครับ 2.65 คูณ10ยกกำลัง6ครับ 2.65 นะครับคูณ1ล้านเห็นคำตอบหรือยังครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ2,650,000โอห์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากเมกะโอห์มเป็นโอห์มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนหน่วยในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่นิยมนะครับเพราะทำให้เขาเรียกว่าปริมาณของหน่วยจำนวนของหน่วยในหลักของหน่วยเนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีคำอุปสรรคของหน่วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำหนักเนี่ยเราคงจะนับกันเป็นกรัมนะครับใครน้ำหนัก100กิโลกรัมจะต้องตอบว่าไงครับถ้าไม่มีคำว่ากิโลน้ำหนักเท่ากับนักเรียนคนนี้นะครับมีน้ำหนัก100,000กรัมเยอะไหมครับนักเรียน
หัวหินกรุงเทพนะครับเดินทางจาก

ถึงกรุงเทพใช้ระยะเวลาใช้การเดินทาง200กิโลเมตร200กิโลเมตรแต่ไม่มีคำว่ากิโลนะครับเราก็ต้องเขียนว่าหัวหินกรุงเทพมีระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมฮะก็คือ200,000เมตรซึ่งมันจะทำให้ปริมาณของหน่วยมันยาวมากเห็นไหมครับจะยาวมากเพราะนั้นคำอุปสรรคของหน่วยเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับทำให้การเขียนคำการเขียนเขาเรียกว่าความหมายมันก็จะกระชับขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่6นะครับนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับนักเรียนครับตัวอย่างในข้อที่6เนี่ยบอกว่า560,000โอห์มนะครับจงทำให้เป็นหน่วยกิโลโอห์มนะครับมาดูครับว่าเราจะมีวิธีการเปลี่ยนหน่วยอย่างไรนะครับไปดูที่สไลด์กันเลยครับ 560,000 โอห์มนะครับให้เป็นกิโลโอห์มนะครับกิโลครับกิโลนะครับกิโลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10ยกกำลัง3นะครับหรือเท่ากับ 1,000 นะครับจำไม่ได้ก็เขียนไว้ก่อนเลยนะครับมาดูกันครับ560,000โอห์มนะครับมีค่าเท่ากับกี่กิโลโอห์มนะครับกิโลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3ย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมานะครับย้ายกิโลมันข้ามมานะครับมันก็จะเป็น10ยกกำลังเท่าไหร่ครับลบ3นะครับก็เป็น560,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับหรือ560,000คูณเท่าไหร่ครับ 0.001 นะครับก็จะได้เท่ากับ560นะครับเอาหน่วยมาตอบครับหน่วยกิโลมาตอบกิโลโอห์มนะครับก็เป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมฮะใช้เวลาแปลงแป๊บเดียวเองนะฮะนักเรียนทำได้ไหมครับนักเรียนเรียนทำได้ไหมครับถ้าทำได้ต้องขยันนะครับใช้เวลานิดเดียวครับเห็นปุ๊บเห็นคำตอบเลยนะครับแต่จริงเทคนิคในการแปลงหน่วยหรือเปลี่ยนหน่วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจแต่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการจำหลักศาสตร์การย้ายข้างแล้วก็คำอุปสรรคของหน่วยจะต้องรู้ด้วยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาดูว่าตัวอย่างหมดหรือยังมีตัวอย่างอีกครับตัวอย่างที่7นะครับตัวอย่างที่7นะครับไปดูสไลด์นะครับตัวอย่างที่7จะบอกว่า8,490,000วัตต์นะครับจงทำให้เป็นเมกะวัตต์นะครับคำนี้คือเมกะนะครับเมกะนะครับเมกะคือ M ตัวใหญ่นี่คือเมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับหรือเท่ากับ1ล้านนั่นเองนะครับ1ล้าน10ยกกำลัง6หรือเท่ากับ1ล้านนะครับมาดูกันเลยครับ8ล้านนะครับ8ล้าน490,000นะครับวัตต์นะครับมีค่าเท่ากับกี่เมกะวัตต์ทำไงครับนักเรียนเขียนก่อนเลยครับเมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมาเป็น10ยกกำลังลบ6นะครับบวกย้ายเข้ามาก็เป็นลบนะครับก็จะได้เท่ากับ8ล้านนะครับ8ล้าน490,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับหรือ8ล้าน490,000นะครับคูณด้วย 0.000001 นะครับ 0.00001 จำนวน0ถูกนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับจะได้เท่ากับ 8.49 นะครับ 8.49 เอาหน่วยนี้มาตอบนะครับเมกะวัตต์นะครับก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับและในอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแปลงหน่วยนะครับจากวัตต์ให้เป็นเมกะวัตต์นะครับ8,490,000วัตต์ก็จะกลายเป็น 8.49 เมกะวัตต์นั่นเองนะครับดูสิครับทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดมาครับเป็นเรื่องของการคำนวณนะครับการคำนวณกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าว่าในลักษณะของการคำนวณค่ากำลังไฟ

0: ฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าเนี่ยสมการจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยครับจากสูตรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทวนให้จากสูตรนะครับมีจากสูตรการไฟฟ้าเนี่ยจากสูตรนี้จะเป็นสูตรหรือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้านะครับกับสมการกดของโอห์มนะครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับว่าสมการกดของโอห์มที่มีสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีตัว e อยู่ข้างบนแล้วก็ i กับ r อยู่ข้างล่างอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแสดงความสัมพันธ์กดของโอห์มส่วนค่า p เนี่ยค่า p มีค่าเท่ากับ i คูณกับ e หรือค่ากระแสไฟฟ้าคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับเมื่อค่า i เนี่ยสมมุติว่าค่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ส่วน r i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r นะครับแล้วก็คูณ e อีกทีนึงเพราะนั้นค่า p เนี่ยมันจึงเท่ากับ e กำลังสองส่วน r เห็นไหมฮะในทางกลับกันครับถ้าค่า p นะครับถ้าค่า p ก็เท่ากับ i นะครับและเมื่อ e เนี่ย e มีค่าเท่ากับ i คูณ r นะครับก็ i คูณ i แล้วก็คูณ r นะครับมันจึงได้สมการ p เท่ากับ i กำลัง2 r นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพยายามแสดงให้เห็นถึงว่าสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎของโอห์มนะครับซึ่งมีตัวแปร3ตัวก็คือตัว e ตัว i ตัว r เนี่ยกับค่ากำลังไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นค่าที่คูณกันระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรหรือสมการของกำลังไฟฟ้านะครับทีนี้จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าบ้างนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับใช้ตัวอักษร W นะครับตัวใหญ่เป็นตัวย่อของหน่วยนะครับสมการคือ p นะครับเราหาค่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่าของกระแสไฟฟ้าหรือ p เท่ากับ e คูณ i นะครับ p เท่ากับ e คูณ i เมื่อแทนค่าแล้วก็จะได้เท่ากับ220โวลต์เห็นไหมครับจากรูปเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ค่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับ220โวลต์แล้วก็ค่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับ 7.5 แอมป์นะครับหาค่า p ครับค่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยครูคูณด้วยนะครับนักเรียนต้องช่วยครูคูณด้วยนะครับช่วยครูคูณด้วยนะครับว่าเมื่อค่าแรงดันคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนอันนี้ครูตั้งสมการไว้ให้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับคูณกับค่า i นะครับก็คือ 7.5แอมนะครับ 7.5 แอมนะครับลองคูณดูครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนให้เวลานะครับให้เวลานะครับการคำนวณจะต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับต้องมีกระดาษทดต้องมีอุปกรณ์นะครับช่วยในการคิดนะครับ
1: 1650ครับ
0: คำตอบออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับ 1,650 นะครับหน่วยเป็นวัตต์นะครับแปลงหน่วยได้ไหมครับ 1,650 วัตต์เท่ากับกี่กิโลวัตต์นะครับคำตอบที่ได้ก็คือจะเท่ากับ 1.65 ครับกิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับค่าของกระแสไฟฟ้านะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าบ้างต่างกันนะครับนักเรียนกำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับนักเรียนกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัว Pนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเขียนด้วย W ตัวใหญ่นะครับกำลังไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของพลังงานไฟฟ้าบ้างนะครับคำนิยามของพลังงานไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่า energy นะครับเป็นพลังงานที่เคลื่อนย้ายประจุ

ไฟฟ้าจำนวน1คูลอมบ์นะครับตัว C นะครับ C ย่อมาจากคำว่าคูลอมบ์นะครับเป็นปริมาณของประจุไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นคูลอมบ์นะครับผ่านไปที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า1โวลต์นะครับหรือ1คูลอมบ์โวลต์เห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะคำนิยามของพลังงานไฟฟ้าที่อธิบายได้ว่าพลังงานไฟฟ้าหรือ energy เนี่ยเป็นพลังงานที่เคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าจำนวน1คูลอมบ์ตัว C นะครับตัว C ก็คือย่อมจากว่าคูลอมบ์เป็นหน่วยของประจุไฟฟ้านะครับผ่านไปความต่างศักย์ไฟฟ้า1โวลต์หรือที่เรียกว่า1คูลอมบ์โวลต์นั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งของพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ไปนะครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่จากกำลังไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปนะครับอันที่ส่งเข้ามาครับหรือส่งออกไปโดยมีความสัมพันธ์กับเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกความหมายหนึ่งนั่นเองนะครับตัวอย่างก็คือเช่นบอกว่าใช้กำลังไฟฟ้า1วัตต์นะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลา1วินาทีนะครับ S คือ second นะครับเป็นแปลว่าวินาทีนะครับ1วัตต์วินาทีนะครับหรือเรียกว่า1วัตต์วินาทีนะครับพลังงานไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นจูลนะครับมีหน่วยเป็นจูลเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้าต่างกันนะครับพลังงานไฟฟ้าก็คือจะมีหน่วยเป็นจูลส่วนกำลังไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของสมการการหาค่าพลังงานไฟฟ้านะครับ W นะครับ W ก็คือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับจะเท่ากับค่ากำลังงานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์เนี่ยคูณกับค่า T นะครับหรือค่าของเวลาที่เป็นวินาทีนะครับแล้วก็การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าใน1หน่วยเนี่ยนะครับก็คือที่เรียกว่า1ยูนิตที่วัดออกมาด้วยเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับกิโลวัตต์ต่อ1ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงตรงนี้ครับกิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะนั้น1ยูนิต1หน่วย1กิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือมีความหมายเดียวกันครับก็คือเป็นลักษณะของการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับ1หน่วย1ยูนิตหรือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนกันครับเรียกเหมือนกันแต่ความหมายในการเรียกก็จะต่างกันนะครับตามสมการก็คือ W นะครับ W ก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเท่ากับค่า P ครับกำลังงานไฟฟ้าที่เป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็คูณด้วยค่า T ที่เป็นค่าเวลาเป็นวินาทีนะครับเรามาสรุปกันหน่อยครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับครับเรามาสรุปกันหน่อยครับวันนี้เราได้ทำการเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเรียนในเรื่องของการแปลงหน่วยในปริมาณทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เรียนเรื่องกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนที่แล้วนะครับแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมการกฎของโอห์มนะครับสมการของกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยการแปลงหน่วยค่าต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องจบเนื้อหานะครับที่เราได้เรียนกันมาในระยะเวลา2ตอนต่อกันเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องเดียวกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการคำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางคณิตศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร์ทางรูปแบบการใช้ความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มพลังงานไฟฟ้ากำลังงานไฟฟ้านะครับคณิตศาสตร์ก็จะต้องยังต้องใช้ต่อไปนะครับการคำนวณการบวกลบคูณหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของการหาคำตอบในเรื่องของสมการไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็ประชาชนและผู้ชมทั่วไปนะครับที่รับชมการสอนทางกายผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชานะครับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเรียนในเนื้อหาเป็นตอนที่แล้วนะครับในตอนที่6นี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นเรื่องของนะครับเกี่ยวกับคำสั่งนะครับเกี่ยวกับคำสั่งโปรแกรม Arduino นะครับเป็นตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำสั่งโปรแกรมนะครับ Arduino นี้เป็นคำสั่งภาษาอะไรนะครับเฉลิมชัย
3: ภาษา
2: สุดยอดครับภาษา C นะทั้งความจำดีมากนะครับก็คือเราเรียนเป็นเกี่ยวกับภาษา C นะครับเป็นตอนที่2เพราะนั้นครูจะยกตัวอย่างตัวโครงงานง่ายๆใช่มั้ยครับมาให้นักเรียนนะครับโครงงานง่ายๆมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับโครงงานนะครับจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับโครงงานใบงานตอนที่แล้วนะครับจิรายุนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวลองตั้งใจนะครับก็คือใบงานแรกนะครับเป็นใบงานที่1 นะครับเป็นเรื่องของการใช้บัตตันสวิตช์บัตตันสวิตช์ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับใช่ไหมครับจิรวัตรใช่ไหมครับสวิตช์แบบกดติดปล่อยวัตต์ปล่อยดับนะครับนี่คือวงจรทดลองนะครับนี่คือทบทวนนะครับวงจรทดลองก็จะประกอบไปด้วยนะครับอุปกรณ์หลักๆดังนี้

นะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือเป็นบอร์ด Arduino รุ่นอะไรนะครับ Uno ใช่ไหมครับ Uno R3 นะครับบอร์ด Arduino แล้วก็โฟโต้บอร์ดนะครับเป็นแผงต่อวงจรนะครับองค์ประกอบของจอมีอยู่2ส่วนหลักๆ ก็คือส่วน input นะครับก็จะมีสวิตช์แบบบัตตันสวิตช์หรือแบบกดติดปล่อยดับนะครับกี่ตัวครับ3ตัวนะครับมีตัวต้านทานนะครับต่อแบบพุนนะครับเขาเรียกแบบพุนอัพนะครับในที่นี้ครูใช้ตัวต้านทาน100โอห์มแต่ตัวต้านทานที่ดีที่สุดที่ใช้ในการต่อสวิตช์พุนอัพก็คือ10กิโลโอห์มนะครับตรงนี้แล้วก็เอาท์พุตแสดงผลผ่านหลอด LED นะครับ3หลอดนะครับแสดงลอจิกไฮลอจิกโลนะครับนี่ก็คือลักษณะของการต่อวงจรใกล้ๆนะครับก็ต่อลักษณะนี้เป็นวงจรจริงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็คือเป็นโค้ดภาษา C อย่างที่เฉลิมชัยบอกนะครับเป็นโค้ดที่เราเรียนแล้วพอจะเข้าใจมันได้จากภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับคราวนี้มาดูนะครับคำสั่งนะครับในหน้าโปรแกรมนี้นะครับเป็นคำสั่งบรรทัดแรกนะครับทบทวนนะครับเป็นคำสั่งคอนนะครับอิงนะครับบัตตันพิน8เท่ากับ8นะครับแล้วก็เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับคอนมาจากคำสั่งแปลว่าคอนสแตนต์คือกำหนดค่าคงที่ก็คือการกำหนดค่าตัวเลขนั่นเองครับในบรรทัดนี้หมายความว่าไงครับเราต่อสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเข้าที่ขา8ของบอร์ด Arduino นั่นเองนะครับส่งสัญญาณเข้าที่ขา8ของบอร์ด Arduino นะครับบรรทัดที่2นะครับลักษณะเห็นไหมครับมันเป็นคำสั่งชุดเดียวกันเลย constant นะครับ ing button pin 9นะครับเท่ากับ9นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขระบุถึงอะไรครับขาต่อใช้งานของบอร์ด Arduino นั่นเองนะครับแค่เปลี่ยนขาแค่นั้นเองนั้น3บรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นกำหนดขา input ก็คือขา8ขา9ขา10นะครับครูก็จะต่อเรียงกันเพื่อความง่ายในการต่อวงจรและความเข้าใจในการทำงานนะครับคราวนี้มาดูชุด3บรรทัดล่างนะครับ Constant Ink LED Pin LED เป็นอุปกรณ์ input หรือ output ครับเป็น output ถูกต้องนะครับเป็น output ก็กำหนด LED ครูใช้อยู่3หลอดนะครับครูก็กำหนดเลย LED Pin 5นะครับ LED Pin 6และ LED Pin 7ให้เข้าใจง่ายๆว่าต่อ LED เข้าขา5 6 7ของบอร์ดอะไรครับ Arduino นั่นเองนะครับเพราะนั้นการตัวอักษรสีดำเป็นตัวแปรนะครับนักเรียนจะพิมพ์ตัวอะไรลงไปก็ได้นะแต่ก็ข้อสำคัญคือพิมพ์ให้มันตรงกับงานกับวงจรของเราเราจะเข้าใจได้ง่ายโดยภาษาโปรแกรมเลยโดยไม่ต้องมาแปลอีกนะครับรู้เลยว่า LED คือเป็นเอาท์พุตต่ออยู่ขาอะไรบ้างขา5ขา6แล้วก็ขา7นะครับนี่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราใช้ขาต่อใช้งานของ Arduino นะครับไปกี่ขาแล้วครับตรงนี้6ขาแล้ว6ขาแล้วนะสิ่งที่อยากให้เรียนสังเกตนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับก็คือคำว่า PIN ที่ว่าพินแปลว่าขาต่อใช้งานนั่นเองนะครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าการกำหนดอะไรครับขาต่อใช้งานนะครับ input แล้วก็ output นะครับคราวนี้หน้านี้มันยังไม่ได้ระบุว่า input และ output นะแต่เราเข้าใจโดยอุปกรณ์แล้วว่าถ้าสวิตช์มันต้อง input LED มันต้อง output อยู่แล้วนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับเอาที่สำคัญนะครับing button state เท่ากับ0ก็คือกำหนดสภาวะเริ่มต้นของการสวิตช์กดติดปล่อยดับเป็น0 0คือลอจิกที่มันอะไรครับเป็นลอจิก0หรือเทียบกับลอจิกที่ไม่มีไฟหรือเป็นไฟกาวนะครับมาดูในส่วนของ voice setup voice setup เป็นชื่อฟังก์ชันหรือชื่อชุดอะไรครับโปรแกรมที่เราเขียนเพื่อจะกำหนดอะไรครับ input output นั่นเองเมื่อสักครู่กำหนดขาต่อใช้งานคราวนี้กำหนดว่าขาต่อใช้งานเหล่านี้มันเป็น in หรือ out หน้าแรกนะครับคำสั่ง pin mode เป็นคำสั่งนะครับเพราะนั้นการพิมพ์ข้อควรระวังก็คือ pin mode นะครับตัวเล็กหมดเลยมีตัวใหญ่ตัวเดียวคือตัว mพิมพ์ผิดนะในโค้ดมันจะผิดเลยถ้าพิมพ์ถูกในโค้ดมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับพินโหมดนะครับพินแปลว่าอะไรครับขาต่อใช้งานโหมดก็คือการกำหนดขาต่อใช้งานในวงเล็บครับ LED พิน5คอมม่า output วงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับหมายความว่ากำหนดให้หลอด LED ที่ต่อกับขา5ใช่ไหมครับของอนุโนเป็น output นะ

ถ้าต่อไปก็ให้เป็นเอาพุทหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขา6หรือไม่ก็ขา7นั่นเองนะครับชุดต่อไปครับเป็นคำสั่งพินโมดเหมือนกันแต่เป็นอะไรครับกำหนดเป็นอะไรครับ input input ก็คือเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์บัตตันตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10นะแต่การเขียนโปรแกรมที่ดีนะควรจะกำหนด input ก่อนแต่ตัวนี้ครูเขียนมาเป็น out หรือ in ได้อย่างไรก็ได้นะแต่ควรกำหนด in ก่อนแล้วก็มาเป็น output นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเพียงส่วนการกำหนดขาต่อใช้งานนะครับส่วนแรกก็คือกำหนดขาที่จะใช้ขาอะไรบ้างส่วนที่2เป็น in หรือ out โอเคไหมครับส่วนที่3เป็นส่วนของโปรแกรมหลักๆซึ่งส่วนของโปรแกรมหลักๆเนี่ยก็ให้นักเรียนเข้าใจคำสั่งเฉพาะนะครับที่ครูแทรกเข้ามาเมื่อสักครู่นี้คำสั่งแรกคือคำสั่งอะไรครับพินโหมดพินโหมดเป็นคำสั่งนะกำหนดอะไรครับกำหนดโหมดการต่อใช้งานของขาของ Arduino ว่าเป็น in หรือ out นั่นเองคือคำสั่งแรกมาดูอันไหนที่เป็นคำสั่งบ้างครับมาดูบรรทัดนี้ while loop while loop มันก็คือเป็นชุดคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเราทำงานอะไรนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจได้ลองดูบรรทัดแรกครับ button state แปลภาษาอังกฤษนะครับ state แปลว่าสภาวะการทำงานสภาวะการทำงานนั่นเองบัตตันก็คือสวิตช์ก็คืออะไรครับสภาวะการทำงานของสวิตช์นะครับสภาวะการทำงานของสวิตช์ก็คือมีกดสวิตช์กับไม่กดสวิตช์นั่นแหละสองอย่างเท่ากับอะไรครับเท่ากับดิจิตอลรีดใครพอจะแปลออกบ้างรีดแปลว่าอะไรครับอ่านดิจิตอลคือสัญญาณดิจิตอลอ่านแบบสัญญาณดิจิตอลแบบสัญญาณดิจิตอลคืออ่านอยู่สองเลเวลสัญญาณคือไฮโลhigh ก็คือมีไฟ5โวลต์ low ก็คือไฟกราวหรือไฟสุดหนูนั่นเองนะครับวงเล็บบัตตันพิน8อ่านที่สวิตช์อะไรครับตัวแรกที่ต่ออยู่กับขา8ของ Arduino สวิตช์มีอยู่3ตัวครับคือสวิตช์พิน8สวิตช์พิน9และสวิตช์พิน10โอเคมั้ยนี่เราเขียนทีละชุดนี่เราเริ่มจากสวิตช์ตัวแรกคือสวิตช์พิน8นะครับอันนี้คำสั่งที่2คือคำสั่งอะไรครับ digital read ให้นักเรียนพอจะจดได้เลยก็จดนะครับดิจิตอลเลยคืออ่านอะไรครับอ่านสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปครับ if วงเล็บ button state เท่ากับ high วงเล็บปิดคำสั่งอีกคำสั่งนึงครับคือคำสั่ง if if if เป็นโจทย์ได้ครับนี่คือเป็นคำสั่ง if แปลว่าถ้าหากว่าเป็นเงื่อนไขในวงเล็บนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขเรากำหนดว่าอะไรครับ button state เท่ากับ high คืออะไรครับคือสวิตช์เป็นไฮสวิตช์เป็นไฮในที่นี้คือสวิตช์ไม่ได้รับการกดนะครับจำไว้นะเราไม่กดสวิตช์มันจะเป็นไฮนะครับแล้วก็ if เป็นเงื่อนไขคราวนี้จะให้มันทำอะไรมันจะอยู่ในเงื่อนไขของปิดกาสีน้ำเงินเห็นไหมครับปิดกาเปิดกับปิดกาปิด if เป็นเงื่อนไขตั้งไว้ให้มันทำอะไรทำในปิดกาเครื่องหมายปิดกาเห็นไหมครับที่ต่อมาปิดกาเปิดกับปิดกาปิดในนี้มีคำสั่งคำว่าอะไรครับดิจิตอลไรดิจิตอลคือสัญญาอะไรครับดิจิตอลไรแปลว่าเขียนง่ายๆคือส่งสัญญาณเอาท์พุตนั่นเองถ้ารีดคืออ่านสัญญาณอินพุตเข้ามาถ้าไรคือส่งสัญญาณออกเอาท์พุตนะครับส่งออกที่ LED พินอะไรครับพิน5นั่นเอง LED ตัวแรกคือเราต่ออยู่กับพิน5เห็นไหมครับเป็นสัญญาเป็นอะไรครับเป็นโลคือหลอด LED ติดไหมไม่ติดสอดคล้องกับที่ครูบอกไหมครับว่าถ้าไฮคือสวิตช์ไม่โดนเราไม่ได้กดสวิตช์โอเคไหมครับหลอด LED ก็ควรจะโลคือควรจะดับนั่นเองนะดีเลย์หน่วงเวลานิดนึงนะครับ10มิลลิเซกนะเราดูไม่ทันเรามันเร็วมากหน่วงเวลานิดนึงทำไมต้องหน่วงครับหน่วงเวลาการรับค่าสวิตช์นะครับเพราะว่าบางทีเรากดสวิตช์มีการเด้งของหน้าสัมผัสมือเราไม่นิ่งอย่างเงี้ยต้องมีการหน่วงการรับค่าไว้คราวนี้มาเราได้คำสั่งอะไรบ้างในหน้านี้คำสั่งดิจิตอลรีดอ่านสัญญาณดิจิตอลคำสั่ง if แปลว่าถ้าหากว่าคำสั่งอะไรครับดิจิตอลไรส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปนะนี่ต้องจดนะนักเรียนจำไม่ได้หรอกจดไว้ค่อยคุ้นเคยคนเขียนโปรแกรมบ่อยๆนักเรียนถึงจะจำได้นักเรียนเพิ่งเรียนนักเรียนก็จดความหมายไว้ดีเลย์อีกคำสั่งนึงจำไว้นะคุณจะถามนะจบนั้นนี่คุณจะเริ่มถามดีเลย์แปลว่าหน่วงเวลาง่ายๆเลยดีเลย์ว่าหน่วงเวลานะครับมีอะไรบ้างอีกรอบหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีดิจิตอลรีดมี if นะครับมีดิจิตอลไรมีดีเลย์นะครับเบื้องต้นคำสั่งมีเหล่านี้อันนี้จดความหมายไว้นะครับต่อไปครับ else

0: เอียดว่าเอลฟ
1: ์เอลฟ์แปลว่าเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขตรงข้ามจากอีฟจำไว้นะครับเอลฟ์จะเป็นเงื่อนไขเหมือนกันแต่เป็นเงื่อนไขตรงข้ามกับอีฟอีฟมันกำหนดไว้ว่าอะไรครับสวิตเป็นไรเป็นไฮหรือโลครับอีฟเป็นไฮเพราะนั้นเอลฟ์สวิตต้องเป็นอะไรครับเป็นโลนั่นเองไฮคุณบอกว่าไฮสวิตไม่โดนกดถ้าโลสวิตมันต้องโดนอะไรครับโดนกดจำไว้นะครับเพราะนั้นเอลฟ์แสดงว่าถ้าสวิตเป็นโลสวิตของเราอ่ะโดนกดลงไปเป็นโลนะครับคำสั่งนักเรียนลองเดาสิครับคำสั่งเดิมละคือดิจิตอลไลท์ส่งสัญญาณเอาพุทธออกเป็นอะไรครับไฮที่ LED ขาดอะไรครับ5อันนี้ดูคำสั่งนี้เลยนะครับดิจิตอลไลท์วงเล็บ LED พิน5หายอันนี้จบคำสั่งชุดแรกแล้วก็ดีเลย์หนูเวลา10ไมโคร10มิลลิวินาทีนะครับคำสั่งชุดแรกผ่านไปแล้วสรุปคำสั่งหน้านี้นะครับก็คือมีเงื่อนไข if นะครับถ้าสวิตช์ไม่โดนกดก็ให้หลอด LED ดับไปแต่ถ้าสวิตช์โดนกดให้หลอด LED มันติดนั่นเองครับนี่คือคำสั่งหน้านี้เลยนะครับตอนนี้เรามีสวิตช์อยู่3ตัว LED 3ตัวโปรแกรมนี้คือสวิตช์ตัวแรกควบคุม LED หลอดแรกนะครับตอนนี้เรามีอยู่3ชุดเราก็ต้องมีโปรแกรมเหมือนกันนะครับ3ตัวแค่เปลี่ยนอะไรครับพินของสวิตช์กับพินของ LED แค่นั้นเองคำสั่งเหมือนเดิมเลยแล้วเลย copy มาต่อแล้วก็เปลี่ยนขาต่อใช้งานแค่นั้นเองครับนี่คือชุดที่2นี่คือชุดที่3นี้ไม่พูดถึงครับคือคำสั่งรูปแบบเดียวกันเลยเหมือนโปรแกรมมันจะเยอะนะครับนักเรียนแต่โปรแกรมมันบล็อกเดียวกันแค่เปลี่ยนตัวแปรแค่นั้นเองนี่ก็คือรูปการทดลองนะครับไปงานแรกนะครับเห็นว่าทบทวนทำไมพูดนานนะครับคราวนี้คุณจะทบทวนในส่วนของความหมายของปกตัวคำสั่งหลักๆนั่นเองนะครับคราวที่แล้วครูพูดภาพรวมไปมาดูไปงานที่2ครับนี่เป็นวงจรใช้อะไรครับคำสั่งด้วย LDR LDR มาจากว่า light dependent นะครับ R ก็คือ resistor ตัวต้านทานที่ปรับค่าความต้านทานตามแสงนะครับตัวต้านทานที่ปรับค่าความต้านทานตามแสงคือตัวนี้ครับนักเรียนปรับค่าความต้านทานตามแสงมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือครูบอกรับโคมไฟจราจรนั่นเองตอนกลางคืนติดเองตอนเช้ามันดับเองก็ใช้ตัวนี้ระวัดหลักการของมันคืออะไรครับ LDR ถ้าแสงมาตกกระทบมันมากนะครับนี่เป็นโปรแกรมเลยนะครับถ้าแสงมาตกกระทบมันมากค่าความต้านทานมันจะน้อยลงถ้าแสงตกกระทบมันน้อยลงค่าความต้านทานมันจะมากขึ้นนี่คือหลักการวันนี้มาดูการต่อวงจรนะครับก็คือสิ่งข้อควรระวังหรือข้อสำคัญของมันนะครับก็คือสัญญาณที่ต่อเข้าบอร์ด Arduino จะเป็นสีเหลืองจะต่ออยู่เข้ากับพอร์ตอนาล็อกเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้พิน8 9 10พิน5 6 7มันเป็นพินดิจิตอลนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่นี้มันต้องต่อเข้ากับอนาล็อกเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรครับค่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตามแสงตลอดเวลาเข้าใจมั้ยครับนี่คือโค้ดเอาแบบง่ายๆนักเรียนสังเกตเริ่มคุ้นกับโค้ดนะครับมั้ยโค้ดก็จะเริ่มเป็นอะไรครับเริ่มเป็น ing LDR และ LDR คือชื่อตัวแปรให้เราตั้งให้สอดคล้องกับตัว LDR ที่เราจะใช้ใช่มั้ยครับเฉลิมชัยครับนะครับ LDR ต่ออยู่กับขาอะไรครับขา0เห็นมั้ยครับง่ายๆเลย0 Arduino นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปร LDR underscore value คืออะไรครับค่าที่อ่านได้จาก LDR นั่นเองเริ่มต้นเป็นอะไรครับเป็น0ก่อนต่อไปครับ void setup นะครับใช่มั้ยครับเฉลิมชัยนะครับ void setup อันนี้เป็นคำสั่ง serial begin นะครับ serial.begin 9006ตรงนี้เป็นคำสั่ง start the serial monitor คือเริ่มการอะไรครับการแสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ในโปรแกรมนั่นเองนะนี่เป็นความเร็วในการแสดงผลออกหน้าจอใช่ครับเฉลิมชัยครับคราวนี้มาดู void loop นะครับvoid loop void loop ก็คือโปรแกรมหลักเราในเรียนลงแปลง่ายๆนะไอตัวที่ครูทำเป็นตัวหนังสือถือไว้คือคำสั่งนะคำสั่งใหม่ที่เราจะเรียนอีกแล้วนะครับในใบงานทดลองนี้ LDR underscore value ก็คือค่าของ LDR ที่อ่านได้เท่ากับ analog read แปลว่าอะไรครับอ่านสัญญาณแบบ analog เมื่อสักครู่ digital read ใช่ไหม digital read มันอ่านง่ายครับมันอ่าน high กับ low จบเลย high มีไฟ low ไม่มีไฟแต่ดิจิตอนาล็อกลิ้นเนี่ยแล้วแต่ระดับแรงดันไฟมันจะเปลี่ยนแปลงตามแสงของ LDR เช่น 0.1 โวลต์ 1 โวลต์ 1.5 โวลต์ 5 โวลต์แล้วแต่ครับมันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องอ่านแบบอนาล็อกนั่นเองนะครับ

เก็บตัวแปรไว้ในตัวแปรว่า LDR วงเล็บก็คือเก็บค่าที่อ่านได้ไว้ตัวในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับ LDR เราตั้งไว้แล้วนะครับ serial print นะครับ serial print LN อ่านว่า run นะครับ serial print ก็คือให้แสดงค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ของโปรแกรมนักเรียนต้องดูทางโน้ตบุ๊กเวลาเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูวงเล็บ LDR underscore value เป็นค่าที่เก็บไว้ใน LDR underscore value นะครับงงไหมคือตัวนู้นเก็บค่ามันเก็บได้จากคำสั่ง analog read อ่านแล้วมันก็เก็บค่าตัวเลขต่างๆไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า LDR underscore value นั่นเองได้เท่าไหร่ก็แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขที่หน้าจอมอนิเตอร์ delay เท่าไหร่ครับ50นะครับ50นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับคำสั่งเห็นไหมครับคำสั่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องที่นักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ครับหน้านี้ก็จะมีคำว่า analog read แล้วก็ serial print นะครับ run serial print run แปลว่าแสดงค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ของโปรแกรมตัวเลขอะไรครับค่าแรงดันไฟที่มันอ่านได้จาก LDR นั่นเองครับมาดูใบงานที่3เมื่อคราวที่แล้วใช้งาน DHT11 นะครับDHT11 เป็นชื่อเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เขาเขียนว่า humidity นะครับ and temperature sensor แปลทีละตัวเอาแปลตัวล่างก่อนมันคุ้นๆ temperature แปลว่าอุณหภูมิอุณหภูมิที่มันวัดเอาง่ายๆคืออุณหภูมิที่อยู่ในห้องนี้หน่วยเป็นอะไรครับองศาเซลเซียสนั่นเองมี25 28 26 27องศาเซลเซียสมันวัดได้หมดเลยตัวที่2นะครับ humidity แปลว่าความชื้นในอากาศหรือเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสอาจจะนึกภาพไม่ออกความชื้นสัมผัสก็คือปริมาณไอ้น้ำในอากาศนักเรียนนึกปริมาณที่ไอ้น้ำมากๆคือหน้าหนาวที่นักเรียนไปยืนอยู่กลางหมอกครับนั่นคือไอ้น้ำมากเพราะนั้นค่าของความชื้นสัมผัสมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 50% ความชื้นสัมผัส 50% ก็แสดงว่าในอากาศมีไอ้น้ำอยู่เท่าไหร่ครับ50ครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าไอ้น้ำเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าร้อยนี่ก็แทบจะอยู่ในน้ำเลยเหมือนละอองน้ำนะเช่นในห้องนี้นักเรียนมีพัดลมปล่อยละอองน้ำมาความชื้นสัมผัสมันจะเยอะมากเพราะมีไอ้น้ำในอากาศเยอะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจะเอาไปไว้ใช้ในบ้านอัจฉริยะเช่นเอาไปติดตั้งไว้ในห้องนอนห้องปรับอากาศห้องนอนที่มีการปรับอากาศนะครับเพราะบางทีเราหลับไปถ้าความชื้นมากเกินไปจะเกิดความอับในห้องความเป็นอันตรายต่อระบบหายใจก็จะมีระบบระบายอากาศนะครับตรงนี้อธิบายแสดงว่าในเซ็นเซอร์ตัวเดียวเนี่ยในรูปเนี่ยมันสามารถวัดได้2 อย่างก็คือเทมเปอเรเจอร์คืออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสความชื้นมีหลายอย่างแล้วมีความชื้นในดินแต่ความชื้นสัมผัสคือวัดความชื้นอะไรครับในอากาศนั่นเองนะครับขาต่อใช้งานขา1ขา2ขา3ขา4นะครับก็ขา1กับขา4ขา1ก็คือไฟเลี้ยงนะครับ VCC ไฟเลี้ยงนะครับโวลเตจนะครับไฟเลี้ยงก็มาจากบอร์ด Arduino คือประมาณ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์2ระดับแรงดันส่วน4ก็ขา4เป็นขากาวนะครับไฟเลี้ยงไฟลุกนะครับส่วนขาที่ใช้งานก็คือขา2เป็นขาส่งสัญญาณเข้า Arduino ที่เราจะเขียนโปรแกรมมันน่าสนใจมันเขียนยังไงนะครับคราวนี้ขา3 NC นะครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้นั่นเองขา3ไม่ต้องต่อใช้งานนะครับนี่คือวงจรต่อใช้งานข้อควรสำคัญข้อควรระวังในการต่อใช้งานจะต้องมีตัวต้านทานมาต่อเพิ่มในดังนี้ครับลักษณะนี้ลักษณะการต่อเหมือนเป็นวงจรโวลเตจดีไวเดอร์หรือแบ่งต่างๆมันคือเอาตัวต้านทานค่าเท่าไหร่ครับต่อตรง VDD ครับค่าเท่าไหร่ครับ5กิโลโอห์มาต่อที่ขาแล้วครับขา2นั่นเองขา2นั่นเองก็มีค่าความต้านทานมาต่อ MCU ก็คือบอร์ด Arduino นะ MCU มาจากคำว่า Micro Controller Unit นะว่าคือบอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino นั่นเองครับข้างล่างมันเขียนว่า Single Wire 2-way Serial Interface นะครับก็แปลว่าการสื่อสารแบบ2ทางใช้เส้นสัญญาณเส้นเดียวนะครับอันนี้คือลักษณะของนะครับการสื่อสารการส่งสัญญาณซึ่งครูพูดไปในตอนที่แล้วนะครับก็บอกก็มีการส่งสัญญาณจาก Arduino ไปเป็นสีแดงว่าพร้อมที่จะรับสัญญาณแล้วนะพอส่งไปแล้วปุ๊บตัวเซ็นเซอร์ DTH นะครับ

1ขากาวก็คือขา C แล้วก็ขา2เป็นขา Data เข้าต่อเข้าบอร์ด Arduino นะครับคราวนี้มาดูโค้ดคำสั่งภาษา C หน้านี้เป็นการมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับคำสั่งแรกคือ include dht.h .h นะครับมาตัว h เนี่ยแปลว่ามาจากไฟล์นามสกุล hex แปลว่าเป็นตัวเลขฐาน16นะครับตรงนั้น include คืออะไรครับนะครับผนวกหรือดึงโปรแกรมที่มันเขียนไว้แล้วโปรแกรมสำเร็จรูปที่มันเขียนไว้แล้วเกี่ยวกับอะไรครับ dht dht คือเซนเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ในการแล้วก็ใช้ชื่อเซนเซอร์อุณหภูมิที่มันเขียนไว้แล้วในกรณีนี้เวลาติดตั้งโปรแกรมต้องเขาเรียกว่าไปเอาโปรแกรมเอาไลบรารีมาลงนะครับผนวกเข้ามาบรรทัดต่อมานะครับเป็น sharp defy dht pin 2ง่ายๆเลยครับต่อเซนเซอร์นะครับ dht เนี่ยเข้ากับอะไรครับที่ pin 2ใช่ไหมครับที่ pin 2ต่อไปครับdht type dht 11แปลว่าตอนนี้ใช้เบอร์ dht 11นะครับมันมีหลายเบอร์ dht ตัวนี้มีหลายเบอร์มี1 2 1 3 1 4แล้วแต่คุณสมบัติอะไรครับช่วงในการวัดอุณหภูมินะครับคุณภาพนะครับต่างๆนานาเหล่านี้คราวนี้มาดูนะครับหน้านี้เป็นหน้าของการอธิบายต่างๆนะครับตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยนะครับที่ครูอธิบายหมดแล้วมาดูโปรแกรมหลักเรานะครับเฉลิมชัยนะครับดูนะครับอันนี้แล้วก็นักเรียนดูนะครับหน้านี้โปรแกรมหลักๆคืออะไรครับเราจะเอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปวัดอุณหภูมิในห้อง DHT11 เนี่ยเอาไปวัดในห้องได้เข้าอุณหภูมิเท่าไหร่แสดงมาที่หน้าจอนี้ที่คอมพิวเตอร์โอเคมั้ยวัดเพราะนั้นค่าที่มันจะวัดได้นอกจากอุณหภูมิแล้วมันวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศได้ด้วยอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคมั้ยนะครับคราวนี้มันจะเขียนโปรแกรมยังไงvoice setup อันแรกเลย serial begin 9600อันนี้ต้องเขียนตลอดครับในกรณีที่เป็นเซนเซอร์ DHT11 นะครับอันนี้ต้องเขียนอยู่แล้วต่อไปครับคำสั่งนี้ครับ serial print จำได้ไหม serial print run ตัวนี้แปลว่าอะไรแสดงค่าใช่ไหมครับตัวเลขที่หน้าจอเลยครับคอมิตเองนี่คำสั่งที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้วงเล็บอะไรครับวงเล็บว่าอะไร dht test แสดงข้อความนี้ขึ้นมาก่อนนะเป็น dht test นะครับ dht begin ก็เริ่มการทำงานมาดูครับเอาแบบที่สำคัญนะครับก็สรุปว่าในโปรแกรมหน้านี้นะครับมีคำสั่งต่างๆนะครับ float นะครับ hh มาจากค่าความชื้นสัมพัทธ์นะตัว t คืออะไรครับอุณหภูมินะครับเห็นไหมครับความชื้นสัมพัทธ์ก็จะเป็น dht read นะครับอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์บรรทัดนี้ก็คืออ่านค่าอะไรครับ read อุณหภูมิ temperature พออ่านเสร็จมีคำสั่งครับ if แปลว่าอะไรถ้าหากว่านะครับ na แปลว่า no นะครับไม่มีค่าใดๆเข้ามาเลยนานแปลว่า no ไม่มีค่าใดๆเข้ามาเลยทั้ง t คืออะไรครับ temperature แปลว่าอะไรครับอุณหภูมิเครื่องหมาย2คีย์นี้มาจากภาษาแปลว่าออแปลว่าหรือและนะครับหรือนั่นเองหรืออะไรครับหรือ is none h คือค่าอะไรครับความชื้นสัมพัทธ์อากาศสรุปว่าคำสั่งพันนี้แปลว่าถ้าเกิดไม่มีค่าอุณหภูมิแสดงออกมาจากเซ็นเซอร์หรือไม่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแสดงมาที่เซนเซอร์เลยให้ serial print run ก็คือแสดงค่าออกที่หน้าจอคอมเนี่ยเป็นคำว่าอะไรครับ fail to read นะครับ from dth แปลว่าไม่สามารถอ่านค่าใดๆได้จากเซนเซอร์นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับยังไม่จบนะครับมาดูเงื่อนไขที่2 else แปลว่าอะไรเงื่อนไขตรงข้ามจาก if ใช่ไหมครับ if ก็คืออ่านค่าอะไรไม่ได้เลย else แปลว่า else แปลว่ามีค่าเข้ามาถูกไหมครับทั้ง temperature ที่เป็นอุณหภูมิแล้วก็ค่าฮัมนะครับตัวฮัมก็คือค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้ามาถ้ามีค่าเหล่านี้เข้ามาให้ทำอะไรบ้างมาทัดแรกซีเรียลปรินท์ให้แสดงค่าที่หน้าจอน่าจำไว้เลยนะซีเรียลปรินท์ให้ปรินท์อะไรครับค่าให้ปรินท์คำว่านี้ขึ้นมาก่อนฮัมมิดิตี้แปลว่าค่าความชื้นนะโอเคไหมครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนตัวเลขจะอยู่ข้างหลังนี้ครับ
มีเลขอะไรมันจะโชว์มาข้างหลังนี่เลย

เป็นเปอร์เซ็นต์จบบรรทัดแรกนะครับต่อไปครับบรรทัดต่อมา serial print HS เป็นหน่วยครับแสดงไว้ข้างหลังผ่านไปตรงนี้แล้วก็สุดท้ายครับ3บรรทัดนี้สรุปว่าให้แสดงค่าความชื้นมีตัวเลขแล้วก็มีอะไรครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์กำกับเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศหรือค่า humidity นั่นเองนะครับต่อไปนะครับบรรทัด serial print วงเล็บ temperature แปลว่าอะไรครับแสดงค่าอะไรครับนักเรียน temperature แสดงค่าอะไรครับอุณหภูมิครับอุณหภูมินั่นเองแสดงค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นอะไรครับองศาเซลเซียสคือชุดบรรทัดนี้นั่นเองนะครับแสดงค่าเป็นอุณหภูมินะครับนี่ครับตัวอย่างตรงนี้เขาเรียกว่า serial monitor มันจะอยู่ในโปรแกรมเลยซ้ายมือสุดเป็นอะไรครับ 48% เป็นค่าอะไรครับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศหรือค่าอุณหภูมิ 48% เป็นอุณหภูมิหรือค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศครับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศครับ 48% ที่มันขึ้นตรงนี้นะครับนะถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็ยิ่งมีเยอะกว่ามือครับเป็นอะไรครับเป็นอุณหภูมิ temperature กี่องศาครับ39องศาเซลเซียสเห็นไหมครับก็แสดงค่าเลยทำไมมันแสดงเยอะครับก็แสดงค่าตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้เรากำหนดระยะห่างการแสดงค่าได้เช่นแสดงค่าทุก1วินาทีมันก็1วิมันก็แสดงครั้งหนึ่งแสดงครั้งหนึ่งแสดงครั้งหนึ่งแล้วแต่โปรแกรมเนาะกำหนดนะครับนี่คือใบงานที่3ทีนี้มาดูใบงานที่4นะครับเป็นซอยนะครับการใช้งานซอยนะครับ moisture sensor ซอยแปลว่าดินซอยแปลว่าดินนะครับวัดความชื้นในดินนั่นเองรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับดูกับครูไปเร็วแล้วนะครับคำสั่งมาเริ่มซ้ำกันแล้วนะครับวัดค่าความชื้นในดินเมื่อกี้ความชื้นในอากาศไม่เหมือนกันนะความชื้นในดินความชื้นในดินคืออะไรครับเอาเซนเซอร์แบบนี้ที่เหมือนซ่อมมาจิ้มลงไปในดินถูกไหมครับถ้าดินแห้งน้ำในดินน้อยไหมน้อยน้ำในดินน้อยเพราะฉะนั้นความนำสัญญาณนะครับมันก็น้อยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเซนเซอร์ตัวนี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นอิเล็กโทรดนะครับแผ่นลายวงจรปินนั่นเองจะเคลือบสั่นการสนิมไว้เพราะว่ามันต้องจิ้มอยู่กับน้ำอยู่กับดินตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีวงจรที่รับอ่านค่าสัญญาณแล้วก็ส่งให้ Arduino นะครับมาดูรายละเอียดนะครับซอยมอยเจอร์กับเซนเซอร์นะครับใบงานนี้นะครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราเรียน3ใบงานที่ครูทบทวนนะเมื่อกี้ทบทวนมา3ใบงานนะครับก็คือตั้งแต่กดสวิตช์ใช่มั้ยครับตั้งแต่ DHT นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เป็น LDR นี่เป็นใบงานที่4ครับเป็นซอยมอยเจอร์เซนเซอร์นักเรียนมาดูองค์ประกอบครูจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้เป็นส่วนของนะครับ election probe ก็คือเป็นส่วนของที่เป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรดนั่นเองเป็นแผ่นทองแดงที่เคลือบสารการสนิมนะครับไว้นำไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือส่วนนี้คือจบแล้วส่วนนี้คืออะไรครับเป็นส่วนของสายสัญญาณนะครับ external นะครับ extension of นะครับดูพอยนะครับไว้20เซนติเมตรนั้นก็บอกระยะหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นวงจรทั้งหมดเลยครับนักเรียนเป็นวงจรที่ใช้อ่านค่าต่างๆนะครับมาดูทีละส่วนครับส่วนที่มันนะครับตีกรอบอยู่ตรงนี้แล้วมันเขียนว่า the level signal lamp คืออะไรครับแปลออกไหมตัวหลอดไฟแสดงระดับของความชื้นในดินความชื้นมากก็แสดงสว่างมากความชื้นน้อยก็สว่างน้อยนะครับต่อไปขาต่อไปครับขานี้กราวครับง่ายๆหรือขาต่อกาวขาไฟแล้วครับไฟลบนั่นเองต่อจากไหนต่อจากอะดูโน่ครับตรงนี้ต่อไปครับขาที่2 DO นะครับ DO แปลว่าอะไรดิจิตอลเอาท์พุตนะครับก็คือเราต้องการอ่านสัญญาณแบบดิจิตอลก็ใช้ขานี้ได้ดีมันจะคำว่าดิจิตอลครับดิจิตอลมีอยู่2ระดับคืออะไรครับไฮกับโลหรือสูงกับ1นั่นเองต่อไปครับ AO มันจะคำว่าอนาล็อกเอาท์พุตนะสัญญาณอนาล็อก VCC คืออะไรครับไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์นั่นเองประมาณ5โวลต์อันนี้คือส่วนสำคัญนะครับตรงอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการปรับนะครับเซนซิทิวิตี้แปลว่าปรับความไวนะครับความไวในการวัดความชื้นในดินนั่นเองปรับมันเป็นอะไรครับเป็นตัวต้านทานไปปรับค่าได้นะครับตรงนี้มาดูลักษณะการต่อใช้งานครับนี่เป็นกระถางต้นไม้แล้วก็อะไรครับ

เอาเซ็นเซอร์จิ้มลงไปในดินวัดความชื้นในดินนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมันจะแสดงค่าความชื้นในดินได้ว่าดินมันแห้งหรือดินมันอะไรครับมันเปียกถ้าดินมันแห้งมันจะแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมเราก็มาลดน้ำได้แต่ถ้าดินมันชื้นแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ำมันเพราะว่าถ้าลดน้ำมากเกินไปต้นไม้ก็เน่าดินแห้งเกินไปต้นไม้ก็ตายก็เหมือนเป็นเบื้องต้นของการซื้อเหมือนต้นไม้คุยกับเราว่ามันต้องการน้ำหรือไม่ต้องการน้ำนั่นเองเอาไปประยุกต์ใช้อะไรครับเราสามารถใช้บอร์ด Arduino รุ่นอื่นนะครับที่มันทันสมัยกว่านี้เช่นบอร์ด Wi-Fi Arduino Wi-Fi สามารถส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือเราได้เลยโชว์ได้ทุกที่ทุกเวลาว่าต้นไม้ที่เราดูแลเนี่ยดินมันแห้งหรือดินมันเปียกมันโชว์ได้ตลอดเวลาเลยนะตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะครับมีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาไว้คุยไว้เราแล้วสามารถอะไรครับเราไปต่อในการไอตัวปั๊มน้ำตัววาล์วให้มันลดน้ำอัตโนมัติได้อีกด้วยนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นก่อนคราวนี้มาต่อการต่อใช้งานครับดูภาพชัดๆเลยผมจอนทดลองการต่อใช้งานนะครับเป็นไงครับที่ต่อใช้งานหลักๆคือกาวกับ VCC ก็ต่อในวงจรไปเลยเนาะต่อที่ไลน์พาวเวอร์มีมันเขียนบอกอยู่แล้วใน Arduino นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งคือขาอะไรครับนักเรียนว่ามันอ่านสัญญาแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลครับในวงจรนี้สีเขียวครับเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลครับ AO เป็นอนาล็อกนะครับต่อเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกนั่นเองเพราะนั้นโค้ดมันจะเป็นอนาล็อกรีดหรือดิจิตอลรีดต้องเป็นอนาล็อกรีดนักเรียนดูในโค้ดมาดูโค้ดครับกำหนดตัวแปรก่อนเลยกำหนดชื่อเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์พินเท่ากับ A 0คือต่อเซนเซอร์เข้าที่อะไรครับ A 0เห็นไหมครับเขียนเป็นภาษาที่บอกไว้ต่อไปครับvoice setup ก็คือกำหนดตัวแปรต่างๆเพิ่มเติม serial begin นะครับ delay อะไรพวกนี้นะครับกำหนดเหมือนเดิมมาดู voice loop โปรแกรมหลักเริ่มจากอะไรครับ ink sensor value นะครับ sensor value แปลว่าค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์อะไรครับวัดความชื้นในดินนั่นเองนะครับมาดู sensor value เท่ากับใช่ไหมครับ analog read นะเหมือนที่เราบอกครูเลยอ่านค่าอนาล็อกนั่นเองไม่ต้องคิดอะไรมากอ่านค่าอะไรครับจากเซ็นเซอร์เราจิ้มไว้ในดินน่ะอ่านออกมาค่าอะไรโทษนะครับออกมาที่ค่าอะไรครับออกมาที่ค่า AO ใช่ไหมครับเข้าตรงนี้สีเขียวที่มันอ่านค่าใช่ไหมครับอ่านค่าเข้ามาอ่านค่าได้ไงโปรแกรมเรามีหน้าที่ประมวลผลนะครับโทษนะครับกลับมานะอ่านเสร็จอ่านแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับเซ็นเซอร์พินค่าเซนเซอร์นั่นเองเนี่ยเราตั้งไว้ตั้งหัวโปรแกรมตรงนี้เลยครับเห็นไหมเซนเซอร์พินนะครับคราวนี้มาดูเซนเซอร์วาลูอันนี้เท่ากับแมปนี่เขาสร้างเงื่อนไขไหมครับเซนเซอร์วาลูเท่ากับแมปนะครับวงเล็บเซนเซอร์วาลูนะครับคอมมา0คอมมา1023คอมมา0คอมมา100ไอ้นี่เป็นสูตรการคำนวณค่าความชื้นในดินครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเป็นสูตรที่เขากำหนดมาแล้วนะครับเป็นสูตรที่เขากำหนดมาแล้วนะครับเพราะนั้นเวลานักเรียนเขียนโค้ดนะขออนุญาตย้อนนะครับเวลานักเรียนเขียนโค้ดนักเรียนก็ copy อะไรครับสูตรตรงนี้มาใช้ได้เลยตอนนี้มาดูต่อไป serial print แปลว่าอะไรแสดงค่าออกอะไรครับหน้าจอที่โปรแกรมใช่ไหมเป็นตัวเลขเหมือนอุณหภูมิกับค่าความชื้นสัมผัสเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงค่านะครับแสดงค่าเราจะให้หัวการแสดงค่าเป็นอะไรเรากำหนดไว้ในวงเล็บคืออะไรครับ soil moisture แปลว่าอะไรครับซอยแปลว่าดินมอยเจอร์แปลว่าความชื้นก็แสดงคำว่าความชื้นในดินคอมม่าแล้วตัวเลขก็จะต่อท้ายตรงนี้นะครับต่อไปครับซีเรียลพินคือคำสั่งที่แปลว่าอะไรครับแสดงค่าออกจอมอนิเตอร์ในโปรแกรมครับอันนี้คือคำสั่งเดียวกันเลยแสดงค่าอะไรครับของเซนเซอร์วอลลูที่มันอ่านได้จากคำสั่งอนาล็อกรีดใช่ไหมครับสุดท้ายหน่วยเป็นอะไรครับซีเรียลพินหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลิมชัยความชื้นในดินเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะครับนะครับหน่วงเวลาดีเลย500ครับ500เท่าไหร่ครับมิลลิเซกใช่ไหมครับเฉลิมชัยเนาะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมีครับนี่คือโค้ดถ้าเรียนจะไปใช้นักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากนักเรียนมาเบิกบอร์ด Arduino เบิกเซนเซอร์จากครูนะเรียนไปตักน้ำมาแก้วนะแล้วเรียนก็ไปใช้คอมพิวเตอร์เสิร์ชหาโค้ดแล้วเรียนลองมาทดลองได้เลยทำได้เลยครับนะตรงนี้มันเป็นแบบ
โอเพน

ซอสเนาะคนพัฒนานักเรียนมาใช้มาดูใบงานต่อไปครับใบงานที่5แหละนะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบอะไรครับ PIR เซ็นเซอร์เบอร์นะครับ HCSR501 PIR เซ็นเซอร์ดูรูปเลยครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนั่นเองมันฉลาดนะครับตัวนี้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรเช่นหลอดไฟในห้องนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมเก่งเราไปติดตั้งที่บ้านนะเราเดินเข้าห้องปุ๊บมันตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราปุ๊บมันไฟมันติดเองเลยแต่ตอนนี้ครูก็กำลังทำโปรเจกต์บ้านไฮเทคอยู่ก็ใช้หลักการตรงนี้เข้ามาติดเองเลยนะครับเห็นไหมครับมันแค่นี้มันฉลาดมากนะหรือไม่เราเอาไปประยุกต์ใช้บันไดอ่ะบ้านนักเรียนที่มีบันได2ชั้นอ่ะบันไดบางทีส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีไฟนะเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างห้องกับห้องบางบ้านจะไม่มีไฟส่งบันไดเพราะนั้นถ้าเกิดเราเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวไปติดตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยเราเดินผ่านปุ๊บไฟส่องทางเลยตอนนี้ครูก็ทำเป็นโปรเจกต์บ้านไฮเทคเหมือนกันเราไฟ LED เส้นนะครับเห็นไหมที่มันไว้ประดับรถน่ะติดตามบันไดอ่ะมันจะโชว์ปุ๊บขึ้นไปเลยเห็นไหมครับประโยชน์เพราะว่าไฟบันไดนี่ถ้าเราเปิดไว้ตลอดเวลาเปลืองไหมเปลืองอ่ะหรือไม่ก็ยกตัวอย่างไฟนำทางเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเรานอนอยู่บนเตียงตื่นขึ้นมามีปัญหาเลยหาสวิตช์ไม่เจอจะเข้าห้องน้ำเราเอาเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวติดไว้ที่ปลายเตียงนักเรียนลุกขึ้นปุ๊บไฟนำทางห้องน้ำติดเลยนี่คือยกตัวอย่างการนำไปใช้งานหลายอย่างมากนะครับน่าสนใจเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับการต่อแสงก็ง่ายต่อง่ายมากอีกแหละนะครับต่อแค่3เส้น2เส้นคือดำกับแดงคือไฟเลี้ยงครับนักเรียนบวกกับลบไม่ต้องคิดอะไรมากสัญญาณมีแค่เส้นเดียวครับต่อเข้าขาสองเห็นไหมครับเพราะนั้นเทคนิคการเรียนรู้ Arduino นะครับหรือเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเรียนรู้เนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆจ้ะนะครับก็ต่อเข้าแต่ปัญหาคือโค้ดที่เราจะเขียนเองโค้ดเอามาจากไหนดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดออกมาแล้วมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นนะครับมาดูโค้ดเลยPR sensor ตัวนี้นะครับวงจรนะย้อนนะครับวงจรก็คือมันแค่แสดงค่าที่หน้าจอโปรแกรมนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีนะตอนนี้มาดูอิง PIR pin PR คืออะไรเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวกำหนดตัวแปรที่เราจะเขียนว่า PIR pin นั่นเองต่อที่ขาอะไรครับ2นะเรียนย้อนกลับย้อนไปย้อนมาหน่อยนะที่ขา2นี่มันก็คือความสอดคล้องการเขียนโปรแกรมบางทีต้องเรียนว่าผมไม่เอาขา2ผมจะไปขา10มันเลยก็มาเปลี่ยนที่โปรแกรมเข้าใจไหมครับแล้วแต่เลยตรงนี้ต่อไปครับ voice setup กำหนดอะไรครับ in out ครับถ้าเป็นเซ็นเซอร์เหล่านี้จะต้องมี serial begin 9600ตลอดครับไม่ว่าจะเป็น DHT ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วล่าสุดเป็นเซ็นเซอร์อะไรครับ PIR sensor มันต้องใช้คำสั่งนี้ตลอดเพราะอะไรครับมันสื่อสารด้วยสัญญาณเส้นเดียวโอเคมั้ยครับมันฉลาดมากคือมันสื่อสารด้วยสัญญาณเส้นเดียวเลยต้องมีคำสั่งนี้พินโหมดกำหนดให้ขาดแล้วครับมีขาดเดียวเองก็คือ PIR sensor เป็นอะไรครับเป็น input sensor ทุกอย่างเป็น input ทั้งหมดแหละครับเป็น input นะครับตรงนี้มาดูคำสั่งใน voice loop นี่ไปดูกันค่ะครับ ing sensor value กำหนดตัวแปรตัวที่ชื่อว่า sensor value ก็คือค่าที่เราจะอ่านได้จากคำสั่งอะไรครับ digital read ตรงนี้เดาได้ไหมว่า sensor PIR sensor เนี่ยส่งสัญญาณแบบ analog หรือดิจิตอลเพราะเป็นคำสั่งดิจิตอลรีดนะครับไม่เรียนไม่ต้องคิดมากเลยส่งออกดิจิตอลนะครับก็จากนั้นก็แสดงค่าพอกำหนดให้มันอ่านค่าแล้วมาดูเงื่อนไขการแสดงค่าครับคำสั่ง if เขาบอกว่าถ้าเซ็นเซอร์วาลูมีค่าเป็น high คือสัญญาณดิจิตอลเป็น high ให้ serial pin serial pin คืออะไรครับแสดงค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ใช่ไหมครับเป็นอะไรครับแสดงคำว่าอะไรออกมา PIR motion sensor activeคือ active แปลว่ามีการเคลื่อนไหวนั่นเองแสดงเป็นข้อความมาเลยถูกต้องใช่ไหมครับถ้าสัญญาเป็น high ก็แสดงว่ามีคนเคลื่อนไหวผ่านนี่ไวๆเลยนะครับต่อไปครับ else คือเงื่อนไขตรงข้ามถ้าเกิดตรงข้ามคืออะไรครับไม่มีคนเคลื่อนไหวถูกไหมให้แสดงข้อความว่าอะไรครับ PIR motion sensor นะครับ unactive ก็คือไม่มีการเคลื่อนไหว un แปลว่าไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับจบนี่คือง่ายๆเลยคำสั่ง PIR sensorนะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาทำความเข้าใจนะครับนี่ครับแสดงออกมาเลยอันแรกคือ Unactive ไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าจอที่2เป็นอะไรครับ Active มีการเคลื่อนไหว

นะครับเป็นไงครับเฉลิมชัยนะครับนะครับก็แสดงเห็นไหมมีเริ่มมีเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับมาดูสุดท้ายนะครับนี่ก็น่าสนใจมากๆบอกเลยครูว่าน่าสนใจหมดเลยแต่นี่น่าสนใจจริงๆเป็น HC เป็นเซ็นเซอร์ที่เขาเรียกว่า HC-SR04เป็นเซนเซอร์เขาเรียกว่าอันตราโซนิกนักเรียนมาดูรูปให้ถึงน่าสนใจนี่เป็นค้างคาวครับที่น่าสนใจอันตราโซนิกเป็นคลื่นที่สูงกว่าสัญญาณเสียงเพราะนั้นคลื่นที่อยู่ในช่วงสัญญาณเสียงคือคลื่นที่มนุษย์เราได้ยินมันจะอยู่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์คือเราได้ยินเสียงเหล่านี้แต่คำว่าคลื่นอันตราโซนิกคือคลื่นที่สูงกว่านี้ที่เราไม่ได้ยินโอเคไหมครับแต่ค้างคาวรับรู้ได้และได้ยินได้เพราะนั้นค้างคาวส่วนใหญ่แล้วตาจะไม่ดีเพราะค้างคาวอยู่ในที่มืดบางพันตาบอดเลยแต่มันสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับเหมือนเครื่องบินลบเลยครับมันสร้างความถี่อันตราโซนิกไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาแล้วประมวลผลเป็นกราฟิกในสมองนะครับว่ามันเจอสิ่งกีดขวางแล้วมันหลบหลีกได้นี่คือสุดยอดของค้างคาวนี่คือมันคือน่าสนใจเราเอามาใช้อะไรอ่ะเอามาใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวางต่างๆโดยยิงคลื่นออกไปโอเคไหมครับเอามาใช้อะไรครับใช้ในบ้านอีกแหละไฮเทคโฮมหรือสมาร์ทโฮมเนี่ยตรวจจับอะไรครับผู้บุกรุกเอาไว้หน้าบ้านเลยมันสามารถบอกที่หน้าจอโทรศัพท์เลยว่าตอนนี้คนเข้ามาในระยะกี่เซนตรวจจับได้มากสุดคือ400เซนติเมตรกี่เมตรครับ400เซนติเมตร4เมตร4เมตรคือนี่นะครับ4เมตรไกลจากนักเรียนนะหาครูเนี่ยก็คือ4เมตรยันหลังห้องเลยนะ4เมตรใกล้สุด2เซนติเมตรมันรายงานได้ทุกระยะเลยนะครับว่ากี่คุณเข้ามากี่เซนกี่เซนกี่เซนใช่ไหมครับตัวจับการบุกรุกได้เอาไปใช้ในไฮเทคโฮมนะครับหลักการก็คือมีการส่งสัญญาณสะท้อนออกไปแล้วก็มีตัวรับเข้ามานะครับเซนเซอร์นะครับ HC-SR04 คือเป็นเซนเซอร์อันตราโซนิกนะครับที่ตรวจวัดระยะได้2เซนติเมตรถึง400เซนติเมตรก็คือ2เซนติเมตรถึง4เมตรนั่นเองนะครับโดยผลิตคลื่นนะครับความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์40กิโลเฮิรตซ์ก็คือนะครับ40กิโลเฮิรตซ์ก็คือประมาณ 40,000 เฮิรตซ์หูเราได้ยินแค่20กิโลเฮิรตซ์เข้าใจมั้ยครับเพราะนั้น40กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเป็นคลื่นเขาเรียกว่าอยู่ในย่านอันตราโซนิกมนุษย์หูมนุษย์จะไม่ได้ยินนะครับก็ผลิตความไวนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นน่าสนใจเหมือนกันนะครับ346เมตรต่อวินาทีจับ1วินาทีเนี่ยมันเคลื่อนที่ไป346เมตรนะครับไวมากนะครับคราวนี้มาดูนะครับการทำงานของคลื่นนะครับมาดูสูตรคำนวณก่อน S เท่ากับ346หรือ346คืออะไรครับความไวในการเคลื่อนที่ของคลื่นอันตราโซนิกใช่ไหมครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองคูณกับ 0.5 ทีเดี๋ยวอธิบายสูตรนะครับ S แปลว่าคำนวณระยะของวัตถุที่มันอยู่ห่างที่เซ็นเซอร์ตัวจับได้ S คือระยะทางนะครับคราวนี้3 4 6เป็นค่าคงที่โอเคไหมครับก็คือความไวในการเคลื่อนที่ของเครื่องอันตราโซนิก 0.5 T ก็คือระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเคลื่อนที่ของคลื่นใช้ยังไงครับตั้งแต่ส่งออกไปแล้วก็สะท้อนกลับมาแล้วนึกภาพมั้ยครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคำนวณออกแล้วจะเป็นระยะทางนะครับของระยะห่างหรือระยะทางระหว่างวัตถุที่ตรวจจับได้กับเซ็นเซอร์นะครับอันนี้เป็นสูตรตัวนี้แต่จริงๆแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องคำนวณครับในโปรแกรมมันเขียนสูตรนี้อยู่ในโปรแกรมเลยนี่คือความฉลาดนะครับของโปรแกรมนะครับการต่อใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์อันตราโซนิกนะครับ SC-SR04การต่อใช้งานก็ง่ายนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือเซนเซอร์อื่นๆมันจะต่อเข้าขาดสัญญาอะดูโน่ที่เส้นเดียวนะครับแต่อันตราโซนิกต่ออยู่2นะครับ2ขา2เส้นคือสีน้ำเงินกับสีเหลืองทำไมต้องมี2เส้นครับเส้นหนึ่งก็คือผลิตคลื่นความถี่อันตราโซนิกจากบอร์ดอะดูโน่เพื่อให้มันไปสะท้อนวัตถุนึกออกมั้ยครับอีกเส้นหนึ่งคือรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาโอเคไหมครับสะท้อนกลับมานั่นเองนะครับอันนี้คือมันจึงมี2เส้นนะครับเพราะนั้นให้ดูขาสีน้ำเงินคือขาทริก TRIG ทริกมาจากว่าทริกเกอร์คือขาที่อะไรครับจะส่งความถี่

0: อันตราโซนิกออกไปเป็นสีน้ำเงินนะครับทรงที่ขาส่องออกไปเพราะนั้นขานี้ต้องกำหนดให้เป็นเอาท์พุตส่วนสีเหลืองเป็นขาเอ็กโคแปลว่าสะท้อนกลับมาเข้าที่ขาอะไรครับขา3นะครับตรงนี้นักเรียนก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็เวลาเอาไปทดลองก็มีตัวอย่างรูปภาพอะไรให้เรียนดูต่อตามได้นะครับมาดูโค้ดครับนะโค้ดก็เป็นคำสั่งทั่วไปครับ define echo pin echo คือสะท้อนกลับมากำหนดว่าขาที่ต่อการรับสะท้อนกลับมาของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยต่อที่ขา3นะครับแล้วก็ขาที่ต่อที่ส่งสัญญาณออกไปเนี่ยก็คือต่อที่ขาแล้วครับขา2คือขาทริกนั่นเองคือทริกเกอร์นั่นเองแล้วก็ define LED pin ด้วยกำหนดหลอดไฟการแสดงผลการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็มีตัวแปรอีกเยอะแยะนะตัวแปรที่เป็นสูตรการคำนวณต่างๆครับตัวแปรที่เป็นสูตรการคำนวณต่างๆนะครับก็จะเป็นmaximum length นะครับพวกนี้เป็นสูตรการคำนวณต่างๆนะครับก็มาดูใน while loop ดูส่วนสำคัญที่เป็น while loop นะครับในส่วนของ while loop นะครับก็จะมีคำสั่ง digital write digital write คือส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปส่งไปอะไรครับไปสร้างคลื่นอัลตราโซนิกนั่นเองแล้วก็ delay microsecond อะไรนี่ก็คือเป็นส่วนของการส่งคลื่นอัลตราโซนิกออกไปแล้วก็อะไรครับส่งเสร็จแล้วก็จะมีอะไรครับนั่นเองว่าต้องมีคำสั่งอะไรดิจิตอลรับคลื่นรับคลื่นเข้ามานะครับรับคลื่นเข้ามาเป็นคำสั่ง duration เท่ากับ pan in คือรับคลื่นสัญญาณกลับมาก็อ่านเป็นค่าต่างๆตามเงื่อนไขนะครับนี่ก็คือวันนี้ก็จะเป็นใบงานที่เรียนเพิ่มเติมก็คือใบงานอีก3ใบงานคือใบงานที่4ใบงานที่5แล้วใบงานที่6ซึ่งทั้ง6ใบงานที่เรียนมาทั้ง2ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์หลักๆที่นักเรียนจะต้องเอาไปพัฒนาใช้เป็นงานนะสร้างเป็นงานขึ้นมานะครับยังมีเซ็นเซอร์อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียนในตอนที่7ตัดไปเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับควันแล้วก็ตรวจจับแก๊สนะครับเอาไปใช้ตรวจจับควันและแก๊สในบ้านเพื่อป้องกันอัคคีภัยหรืออันตรายในบ้านอีกตัวหนึ่งหลังจากนี้นะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์หมดนี้รวมกันเป็นงานนะรวมเป็นงานดูซิว่าจะออกแบบงานอะไรได้บ้างไปควบคุมอะไรในบ้านได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็ในตอนที่6ก็นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีนะครับก็ขอให้กลับไปทบทวนนะครับกับความรู้มาเรียนต่อกันในตอนที่7นะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ทักกล่าวทักทายทำความเคารพกันนะครับ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่น

0: ในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับวันนี้เราจะ เรียนรู้กันในเรื่องของสารกึ่งตัวนำอีกตัวหนึ่งก็คือ Power MOSFET กับ IGBT เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอยติดตามกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันเรื่องของทรานซิสเตอร์แล้วก็ได้ปฏิบัติกันมาเป็นที่เข้าใจดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อเพราะว่าเรื่องราวของ Power Electronics มีมากมายนะเราจะหยิบตัวที่สำคัญสำคัญมาอธิบายในเบื้องต้นนี้ก่อน Power MOSFET ก็คือสารกึ่งตัวนำทำด้วยผลึกซิลิคอนนั่นเองล่ะนะแต่ว่าเขาพัฒนาต่อมาจากทรานซิสเตอร์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากหลอดสุญญากาศนะเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหลอดสุญญากาศเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะมอสเฟตมันก็จะเหมือนกับทรานซิสเตอร์นั่นเองนะมันยังมีอยู่2ชนิดก็ชนิดที่เขาเรียกว่าN channel อีกชนิดหนึ่งก็คือ P channel นะสัญลักษณ์ก็คือ เดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าถ้าเป็น P channel แล้วเนี่ยจะเป็นลูกศรออกนะลูกศรตรงนี้นะลูกศรอยู่ตรงไอ้ขีดกลางของสัญลักษณ์นะจะเป็นลูกศรออกส่วน P N channel นั้นจะเป็นลูกศรเข้าส่วนขาเกตนี้จะไม่ต่อกับส่วนเดนและส่วนซอสเลยนะครับมันจะมีเขาเรียกแผ่นฉนวนกั้นอยู่เดี๋ยวครูขอย้อนนิดนึงว่าไอ้มอสเฟตนี่ย่อมาจาก Metal Oxide Field Effect Transistor มันก็คือทรานซิสเตอร์ชนิดนึงแต่ว่าขาเบสของทรานซิสเตอร์เนี่ยมันต่ออยู่กับแท่งซิลิคอนแต่ว่าไอ้มอสเฟตตัวเนี้ยมันไม่ได้ต่อกับแท่ง

ซิลิคอนมันมีฟิล์มออกไซด์บางๆบางที่สุดในโลกเลยนะก็คือในลักษณะความหนาเป็นนาโนเมตรเลยนะแล้วก็มีแผ่นเมทัลคือแผ่นเพลทนั่นเองเป็นขาเกตการที่จะอิเล็กตรอนจะไหลจากขาเดนมายังขาซอสเนี่ยคือกระแสจะไหลเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากขาเกตนี้ถ้าเราเอาสนามไฟฟ้าประจุบวกสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็นเอ็นชันแนลนะถ้าเอาสนามไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกอัดเข้าไปมากมันจะเป็นการช่วยให้การนำกระแสของที่ไหลจากเดนมายังขาซอสเนี่ยมากขึ้นนะมากขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัวเลยนะเพราะฉะนั้นความไวของการไหลตัวเนี้ยจะมีความไวสูงกว่าทรานซิสเตอร์นะแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าค่าความต้านทานมันจะสูงกว่าทรานซิสเตอร์นิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นจำนวนมากทีเดียวนั้นที่สะสมอยู่ในตัวเขานะแต่ว่าถ้าความร้อนมันสะสมมากมากเนี่ยมันก็จะจำกัดการไหลของกระแสที่ไหลจากเดนมายังซอสอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันจะคอนโทรลของมันเองนะแต่ว่าถ้ามันลัดวงจรทันทีทันใดนั้นนะไอ้แท่งซิลิคอนนี้จะพังจะเบิร์นไหม้ไปเลยนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเขานะส่วนพีชแนลนั้นเมื่อเราป้อนไฟนี่ต้องเป็นไฟลบกระแสจะไหลจากเดนไปหาซอสนะย้อนกลับไปอีกทีนึงนะเพราะเดนมันอยู่ข้างล่างกระแสก็จะไหลจากเดนมาหาซอสมอสเฟตเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีไดโอดเขาเรียกว่าต่อแบบอินเวอร์สพาราเรลอยู่ตัวหนึ่งอันนี้น้องๆนักศึกษาที่เรียนไดโอดมาแล้วยังจำได้ไหมก็คือมันไม่ใช่ซินเนอร์ไดโอดมันไม่ใช่ไดโอดเล็กทีฟายธรรมดาแต่มันเป็นเขาเรียกว่า TVS ไดโอดที่น้องเรียนรู้สึกจะเป็นไดโอดตัวสุดท้ายมั้งนะทีวีไดโอดคือทรานเชียนซัพเปเซอร์ไดโอดนะตัวนี้ก็คือเวลามันเกิดส่วนใหญ่แล้วมอสเฟตเนี่ยเขาจะไปขับมอเตอร์ขับอะไรต่างๆที่เป็นขดลวดเพราะฉะนั้นค่าแบ็กเอ็นจะมีค่าสูงมากเขาจึงสร้างทีวีไดโอดเนี่ยเข้าไว้ในโครงสร้างของมอสเฟตเลยเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยได้ต่อภายนอกถ้าเอามาต่อภายนอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อเนี่ยมอสเฟตก็จะพังหมดเพราะฉะนั้นก็เขาจึงบิวอินเข้าไปไว้ในโครงสร้างของการสร้างตัวมอสเฟตนี้ได้เลยนะอันนี้ก็เราเรียนรู้เบื้องต้นไปก่อนส่วนขนาดหรือตัวเฟตเนี่ยมีหลายขนาดอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กรองลงมาก็คือตัวถังเขาเรียกว่า TO247ไอ้ TO247 เนี่ยมันก็จะมีตัวถังที่เล็กย่อมลงมาหน่อยนึงก็คือ TO240 ส่วนตัวที่จะใช้ปฏิบัติกันวันในวันนี้นะครับเราใช้ TO220 ซึ่งอย่าไปประมาทมันนะมันสามารถขับกระแสได้เป็น100แอมป์ได้นะบางตัวนะส่วนตัวที่เล็กๆก็มีผลิตออกมานะไอ้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แบบไร้ขานะเขาเรียกบัตรกรีบนแผงวงจรเลยนะไม่มีรูนะอันนี้ต้องใช้เพลททูโฮก็คือแผ่นปิ้นที่มีรูนะแล้วก็ไปบัดกีข้างล่างส่วนในตัวใหญ่ตัวนี้ใช้ไอแหวนเขาเรียกหางปลาเลยเข้ามายึดเลยยึดด้วยสกรูเลยอันนี้ตัวนี้คือเป็นรุ่นที่สามารถรับกระแสได้ถึง350แอมป์นะเอาไว้ใช้ในขับมอเตอร์ของยานยนต์ไฟฟ้านะไอตัวนี้แต่มันยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะสำหรับขับมอเตอร์สำหรับหัวรถจักรหัวรถบรรทุกอะไรเงี้ยซึ่งหลายร้อยแรงม้านะรับสามารถขับกำลังได้หลายร้อยแรงม้านะส่วนโครงสร้างของมอสเฟตเนี่ยถูกพัฒนามาจนไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะก็มาลงตัวอยู่ที่ไอ้ Vmos ซึ่งมันจะสามารถที่จะรับกระแสได้คอนโทรลกระแสได้ดีกว่านะสวิตชิ่งที่เร็วกว่าแล้วก็มีค่าความต้านทานขณะที่มันนำกระแสจนถึงจุดอิ่มตัวของมันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า RDS ก็คือค่าความต้านทานระหว่างเดนถึงซอสเนี่ยขณะที่นำกระแสเนี่ยประมาณถึง8มิลลิโอห์ม8มิลลิโอห์มก็คือ8ในพันส่วนของโอห์มซึ่งน้อยมาก8ในพันส่วนของโอห์มเนี่ยก็จะทำให้เกิดความร้อนพอที่จะเผาไหม้ชั้นเลเยอร์ต่าง

ต่างๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ประหยัดไปประมาณมันในกรณีที่มันขับกระแสได้สูงๆอันตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ครูได้ออกแบบพวกบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด200แอมป์จะใช้เบอร์นี้ก็คือ IRFP 2907เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเปิด data sheet ดูนะไปหาเซิร์ชที่ Google IRFP 2907ก็จะเจอ data sheet เขาจะบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น IRFP 2907 IRFP 2907เนี่ยเขาใช้ในไอ้นั่นน่ะไอ้คอนโทรลไดชาร์จของรถยนต์ทั่วไปมันจะมี IRFP 2907เนี่ยฝังอยู่ที่เขาเรียกว่าชาร์จคอนโทรลนะตัวนี้อยู่มันจะรับแรงเคลื่อนได้ถึง75โวลต์นะแล้วก็นำกระแสได้209แอมป์บอร์ดของครูที่จะเอามาสาธิตในวงจรเฮดบิตเนี่ยจะใช้ IRFP 2907ใน data sheet ถัดไปเนี่ยต่อเนื่องจากนี้น้องจะต้องดูว่าวอลเตจที่เกตไอ้นี่เรื่องสำคัญนะจะต้องมีค่าบวกลบไม่เกิน20โวลต์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปใช้งานที่24โวลต์25โวลต์มาป้อนเกตเนี่ยค่อนข้างอันตรายก็คือเกิน maximum rating เขานะในนี้เขาบอก data sheet เขาบอก maximum rating ใช้เกินนี่เขาไม่รับประกันหรอกนะว่า MOSFET จะพังเมื่อไหร่นี่คือตัวอย่างเขาจะบอกไว้ว่าไอ้สกรูเทอร์มินอลไหนนะจะเป็นขาอะไรนะยกตัวอย่างเช่นเทอร์มินอลตรงนี้นะจะเป็นขาเกตแล้วก็ขาซอสอยู่ตรงนี้แล้วก็ขาเดนจะอยู่ที่นี่นะแต่ขาซอสนี่จะมี2ขาอยู่ตรงนี้นะ2ขาขาซอสอันนี้ขาเกตนะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขาไหนจะเป็นขาไหนเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปดูที่ data sheet แล้วถึงไปใช้กับ MOSFET ตัวนี้ก็ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้านะโดยทั่วไปจะใช้ขนาดนี้เลยนะ MOSFET ตัวนี้ก็ของยี่ห้อหนึ่งนะตาม data sheet นี่แหละแต่ว่าวอลเตจที่เดนทูซอสเนี่ยนะระหว่างเดนทูซอสเนี่ยนะจะได้ใช้ได้ไม่เกิน100โวลต์แล้วก็กระแสที่จะนำกระแสได้เนี่ยก็คือ360แอมป์นะซึ่งเพียงพอกับการขับมอเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณ100กว่าแรงม้าได้แล้วก็ไอความค่าความต้านทานระหว่างขาเดนไปยังขาซอสเนี่ยอยู่ที่ขณะที่มันออนเต็มที่เนี่ยนะคือถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 มิลลิโอห์มเองต่ำมากทีเดียวนะว่าต่ำมากทีเดียวนะตัวนี้แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงนะอยู่ที่ระดับคิดเป็นเงินไทยก็ที่ครูซื้อมาทำรีเสิร์ชตัวนี้นะก็คืออยู่ที่ประมาณตัวละ450บาทส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ IRFP 2907 IRFP 2907ตัวนี้นะเดี๋ยวจะขยายให้ดูมันจะมีขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอสก็คือขาเกตคือขาหนึ่งขาเดนก็คือขาสองแล้วก็ขาซอสก็คือขา3นะตามรูปนี้นะถ้าเป็นของจริงก็คือขาเกตนะเมื่อหงายขึ้นเนี่ยนะหงายเบอร์ขึ้นเอาขึ้นมาดูเนี่ยขาเกตจะอยู่ด้านซ้ายนะขาเดนจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ขาซอสจะอยู่ขวามือสุดนะตัวนี้ครูซื้อมาในราคาประมาณ100กว่าบาทนะประมาณนี้เพื่อที่จะมาทำบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด200แอมป์จะใช้เบอร์นี้ราคามันถูกลงมาหน่อยนึงนะราคาที่เราจับต้องได้ส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือขาเกตจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะถ้าหันหน้าออกจากหน้าซ้ายมือสุดของครูเองนะก็คือขาเกตขาเดนขาซอสนะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะไม่ว่าเบอร์อะไรที่เป็นตัวถัง TO 220เป็นต้นไปนะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็
ขอให้เรียนรู้เบื้องต้นแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็จะไปต้องไปเปิดดูว่าไอ้นี่มันรับกระแสได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าความมันทานระหว่างเดนกับซอสเนี่ยมันมากหรือน้อยถ้ามันมากเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในเรือนชิปของเขาแล้วก็แผ่ลงมาที่ตัวถังที่เป็นโลหะตัวนี้แล้วตัวถังที่เป็นโลหะนี้จะต้องแผ่ผ่านแผ่นฉนวนเขาเรียกว่าซิลิโคนหรือแผ่นไมก้าแล้วก็แผ่ออกไปที่ฮีทซิงค์ซึ่งค่าความต้านทานไอ้ระหว่างค่าความต้านทานความร้อนนะระหว่างตัวถังกับฮีทซิงค์เนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คงจะระบายออกไม่ทันหรอกนะทำให้ความร้อนสะสมนี่ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นเบิร์นตัวเองก็คือเกินพิกัดองศาที่เขากำหนดไว้นะมันก็จะเบิร์นตัวเองได้หวังว่าคงเข้าใจนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่นะเขาเรียกว่า MOSFET โมดูลเลยนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้รับกระแสได้หลายร้อยแอมป์นะหลายพันแอมป์นะสำหรับขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็น6ตัว เขาเรียกว่าซิกบิตโมดูลซึ่งเรารายละเอียดนั้น เราจะเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยมี MOSFET ทั้งหมดเนี่ย6ตัวแล้วก็มีตัวตรวจจับเขาเรียกว่า Negative Temperature Coefficient ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับว่าโมดูลนี้มันร้อนไหมนะโมดูลรูปร่างจะเป็นแบบนี้โมดูลนี้มันร้อนเกินไปไหมถ้ามันร้อนเกินไปปั๊บมาไอ้ตัว NDC ตัวนี้นะก็จะมีค่าหนึ่งซึ่งจะไปบอกไอ้ส่วนของเขาเรียกว่า Control System นะไปบอกไมโครคอนโทรลเลอร์บอกเฮ้ยร้อนไปแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะฝังเอาไว้เลยแล้วก็จะมีขาต่อไว้ให้เรียบร้อยนะต่างๆส่วนขาที่มีสกรูขันเนี่ยตัวนี้เป็นขาที่ขาไฟบวกขาไฟลบนะขา U ขา V ขา W ซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปว่าเราจะเอาโมดูลนี้ไปใช้ขับมอเตอร์3เฟสแน่นอนUVW เนี่ยส่วนภายในเรือนชิปเนี่ยแกะเอามาดูแต่มันแกะไม่ได้หรอกคือต้องรื้อให้พังเลยนะอันนี้กูเองกูก็เอารูปมาจาก Google อีกทีนึงนะแต่ว่าเขาไม่ระบุที่มาที่ไปว่าเป็นของใครก็เลยเอามาแกะรูปแกะนี่ให้ดูนะก็จะประกอบด้วยตัวเรือนชิปทั้งหลายตัวเสร็จแล้วก็มีลวดทองคำนะลวดทองคำนี้เป็นลวดทองคำแบบ 100% เลยนะทองคำ 24K เลยตัวนี้เป็นลวดทองคำสำหรับบอนจากขาเทอร์มินอลของชิปไปยังคอนแทคนะคือไปยังขั้วต่อตรงนี้พวกขั้วต่อต่างๆเหล่านี้ที่อยู่รอบๆเพราะฉะนั้นพวกที่แสวงหาทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องทำลายพวกชิปนี้ให้แตกสลายแล้วก็ใช้สารเคมีสำหรับแยกทองออกจากสารตัวอื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกันเพราะว่ามันต้องใช้สารเคมีต้องทำตั้งหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์มากมายเพราะลวดทองคำนี่มันลวดตัวนำทองคำเนี่ยมันเล็กมากคราวนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันนะก็คือมันมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเขาจะเอาข้อดีของทรานซิสเตอร์ข้อดีของทรานซิสเตอร์นี้ก็คือไอแรงเคลื่อนตกค่อมระหว่างอิมิเตอร์กับคอลเลกเตอร์เนี่ยมันจะต่ำกว่ามอสเฟตมากๆนะแล้วก็การสามารถที่สร้างให้สามารถที่รับแรงเคลื่อนได้เป็นหลายร้อยโวลต์หลายพันโวลต์ได้นะแล้วก็การสวิตชิ่งของทรานซิสเตอร์นี้จะเร็วกว่า MOSFET จึงเอาข้อดีของเขาเนี่ยนะมาใช้เป็นด่านหน้านะคือเป็นตัวสวิตช์กระแสไฟที่กระแสสูงมากๆนะกระแสสูงมากๆนะแล้วก็สวิตช์ที่ความเร็วสูงได้แล้วก็การสูญเสียเนื่องจาก
เขาเรียกว่าจังชันดอปจะน้อยกว่า MOSFET นะนี่คือข้อดีของเขานะแต่ข้อเสียของไทรสเตอร์ก็คือกระแสเบสกระแสที่ไหลผ่านเบสเนี่ยมันต้องการกระแสที่สูงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อด้อยของทรานซิสเตอร์แต่ข้อดีของ MOSFET ก็คือไอ้ค่าความต้านทานของ input ตัวเนี้ยมันไม่ต้องการกระแสเลยมันต้องการแค่แรงเคลื่อนแค่ไม่เกิน15โวลต์18โวลต์นะเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่ามันเรตติ้งก็คือบวกลบ20โวลต์นะบวกลบ22โวลต์เท่านั้นเองบางตัวนะเพราะฉะนั้นแต่มันไม่มีกระแสไหลเขาเรียกว่าเป็น high impedance อันนี้เป็นข้อดีของ MOSFET นะแต่ว่าก็มันยังมีข้อด้อยของมันอยู่คือจังชันดอปมันมากนะแล้วก็เป็นเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างสารกึ่งตัวนำตัวใหม่คือผนวกเอาเอาท์พุตเป็นทรานซิสเตอร์แล้วก็อินพุตเป็น MOSFET นะตามรูปซ้ายมือนี่จึงใช้ชื่อใหม่ว่า Isolated Gate Bipolar Transistor หรือเรียกย่อยๆว่า IGBT เพราะฉะนั้นเป็นที่มาของอุปกรณ์ตัวใหม่ชื่อ IGBT ขึ้นมานั่นเองก็คือการได้เหมือน MOSFET ไม่ต้องการกระแสนะต้องการแรงเคลื่อนมาปรากฏที่เกต15โวลต์ใช้ได้เลยนะแต่ความจริงน้อยกว่าก็ได้นะเดี๋ยวไปดูเคิร์ฟหรือชาร์เลสเตอร์ลิสติกก็คือ MOSFET นั่นเองนะส่วนกระแสตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเขาบอกเรตติ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ใหม่จึงเกิดขึ้นก็คือสัญลักษณ์ของ IGBT นะรูปร่างจะเป็นแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์มันเหมือนทรานซิสเตอร์แต่ว่าขาเบสมันจะไม่ต่อโดยตรงนะมันจะมีแผ่นฉนวนกั้นนะแล้วก็มีแผ่นเพลทเมทัลเพลทนะเหมือน MOSFET ก็คือเอาสัญลักษณ์ของ MOSFET เป็น input สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์เป็น output นั่นเองนะตัวนี้แล้วก็แรงเคลื่อนที่ตกคล่อมตัวนี้ที่เกิดขึ้นก็คือแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมจังชันของทรานซิสเตอร์นั่นเองนะมันก็อยู่ที่IE ไอ้ VGS นะก็บวกไอ้สมมติว่าเราได้ที่15โวลต์ได้ที่15โวลต์มันก็ต้องลบออกจากค่า VCE นะก็คือประมาณ 0.6 โวลต์นั่นเองตัวนี้นะเข้าใจนะอะไรอ่ะง่วงแล้วนะเอาใหม่นะเดี๋ยวนี่คือรูปร่างหน้าตาของ IGBT ก็ไม่ต่างอะไรกับ MOSFET นะก็เลยไม่ต้องไปโชว์กันนะเอาละคราวนี้มาเข้าเรื่องของวงจรการทำงานของมันนะก็คือหลักการที่ว่าจะให้การทำงานของ MOSFET นั้นจะออนหรือออฟขึ้นอยู่กับไฟที่ป้อนตรงนี้ไฟที่ป้อนตัวนี้นะก็คือจะต้องมีค่าระหว่างมากกว่า10โวลต์แต่ไม่เกิน15 18โวลต์นะตัวนี้ตอนนี้กูใช้ไฟ24โวลต์มาป้อนเพราะฉะนั้นจะต้องหาวงจรที่จะมาดับลงให้เหลือประมาณ15โวลต์นะที่จะมาได้เกตนะเดี๋ยวจะอธิบายกันในช่วงปฏิบัติอีกทีนึงนะนี่จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการ switching off ตั้งแต่เอาขาเกตของเขาเนี่ยแตะลงไปที่กราวนะ MOSFET ก็เช่นเดียวกัน IGBT ก็เช่นเดียวกันนะเนี่ย IGBT นะอันนี้คือ on นะถ้าต้องการ off ก็คือเอามาแตะที่กราวเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้อุปกรณ์2ตัวไปในเวลาเดียวกันได้เลยนะตัวนี้อันนี้คือ switching off ไม่มีกระแสไหลผ่าน collector ถ้าเป็น switching on แบบนี้ก็จะมีกระแสไหลผ่าน
นะเส้นสีแดงนี่คือแทนกระแสนะพอสวิตชิ่งออฟปั๊บก็จะไม่มีกระแสไหลหลักการมีแค่นี้เองนะเรียนกันง่ายๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องไป

คุณเป็นลูกค้าประจำไม่ต้องห่วงตรงนี้นะก็คือรู้ราคามันหมดนะตรงนี้ก็เป็น data sheet ของเขานะก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นในพวกโมดูลของเขานะโมดูลที่เป็นซิกบิตเลยนะไอ้นี่ราคาถนนราคาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทขึ้นไปนะค่อนข้างแพงนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าโมดูลนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น เขาจึง ออกแบบมาให้มีระบบป้องกันก็คือเทอร์โมนะเนี่ยพวกนี้อยู่ทางขวามือเนี่ยนะเป็นฝังอยู่ในตัวเรือนชิปเลยถ้าเกิดมันร้อนเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องเอาผลของความร้อนตัวนี้นะผลของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ NTC นะNegative Temperature Coefficient หมายความว่าถ้าอุณหภูมิเริ่มร้อนนะไอค่าความต้านทานมันจะต่ำลงต่ำลงนะ NTC ตัวนี้นะค่าเอาเขาเอาผลค่าความต้านทานต่ำลงเนี่ยนะไปบอกคอนโทรลเลอร์บอกว่าเฮ้ยโมดูลขับมันร้อนแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายให้หยุดได้เลยนะให้หยุดได้หรือว่าให้slow นะให้ขับมอเตอร์แต่ช้าๆนะหรือว่ายังไงก็ตามนะแล้วแต่เราจะเขียนโปรแกรมนะเอาไว้เราไปเรียนรู้กันเรื่องวงจรขับมอเตอร์อีกทีนึงดีกว่านะเนี่ยมันมีของเซมิคอนนะที่มีขายในประเทศไทยแต่มันก็แพงนะเนี่ยทุกครั้งนะทุกโมดูลจะมีตัวตรวจจับความร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะเวลาเข้าไปขับจริงๆเนี่ย เขาไม่เอาเนื่องจากไฟมันแรงสูงมากเขาจะไม่ไปต่อตรงๆนะเอาไฟจากคอนโทรลไปต่อตรงๆเลยเขาต้องมีฉนวนกั้นอีกทีหนึ่งก็คือใช้สื่อกันทางแสงนะไอสื่อสารกันทางแสงก็คือส่งสัญญาณควบคุมกันทางแสงนะไปยังอุปกรณ์เขาเรียกว่าพรีไดรเวอร์อีกทีหนึ่งแล้วไปถึงไปขับไอ้พวก IGBT อีกครั้งหนึ่งนะก็คือในอุปกรณ์พวกนี้เราเรียกว่าออโต้ไอโซเลตเดเวิร์สนะตัวนี้นะก็คือตัวนี้นะเขาเกรดไรออโต้คัพเปอร์นะตัวนี้ก็คือถ้ามาจากสัญญาณคอนโทรลนะจะมาขับ power output เลยไม่ได้นะก็ต้องผ่านแสงให้ LED ตัวนี้เปล่งแสงและไอ้ตัวนี้เป็นตัวรับแสงเอามาให้สามารถที่จะนำกระแสไปขับไอ้ตัวเขาเรียกว่า power ได้ก็คือตัวนี้นะอันนี้คือ3เฟสคือ3โมดูลอันนี้เราเรียนแค่คร่าวๆรู้เรื่องคร่าวๆเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นสำเร็จรูปไปหมดแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันว่าขณะที่ไอ้ตัวนี้มันซับซ้อนนิดนึงนะก็คือว่าการไดร์เนี่ยที่จะไปที่ IGBT ตัวเนี้ยนะตัว IGBT ที่อยู่ทางขวามือสุดตรงนี้นะอีกทีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นกระแสชาร์จมันจะเคลื่อนเวลามันขับสั่งให้ออนเนี่ยกระแสชาร์จจะเป็นสีแดงแล้วก็ในส่วนที่สวิตชิ่งออฟเนี่ยกระแสดิชาร์จเนี่ยจะเป็นสีฟ้าตัวนี้นะสีฟ้าอยู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นกระแสชาร์จเนี่ยเป็นกระแสชั่วขณะเพราะนั้นกระแสแอมมันสูงเพราะฉะนั้นตัวไดเนี่ยต้องขับได้แรงพอนะตัวไดตัวนี้นะต้องขับให้มีกระแสชาร์จได้มากพอกระแสชาร์จนี่มันจะแรงในช่วงแรกแล้วก็มันจะก็เพราะว่ามันไม่พอมันชาร์จเต็มประจุแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่เอาโวลต์ไปควบคุมมันเท่านั้นเองนะเอาโวลต์ไปประจุที่ขาเกตเท่านั้นเองนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ากระแสชาร์จควรจะเป็นเท่าไหร่อ้าวคราวนี้มาเรียนตัวพระเอกในการเชื่อมต่อระหว่างวงจรควบคุมนะได้แก่บอร์ด Arduino บอร์ด

MCU ทั้งหลายนะกับอุปกรณ์ที่จะไปขับนะไอ้ตัวนี้กูใช้เป็นประจำนะของโตชิบ้านะไอ้เขาเรียกว่า Opto Op Amp The Opto Diver ตัวนี้นะนะตัวนี้อินพุตจะอยู่ขา2กับขา3ไอ้ตรงนี้ขาที่1เนี่ยมันจะมีมาร์คไว้ตรงจุดสีแดงสีแดงตรงนี้นะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนี่ยถึงจุดตรงนี้เป็นขา1ก็ไล่ไปไล่ทวนเข็มนาฬิกาไปขา1ขา2ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7ขา8เอาคราวนี้มาดูว่าขา1ไอ้ขา2กับขา3ขา1ไม่ได้ต่อขา4ไม่ได้ต่อนะก็ต่อแค่ขา2เนี่ยไปต่อกับ LED ไปยังขา3 LED ตัวนี้นะขอให้นักศึกษารู้ว่าการที่ LED จะติดสว่างนี้เขาต้องการกระแสประมาณ 8-10 มิลลิแอมป์ถ้ากระแสมากกว่านั้นนะ LED ขาดเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวต้านทานมาคอยคอนโทรลอยู่นะคอยต้านทานกระแสเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาช่วงปฏิบัติกันก็แล้วกันนะเมื่อ LED เปล่งแสงมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวรับเขาเรียกว่าโฟโตเลโอดตัวเนี้ยนะจะเกิดนำกระแสก็จะไปขับไอ้พวกแอมพลิฟายเออร์ไอ้ตรงนี้เป็นวงจรแอมพลิฟายเออร์ถ้ามีแสงเข้ามาเนี่ยขา8นะซึ่งเป็นการต่อไฟ24โวลต์เนี่ยก็จะสวิตชิ่งผ่านทรานซิสเตอร์ที่1ตัวเนี้ยนะนำกระแสแล้วก็ไฟ24โวลต์เนี่ยจะมาที่ขา7กับขา8คือขา VOถ้าเราตัดวงจรโทนออก LED ดับเมื่อ LED ดับเนี่ยโฟโตไดโอดก็จะหยุดทำงานโฟโตไดโอดหยุดทำงานนี่ที1นี่จะอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าออฟก็คือไม่มีกระแสไหลแต่ที2จะทำงานก็คือ VO นี่จะถูกช็อตลงกราวนะเพราะว่าตัวนี้จะนำกระแสแทนเพราะฉะนั้น VO จะต่ออยู่กับขาเกตเนี่ยเกตนี้ก็จะเป็น0อันนี้คือหลักการทำงานของเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าบอร์ดขับมอเตอร์แบบ Hbit ซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะสอนให้หมดนะการออกแบบเป็นยังไงต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญทีเดียวนะการทำให้กระแสไหลมากขึ้นก็คือการขนานมอสเฟตนั่นเองนะการขนานมอสเฟตเนี่ยกับการขนาน IGBT เนี่ยจะเหมือนกันสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะต้องให้มันออนสเตตหรือว่านำกระแสนี่พร้อมกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งนี่ออนก่อนสมมติตัวนี้ออนก่อนเนี่ยมันก็จะรับภาระหนักมากจนขั้นพังได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวต้านทานตัวนี้นะซึ่งมีค่าประมาณสัก 1% นะค่าความต้านทานตัวนี้นะสำคัญมากทีเดียวต้องมีค่าเท่ากันเพื่อให้มันออนพร้อมๆกันช่วงเวลาเนี่ยไม่เกิน7นาโนเซกนะ7นาโนเซกเพื่อที่จะให้กระแสเนี่ยออนเนี่ยพร้อมกันเพื่อที่จะแบ่งกระแสครึ่งหนึ่งมายังมอสเฟตอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมายังมอสเฟตอีกตัวหนึ่งนะถ้ามันขนานกัน2ตัว3ตัว4ตัวก็เช่นเดียวกันทำแบบนี้ตลอดทำง่ายๆเนื่องจากมันไม่มีกระแสมันต้องการแรงเคลื่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะขนานได้กี่ตัวก็ได้แต่ว่ากระแสชาร์จชั่วขณะนี่อันนี้ต้องซัพพอร์ตให้พอก็ไม่หนีไอ้ GLP 250น่ะนะเอาพุทของเขานะนะคราวนี้ก็มาช่วงปฏิบัติกันดีกว่านะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในขั้นตอนการออกแบบวงจรแล้วก็ปฏิบัติกันนะในวงจรแผงวงจรที่ครูได้เตรียมต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาที่เธอจะต้องรอนะวงจรนี้จะประกอบด้วยตัวกำเนิดสัญญาณไฟนะตามวงจรที่อยู่ในสไลด์แล้วก็วงจรที่อยู่ในกระดาษนี้นะเป็นวงจรเดียวกันนะวงจรเดียวกันนี้ก็คือไฟสัญญาณ5โวลต์เนี่ยนะเป็นสัญญาณที่ได้จากบอร์ดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลนี้กูใช้บอร์ดของ Arduino เป็นตัวบอร์ดคอนโทรลนะแล้ว R1 นี่ทำหน้าที่จำกัดกระแสอย่างที่ครูได้บรรยายในเบื้องต้นไว้ว่าไอ้ไดโอดเปล่งแสงที่อยู่ในตัวชิป TLP 250นั้นที่เราเรียนรู้เมื่อตอนทฤษฎีนั้นนะมันจะรับกระแสได้ไม่เกิน 8-10 มิลลิแอมป์แล้วแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมระหว่างขา2กับขา3นี้นะที่ทำให้ LED ตัวนี้ติดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 โวลต์
ท่านั้นเองนะ 1.5 โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์ว่าไอ้5โวลต์นี่จะต้องดรอปลงมาเหลือ 1.5 โวลต์เนี่ยมันจะต้องดรอปที่ R1 ตัวนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันเมื่อ LED เปล่งแสงผ่านโฟโตไดโอดอีกตัวนึงมันก็จะเกิดการนำกระแสจากไฟ24โวลต์จากขา8ก็จะมาปรากฏที่ขา6กับขา7นะอันนี้เป็นขา6ขา7ต่อถึงกันใน data sheet นะแต่ว่าครูใช้ขา6ก็พอแล้วแล้วก็ผ่าน R2 กับซีเนอร์ไดโอดดักเอาไว้ก่อนนะซีเนอร์ไดโอดเนี่ยครูใช้ซีเนอร์ไดโอดที่15โวลต์เพื่อที่จะให้เกตนี้ปลอดภัยเพราะว่าเกตขาเกตของ MOSFET เนี่ยจะรับแรงได้maximum rating จริงๆเนี่ยไม่เกินบวกลบ20โวลต์ถึง22โวลต์นะเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะได้เต็มที่เนี่ยถ้าเราใช้ไฟ24โวลต์เนี่ยรับรอง MOSFET นี้จะพังนะเกตจะทะลุแผ่นออกไซด์นี้จะพังนะและทำให้ MOSFET เสียได้เพราะฉะนั้นวิธีการจำกัดกระแสไอ้แรงเคลื่อนไม่ให้เกิน maximum rating เขานะครูก็เลยใช้กลางๆก็คือประมาณสัก15โวลต์พอนะความจริงแล้ว10โวลต์ถึง18โวลต์ได้นะแต่ว่ากูมีซินเนอร์ไดโอดตอนนี้มีซินเนอร์ไดโอดอยู่15โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า R2 ให้ได้ก็คือ R1 เราก็ต้องคำนวณหา R2 ก็ต้องคำนวณหาว่าจะมีค่าเท่าไหร่ที่จะได้แรงเคลื่อนไม่เกิน15โวลต์ส่วน RG นู่นนี้ถ้าเราไม่ต่อนี่เกจจะลอยเมื่อเกจจะลอยเนี่ยปั๊บพอเราสวิตชิ่งออนปึ้งเข้าไปเนี่ยแล้วเรามาเป็นสวิตชิ่งออฟเนี่ยเกตจะไม่ยอมออฟให้เราเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต่อลงกราวตรงนี้นะเป็นศูนย์โวลต์ได้เพราะฉะนั้นกระแส RG เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 4.7K จนถึง 100K นะ100กิโลโอห์มแต่ว่ากูจะใช้ RG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50K ในทางปฏิบัติจริงๆนะเพื่อไม่ให้เกตขาเกตมันลอยอยู่นะขณะที่มันวงจรมันขาดนะเพราะฉะนั้นขาเกตตัวนี้มันจะต้องมีแรงเคลื่อนสามารถต่อลงกราวได้ส่วน D1 นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วก็คือเป็นฟรีวิลลิ่งไดโอดส่วนไดโอดอีกตัวนึงที่ต่ออินเวอร์ตพาแล้วเหมือนกับทรานซิสเตอร์นั้นก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าจะมีทีวีไดโอดเนี่ยบิวอินเข้าไปอยู่ในนี้แล้วครูก็เลยไม่ต้องใช้ก็เลยวงจรก็จะง่ายขึ้นจุดประสงค์ของ TLP250 นี้คือถ่ายทอดระดับสัญญาณคอนโทรลมายังสัญญาณที่จะไปขับ MOSFET นั่นเองเพราะฉะนั้น TLP ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวเขาเรียกว่า Opto Interface นะตัวนี้ให้ตัดขาดกันสัญญาณควบคุมกับกราวของไฟฟ้ากำลังที่จะไปขับมอเตอร์ก็ดีขับโซลีนอยด์อะไรต่างๆก็ดีจะไม่ถึงกันถ้าใช้ไฟคนละแหล่งกันนะถ้าใช้ไฟแหล่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นกราวลูปเดียวกันนะตัวนี้ถ้ากราวลูปเดียวกันตัวเนี้ยนะเราจะต้องมีซีเนอร์กำกับหรือมีเขาเรียกว่าอันต้าฟาสไดโอดกำกับอยู่เพราะว่าเวลามันเกิดแบ็กอีเมฟเนี่ยเกตมันจะกระเพื่อมแรงดันตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีซีเนอร์รักษาเอาไว้เป็นแบบนี้ยังไงก็ตามมันจะไม่เกิน15โวลต์แน่นอนอ้าวการคำนวณเราต้องหาค่ากระแสผ่าน R1 เราต้องกำหนดเองนะกระแสผ่าน R1 เนี่ย8มิลลิแอมกูกำหนดไว้เลยเพราะว่าเป็นบอร์ดที่ครูออกแบบเองก็ใช้8มิลลิแอมเป็นประจำแล้วมันก็ออนได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นกระแสที่ผ่าน R1 ตัวเนี้ยนะกระแสนี่ลูกสีแดงนี้นะกระแสนี่เนี่ย8มิลลิแอมแล้วก็เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่ตกข้อม R1 ตัวเนี้ยนะก็คือเอา5โวลต์ลบด้วย 1.5 โวลต์เพราะว่า LED จะติดได้เนี่ยก็คือ 1.5 โวลต์ลบกันก็เหลือ 3.5 โวลต์เพราะฉะนั้นค่า R1 ที่คำนวณได้ก็คือ R เท่ากับ E ส่วน I เพราะฉะนั้นก็ 3.5 โวลต์หารด้วย 8 มิลลิแอมป์ก็ได้เท่ากับ 0.437 กิโลโอห์มแปลงให้เป็นค่าทางมาตรฐานของค่าความต้านทานก็คือ470โอห์มหรือ500โอห์มเอามาใช้ที่มาต่อตรงนี้อันนี้คือได้คำตอบ1คำตอบแล้วต่อไปหา R2 R2 นี่เราเรียนเรื่องซีเนอร์ไดโอดอยู่แล้วใช่ไหมกระแสมันก็จะไฟ24โวลต์มันก็จะไหลตามสีแดงเนี่ยตามนี้ตัวนึงแล้วก็ไหล

าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ส่วนกระแสที่ไหลผ่านเกตไม่มีนะเพราะว่ามันต้องการแค่แรงเคลื่อนมาประจุเท่านั้นมาประจุไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดค่ากระแสที่ไหลผ่าน IZแล้วก็กระแสผ่าน RG กูกะให้มีการกำลังที่กระไดเนี่ยให้มันสูญเสียน้อยที่สุดกูก็เลยกำหนดไว้ว่า5มิลลิแอมเท่ากันก็แล้วกันตัวนี้5มิลลิแอมเท่ากันจ้ะเพราะฉะนั้นมันก็คิดง่ายๆเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้กระแสที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้นะก็จะมีค่าเท่ากับซินเนอร์ไดโอดกับกระแสที่ไหลผ่าน RG ตัวนี้นะก็คือ10มิลลิแอมเพราะฉะนั้น V ที่ตกข้อม R2 นะก็คือ V ที่ตกข้อม R2 นั้นก็คือ24โวลต์ก็คือ VC นะลบด้วยแรงเคลื่อนที่ตกข้อมซินเนอร์ไดโอดตัวนี้แรงเคลื่อนที่ตกข้อมไดโอดตัวนี้ก็คือ15โวลต์เพราะฉะนั้นเอา24โวลต์ลบ15โวลต์มันก็จะเหลือ9โวลต์เพราะฉะนั้นคำนวณหาค่า R2 ได้แล้วนะ R2 นี้คือเอา V ที่ตกข้อม R2 หารด้วย I ที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้ก็คือเท่ากับ9โวลต์หารด้วย10มิลลิแอมก็คือ 0.9K 0.9K นี้ไปซื้อที่ไหนเขาไม่มีก็เป็นค่าสแตนดาร์ดก็คือประมาณ 1K โอห์มพวกค่าความต้านทานตัวนี้นะเราต้องมาหากำลังวัตแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันไหลแค่5มิลลิแอม10มิลลิแอมเท่านั้นเองนะก็คือประมาณสัก 1.8 วัตต์ก็ยังไหวอ่ะ 1.4 วัตต์นี่มันมากใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้น 1.8 วัตต์เนี่ยตัวเล็กๆไม่มีอะไรนะตัวเล็กๆเพราะฉะนั้น เราคาดเดาได้เพราะว่ากระแสมันไหลน้อยมากเท่ากับกระแสไหลซึมเฉยๆเท่านั้นเองก็จบนะแล้วก็เมื่อมีกระแสไหลเนี่ยกระแสหลักมันก็จะไหลจากเดนมาหาซอสตรงนี้นะในช่วงที่สวิตชิ่งออนมาดูที่แลบแผงแลบไฟ5โวลต์นี่จะต่อผ่านสวิตตัวนี้ปุ่มสีน้ำเงินนี่ที่สวิตช์นี่ก็จะมาต่อผ่านตัวต้านทาน R1 จาก R1 นี่ก็จะไปเข้าขา2ของไอตัว TLP 250นะที่ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้นะขา2ส่วนขา3นี้ก็ต่อเข้ากราวของบอร์ดแหล่งสัญญาณคือบอร์ด Arduino บอร์ดนี้นะอันนี้เป็นกราวลูปของเขานะไม่เกี่ยวกันกับไอ power drive นะส่วนด้านเอาท์พุตนะที่เชื่อมต่อกันทางแสงแล้วเนี่ยขา8นี่จะเชื่อมต่อกับไฟ24โวลต์ไฟ24โวลต์ก็ได้มาจาก power supply ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นขา8จะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่กูชีอยู่ตรงนี้นะขา8ส่วนขาที่5นี้เป็นขาที่ต่อลงกราวของไฟ power ไม่ใช่ไฟคอนโทรลนะไฟ power ขา8จะต่ออยู่กับไฟ24โวลต์ซึ่งเป็นไฟภาคในภาค power ที่จะไปได้ไอมอเตอร์ได้อะไรต่างๆนะคราวนี้ก็เหลือขา6กับขา7ขา6กับขา7นี่จะต่อถึงกันในทางไฟฟ้าในเรือนชิปเพราะฉะนั้นกูเลือกใช้ขา6เป็นขาเดียวเราต้องต่อผ่าน R2 เพื่อที่จะลดทอนแรงเคลื่อนลงมาเหลือ15โวลต์เพื่อจะไปขับเกตโดยผ่านซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ผ่าน RG ตัวนี้เพราะนั้นกระแสก็จะไหลขณะที่สวิตชิ่งออนนะกูกดสวิตช์เนี่ยนะคอยดูกูกดนะขณะที่กดสวิตช์ตัวนี้อยู่กระแสไฟจะวิ่งในลูปสีแดงนี้ผ่าน R2 ผ่านซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ผ่าน RG แล้วก็แรงเคลื่อน20ที่ลดทอนเหลือ15โวลต์ก็จะมาประจุที่ขาเกตก็จะทำให้กระแสนี้ไหลเต็มที่ผ่านโหลดนี้ก็คือโซลีนอยด์แมกเนติกคอนแทคเตอร์นะไอ้ตัวนี้เขาเรียกแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะก็จะมีอำนาจแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคใหญ่นะที่จะปล่อยกระแสขนาดมหาศาลเนี่ยไปยังรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่ากูได้ต่อหลอดขนานกันไว้เพื่อให้เห็นว่าโอเคนะหลอดมันติดสว่างมันทำงานนะแต่ว่าขณะที่ครูกดอยู่เนี่ยขณะที่ครูถอนกำลังถอนนิ้วนะขณะที่ถอนนิ้วเนี่ย

ขา6ที่เป็นขาอาวุธของไอ้ TRP 250ตัวเนี้ยนะมันก็จะถูกต่ออยู่กับขา5เลยอันนี้เป็นทำหน้าที่เหมือนสวิตช์คางกระเดื่องก็คือไม่แตะบนก็แตะล่างไม่แตะไฟ24โวลต์ก็แตะไฟ0โวลต์นะตัวนี้การทำงานของไอ้ TRP 250จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการออกแบบวงจรเนี่ยก็ออกแบบในกระดาษแล้วก็เป็น requirement ที่เราจะใช้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้กระแสโหลดก่อนนะว่าโหลดนี่ขับเท่าไหร่แล้วก็เลือก MOSFET เลือก MOSFET แล้วเลือกส่วนที่จะอินเทอร์เฟซกับสัญญาณควบคุมนะว่าไฟที่เราใช้เนี่ยนะมันสูงกับขาเกตไหมถ้ามันสูงกับ maximum rating ของมันเนี่ยจะต้องใช้ thinner diode เนี่ยเป็นตัวลดทอนลงมาให้เหลือในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เอาไอ้การขับระหว่างสัญญาณควบคุมกับสัญญาณกำลังเนี่ยสัญญาณไดเนี่ยมันต่างสักกันมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันทางแสงมาใช้อย่างเช่นในตัวอย่างที่ครูได้ทดลองมาแล้วเนี่ยคือ TRP 250เป็นแบบนี้อันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เขาใช้ทั่วไปนะวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ในเรื่องของ MOSFET และ IGBT นะจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วแล้วก็สามารถออกแบบวงจรได้ในเบื้องต้นได้แล้วนะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็คราวหน้าเรามาพบกันในเรื่องของACR และ TIAC เป็นระดับต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถา

0: หนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขัน ็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
3: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมนีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมีนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะแน่นอนเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักอาศัยนะคะกว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังนะคะขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีตั้งแต่การเริ่มว่าทำอย่างไรนะคะมีการเรื่องโครงสร้างต่างๆจนมาวันนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยที่จะได้บ้านแล้วเราจะมีข้อถกเถียงอีกหนึ่งข้อนะคะว่าห้องไหนวางตรงไหนบางครั้งเนี่ยมีการวางตำแหน่งห้องไปแล้วแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะแน่นอนเราหลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับด้านความเชื่อนะคะบางคนเนี่ยมีความเชื่อหลากหลายตำรานะคะว่าถ้าหันห้องทิศนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเขาห้ามโบราณว่าไว้นี่เลยคำว่าโบราณว่าไว้นะคะสิ่งนี้เองนะคะก็ทำให้มีผลสืบต่อกันมานะคะระหว่างผู้ออกแบบเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาผู้ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ครูมีนจะนำมาเสนอให้ทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยจะเป็นการวางตำแหน่งห้องต่างๆที่เกี่ยวโยงกับตำแหน่งทิศทางนะคะของเรานะคะรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทิศทางทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่คะ8ทิศถูกไหมปกติเราก็จะเป็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกใช่ไหมคะตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะคะอะไรพวกนี้นะคะมีผลอย่างไรกับการออกแบบวันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะคะทิศตะวันออกนะคะรูปที่ครูให้มาก็คือเหมือนมีวิทยุกับเสียงเพลงและมีต้นไม้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งในด้านทิศตะวันออกนะคะตามตำราเนี่ยที่คุณครูไปศึกษามาเนาะบางตำราเขาเชื่อว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศทางแห่งมังกรทิศนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเสริมความแข็งแกร่งเสริมบารมีนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเหมือนกับว่าห้องนั้นๆเนี่ยให้เอาต้นไม้สีเขียวๆไปวางหรือบางครั้งเนี่ยมีการเปิดเพลงทำให้บรรยากาศทิศนั้นเนี่ยดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเพื่ออะไรทำให้บ้านเนี่ยมีความมีชีวิตชีวาคนอยู่ข้างในก็มีความสุขหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าห้องนอนของใครอยู่ในทิศนี้เนี่ยให้แอบบอกว่าให้ใช้ผ้าปูที่นอนในโทนสีเขียวนะคะหรือในโทนสีธรรมชาติจะทำให้ห้องของเราหรือว่าบ้านของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเป็นจริงอย่างที่ครูพูดไหมลองหันไปดูในบ้านตัวเองว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะนอกจากทิศตะวันออกแล้วนะคะต่อมาทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นทิศทางที่ลมพัดผ่านเข้ามานะคะจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นช่องหน้าต่างแล้วก็มีรูปเจ้าตุ๊กตาไก่น้อยๆใช่ไหมคะทำไมถึงครูถึงหยิบยกรูปนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามตำราจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าไก่นะคะถ้าเกิดว่ามีไก่หรือมีนกเป็นสัตว์ที่บินได้เนี่ยบินมาเกาะตรงช่องหน้าต่างจะทำให้เกิดความโชคดีนะคะเขาถึงได้บอกว่าถ้าทิศทางนี้เนี่ยให้ลองหาตุ๊กตารูปปั้นไก่ตัวเล็กๆนะคะหรือว่ารูปปั้นนกตัวเล็กๆเนี่ยมาวางไว้จะยิ่งทำให้มีความโชคดีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องลองพิสูจน์กันนะคะนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อของความโชคดีเขาบอกว่าทิศทางนี้เนี่ยนะคะให้เราเปิดหน้าต่างเพื่อทำให้เรียกทรัพย์สมบัติเรียกความโชคดีเข้ามาแต่ในหลักความเป็นจริงคืออะไรคะการเปิดหน้าต่างก็เหมือนเป็นการระบายอากาศถูกต้องไหมคะการระบายอากาศก็ทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราผ่านไป2ทิศที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะนั่นก็คือทิศใต้นั่นเองนะคะทิศใต้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะทิศใต้ในรูปนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของมีกากบาทคู่กับอ่างน้ำทิศใต้นะคะตามความเชื่อเขาเชื่อว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศของเป็นธาตุไฟนะคะเขาก็เลยมีข้อห้ามไว้ว่าถ้าเกิดว่าตรงช่วงนี้เนี่ยนะคะมีใครเอาอ่างปลาหรืออ่างน้ำไปตั้งไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองขยับอ่างปลาอ่างน้ำไปไว้ในทิศทางอื่นเพราะว่าในทิศใต้เนี่ยนะคะเป็นทิศทางแห่งไฟน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดการสู้กันทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่แบบร้อนรุ่มกระวนกระวายใจนะคะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะคะครูก็จะกล่าวว่าในห้องนี้ถ้าอยู่ในทิศนี้เนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาบอกไว้หรือไม่นะคะอ
อันนี้ก็คือในส่วนนี้ที่ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีน้ำอ่างปลานะคะโหลหรือเป็นขวดอะไรต่างๆที่วางในจุดนี้เนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมุมได้ลองเปลี่ยนมุมดูอันนี้เป็นตามความเชื่อนะคะนอกเหนือจากทิศใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะนอกเหนือจากทิศใต้นะคะก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาว่ากันว่าในทิศนี้เนี่ยเป็นทิศแห่งความรักนะคะเป็นทิศแห่งความรักนะคะถ้ามีกิจกรรมณห้องนี้หรือมีห้องอะไรที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามทำให้ห้องที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเกิดความสกปรกนะคะให้ดูแลรักษาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอหรือให้เพิ่มแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้เนี่ยก็คือเพิ่มโคมไฟนะคะเพิ่มหลอดไฟตามเพดานตามมุมห้องเข้าไปเพื่อให้ห้องดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงในหลักความเป็นจริงเขาบอกว่าอะไรคะถ้าในพูดถึงหลักความเป็นจริงถ้าบ้านสกปรกห้องสกปรกแน่นอนเราก็จะทะเลาะกันเองในบ้านทำไมถึงทำสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ในทางความเชื่อเขาบอกว่าทิศทางนี้เนี่ยเป็นทิศทางแห่งความรักนั่นเองนะคะนอกเหนือจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะก็จะมีในทิศตะวันตกบางครั้งเราจะเคยได้ยินเวลาที่กำลังถกเถียงกันว่าหน้าบ้านหันไปทางไหนดีก็จะมีคำพูดลอยเข้ามาว่าทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตะวันตกถูกไหมคะบางครั้งแค่เราได้ยินคำว่าพระอาทิตย์ตกทางไหนเราก็จะรู้สึกถึงความไม่ดีความโชคร้ายนะคะตามความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศทางของดาวโจรนะคะเป็นทิศทางของดาวโจรถ้าเกิดว่าประตูบ้านหันไปทางนี้เนี่ยอาจจะทำให้บ้านนั้นเป็นที่หมายปองของเหล่าโจรขโมยต่างๆแต่ถ้าเราพูดถึงในหลักความเป็นจริงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดจะเกิดเหตุร้ายกับบ้านทำยังไงมันก็เกิดแต่เขาบอกว่าด้านความเชื่อบางคนเขามีความเชื่อทางด้านนี้เขาก็มีทางแก้ด้วยการที่อย่างในรูปนะคะเอารูปปั้นตุ๊กตาน้องหมาลูกปั้นตุ๊กตาสุนัขตัวเล็กๆไปวางไว้เขาบอกว่าน้องหมาเนี่ยจะช่วยรักษาจะช่วยส่งเสียงถ้าเกิดมีขโมยเข้าบ้านต่างๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีทางแก้ถ้าต้องหันไปทางทิศตะวันตกจริงๆทางทิศทางของดาวโจรให้เอารูปปั้นน้องหมาไปวางไว้นะคะเพื่อเหมือนเป็นการขู่เนาะเหมือนเป็นการขู่นะคะอันนี้ก็คือทิศตะวันตกนั่นเองนะคะนอกจากทิศตะวันตกก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศที่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งนะคะเขาบอกว่าถ้าในบ้านเนี่ยมีคนป่วยนะคะมีคนป่วยที่ต้องดูแลให้เอามาอยู่ในห้องนี้หรือว่าจัดวางห้องนี้สำหรับการดูแลคนป่วยเนี่ยจะทำให้ดียิ่งขึ้นเหมือนมีพลังส่งผลให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในทิศทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องของทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านำกระดิ่งหรือพวงกุญแจหรือโมบายนะคะกระดิ่งเข้าไปแขวนในห้องนะคะให้เกิดเสียงก้องกังวานจะยิ่งทำให้ห้องเนี่ยมีพลังพลังนี้หมายถึงอะไรพลังในด้านที่ดีนะคะส่งเสริมคนในบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วทิศเหนือรูปนี้นะคะเป็นรูปของเรือสำเภาเราจะคุ้นชินมากบางครั้งเนี่ยบางบ้านนะคะเราจะเห็นว่าเขานิยมนำโมเดลโมเดลจำลองของเรือสำเภานะคะจากเป็นในเรื่องของยกก็ดีเป็นไม้ก็ดีนะคะที่เอาไปตั้งไว้นะคะเขามีความเชื่อว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศแห่งการเจรจาค้าขายเนาะการเจรจาค้าขายนะคะถ้ามีการนำเรือสำเภาไปวางไว้เหมือนกับว่าขนทรัพย์สมบัติขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยค้าขายดีกิจการร่ำรวยนะคะเจริญยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในที่มาในความเชื่อของการนำเรือสำเภาเข้าไปวางนะคะไม่ใช่ว่าไปวางทิศไหนก็ได้เขามีความเชื่ออยู่ถ้าวางในทิศเหนือเนี่ยจะยิ่งทำให้ดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเป็นความเชื่อเราต้องพิสูจน์เอานะคะนอกเหนือจากทิศเหนือนะคะทิศสุดท้ายแล้วเนาะทิศที่8นะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศเนี้ยเป็นทิศของธาตุไม้นะคะธาตุไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ห้องดูมีพลังมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะหรือของตกแต่งที่ทำจากไม้โทนสีเข้มไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้พลังในห้องนั้นเนี่ยดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะทั้ง8ทิศนะคะ
มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวไหมไม่มีมีหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์หรือเปล่าไม่มีแต่ครูนํามาพูดให้กับทุกคนในเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีการทั้งในด้านของวิศวกรการออกแบบนะคะการตกลงกับผู้รับเหมาความเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยในเมื่อเขาออกแบบบ้านแล้วเขาลงทุนไปแล้วนะคะเขาก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะคงไม่มีใครสร้างบ้านแล้วมีคนมาทักว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ไม่ดีนะตำแหน่งนี้เป็นดาวโจรนะคะตำแหน่งนี้ทำให้คนอยู่แล้วร้อนลุ่มนะคะเจ้าของบ้านก็จะเกิดความไม่สบายใจนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอ่ะคุณครูก็เลยมีคำถามนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราทุกคนกันนะคะตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยเราจะเคยได้ยินคำนี้แน่นอนวิศวกรออกแบบผู้ออกแบบมาแทบตายสุดท้ายเราแพ้ให้กับห่วงจุ้ยของตำแหน่งห้องอันนี้จริงเท็จแค่ไหนหรือบางครั้งเนี่ยการออกแบบกับทิศทางความเชื่อต้องไปควบคู่กันจะยิ่งทำให้บ้านของเราเนี่ยเสร็จตามกระบวนการได้เร็วขึ้นนะคะมาดูกันตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยที่ครูพูดถึงคืออะไรนะคะอันแรกเลยนะคะห้องครัวนะคะห้องครัวอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกอันนี้ในเรื่องของความเชื่อนะคะถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกถ้าเราพูดถึงทางความเชื่อเราก็อาจจะเชื่อไปแบบนั้นเลยแต่ว่าเราลองมองย้อนมาถึงความเป็นจริงกันห้องครัวนะคะเป็นห้องที่เราไว้ใช้รับประทานอาหารนะคะเป็นห้องที่เราเอาไว้ใช้ปรุงอาหารทำกิจกรรมกับครอบครัวถูกไหมคะต้องมีการปรุงอาหารให้สดใหม่นะคะมีความสะอาดถ้าห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องน้ำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ชำระร่างกายถูกไหมคะบางครั้งอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาเพราะฉะนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าทั้งสองห้องนี้อยู่ใกล้กันพูดถึงหลักความเหมาะสมเนี่ยคือไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคุณแม่กำลังประกอบอาหารคุณลูกเข้าห้องน้ำเพื่อชำระภารกิจส่วนตัวถูกไหมคะทั้งสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงก็คือไม่ได้แต่ในด้านของความเชื่อเขาเลยบอกว่าถ้าห้องนี้อยู่ติดกันจะทำให้เกิดความอับโชคนั่นเองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใต้บันไดจะทำสิ่งใดมักไม่สำเร็จอันนี้คือในด้านของความชั่วนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นบ้าน2ชั้นเนาะตรงใต้บันไดนะคะจากชั้น1ไปชั้น2เขาจะมีห้องเล็กๆอยู่หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นของชั้นลอยนะคะบางคนเขาจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ใช้สอยบางคนเป็นห้องเก็บของเป็นพื้นที่ส่วนอื่นๆนะคะหรือเขาจะเอามาปรับเป็นห้องครัวเขาก็เลยเป็นความเชื่อที่บอกว่าถ้าห้องครัวเนี่ยอยู่ใต้บันไดจนในบ้านทำสิ่งใดมักทำไม่สำเร็จแต่เราลองนึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องครัวเป็นห้องที่ประกอบอาหารต้องใช้แก๊สหุงต้มถูกไหมคะมีประกายไฟเกิดขึ้นมีความร้อนที่ผ่านมีกลิ่นอับต่างๆทั้งกลิ่นที่หอมพอผ่านไปก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลองคิดดูคนที่อยู่ห้องตำแหน่งเดียวกับห้องครัวที่อยู่ห้องใต้บันไดเป็นไงคะกำลังนอนพักผ่อนอยู่ด้านล่างมีการประกอบอาหารมีการใช้ไฟมีการเสียงตำน้ำพริกเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้านความเชื่อเขาบอกว่าทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จกับด้านความเป็นจริงก็คือมันไม่เหมาะสมนั่นเองอันนี้คือข้อที่สองแล้วนะคะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยโอ๊ะจริงหรือเปล่าแค่เตาไฟเตาแก๊สอยู่ใกล้หน้าต่างทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเอาเตาไฟไว้ใกล้หน้าต่างนะเดี๋ยวคนในบ้านจะมีอาการเจ็บป่วยจริงหรอแต่ในความเป็นจริงคือไงคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะหน้าต่างเป็นช่องที่มีลมพัดผ่านถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่ามีลมพายุหมุนพัดเข้ามาพอดีเพราะว่าทิศทางลมเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ถูกต้องไหมคะคุณแม่กำลังเร่งไฟทอดปลาทอดปลาเลยเร่งไฟขั้นสุดมีลมพัดมาวูบหนึ่งวูบประกายไฟตรงนั้นนะคะอาจทำให้คุณแม่เกิดอันตรายเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บป่วยได้ไหมเจ็บป่วยได้นะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะเตาไฟไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทำให้เราควบคุมไฟได้ยากอันนี้เห็นไหมคะคุณครูได้ยกตัวอย่างข้อเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อกับหลักความเป็นจริงนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าพื้นห้องครัวสูงสูงต่ำต่ำเป็นสัญลักษณ์ของความอับโชคโอ้โหจะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเลยหรอนะคะ
ถ้าพื้นห้องครัวสูงๆต่ำๆเรามองในแง่ความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องครัวพื้นห้องอื่นๆถ้าเกิดระดับพื้นไม่เท่ากันแน่นอนนะคะบางครั้งในบ้านเนี่ยเรามีเด็กน้อยมีผู้สูงอายุนะคะระดับพื้นห้องที่ไม่เท่ากันแน่นอนค่ะทำให้เราสะดุดล้มได้ง่ายถูกต้องไหมคะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในแง่ความเป็นจริงนะคะในการออกแบบพื้นต่างๆเขาจะไม่ค่อยลดระดับให้มีหลากหลายระดับในห้องเดียวนะคะก็จะเป็นระดับเดียวไปเลยนะคะบางครั้งเราเดินด้วยความเคยชินเราก็จะไม่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นในห้องครัวนะคะตามหลักความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ห้องน้ำจะอับโชคจริงไหมนะคะก็เราได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทานข้าวอยู่ใกล้ห้องน้ำก็คงจะไม่น่าจะอร่อยสักเท่าไหร่นะคะอยู่ใต้บันไดจะทำให้การทำงานก็ไม่สำเร็จนะคะระหว่างเดินขึ้นเดินลงคนก็ประกอบอาหารใต้บันไดในขณะที่เราเดินขึ้นเดินลงหรือว่าห้องที่อยู่เหนือห้องครัวตรงนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ชอบใจนักนะคะเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยก็จริงอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้ที่เราคาดไม่ถึงถูกต้องไหมคะสุดท้ายสูงสูงต่ำต่ำคือในลักษณะของพื้นจะทำให้เกิดความอับโชคการที่เราเจ็บป่วยหรือการที่เราเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเราก็โทษชะตาฟ้าดินเหมือนกันว่าโอ๊ยทำไมผีพากล้ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยห่วงจุ้ยกับหลักความเป็นจริงจริงๆแล้วมันคือการสอดคล้องกันนั่นเองเพื่อให้เราระมัดระวังในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของห้องครัวนะคะห้องต่อมาห้องนอนนะคะห้องนอนอย่างที่ครูเนี่ยเคยได้บอกไปใน EP ก่อนๆนะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยนะคะเรามักจะใช้เวลาเนี่ยอยู่ในห้องนอนเนี่ย6-7ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะคะการที่วางตำแหน่งห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าเตียงนอนควรจะอยู่ห่างจากประตูลองสังเกตห้องนอนตัวเองห้องเตียงนอนเราถ้าในที่เรามีพื้นที่ถูกต้องไหมคะเราก็คงไม่อยากเอาเตียงนอนเราไว้ใกล้ประตูเพราะว่าอะไรหนึ่งระหว่างที่เราพักผ่อนคุณพ่อคุณแม่เปิดเข้ามาหรือว่าญาติพี่น้องเปิดเข้ามาก็จะทำให้เราสะดุ้งตื่นตกใจถูกต้องไหมคะหรือในแง่ของความปลอดภัยบางครั้งเนี่ยการเปิดประตูเข้าประตูออกกับคนที่นอนอยู่แล้วเตียงนอนอยู่ใกล้ประตูนะคะเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ในแง่ของความเชื่อเขาเหมือนกับเชื่อว่าถ้าประตูห้องนอนเปิดมาแล้วเจอเตียงนอนเลยเนี่ยจะเจอกับความโชคร้ายนะคะก็เหมือนกันนะคะเราพักผ่อนอยู่ดีๆมีคนเปิดเข้ามาเราก็สะดุ้งตื่นตกใจการพักผ่อนของเราเนี่ยก็จะหยุดชะงักลงทันที

คะด้านข้างหัวเตียงนะคะก็จะมีการวางโต๊ะตัวเล็กๆเพื่อวางโคมไฟวางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอื้อมไปหยิบถึงนะคะด้านข้างเตียงนอนมีพรมที่วางอยู่จะทำให้เรารู้สึกนุ่มสบายสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้พลังที่หมุนเวียนรอบๆเตียงนอนเนี่ยหรือภายในห้องนอนเนี่ยทำให้เรารู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายในห้องนอนนะคะก็คือในเรื่องของความสมดุลในห้องนอนนะคะทำอย่างไรถึงจะสมดุลนะคะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าห้องนอนบางคนเนี่ยห้องนอนของบางคนก็จะมีทีวีตั้งอยู่ด้วยเพื่อเหมือนกับว่าเรานอนไปเราดูทีวีไปนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณครูเคยอ่านหนังสือบางเล่มนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวเรานอนอยู่บนเตียงนอนขณะดูซีรีส์นะคะดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ฝรั่งดูหนังต่างๆเนี่ยสารในร่างกายเราเนี่ยจะทำให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราดูเมื่อหนังเรื่องนั้นจบและเราจะนอนใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกตัวได้เลยเราจะนอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วสภาพแวดล้อมความสมดุลในห้องนอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราพักผ่อนได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนอนนะคะการวางตำแหน่งเตียงนอนนะคะหัวเตียงควรหันไปทางไหนนะคะห้องนอนควรมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นโต๊ะทำงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะไม่ควรจะที่จะอยู่ในห้องนอนเนาะถ้าเกิดว่าบ้านใครสามารถแบ่งสัดส่วนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่คอนโดมิเนียมนะคะอยู่หอพักแล้วเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะก็เป็นการจัดวางมุมการทำงานนะคะมุมพักผ่อนนอนหลับนะคะมุมที่เอาไว้นั่งเล่นเราสามารถจัดแยกเอาไว้ได้นะคะเพื่อแยกสัดส่วนการทำงานของระบบประสาทของเรานะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วมีอะไรอีกนะคะในห้องถัดมานะคะนั่นก็คือในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกเนี่ยนะคะโทนสีที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าควรใช้เกี่ยวกับโทนสีของธรรมชาติทำไมครูถึงพูดถึงเรื่องของโทนสีธรรมชาติโทนสีธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสีครีมถูกไหมคะสีครีมจะทำให้เราดูนุ่มนวลสบายตาสีน้ำตาลอ่อนหรือออกไปทางสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนๆจะยิ่งทำให้คนในครอบครัวของเราที่มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกสบายเพราะว่าห้องรับแขกบางครั้งบางคนก็จะใช้ในเรื่องของการทานข้าวการพบปะสังสรรค์การพูดคุยการใช้เวลาว่างระหว่างครอบครัวถ้ายิ่งห้องนี้ดูน่าใช้ดูโล่งดูโปร่งนะคะคนในครอบครัวก็จะมารวมกันตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเน้นความสดชื่นความมีชีวิตชีวานะคะระดับของห้องรับแขกไม่ควรอยู่สูงกว่าห้องรับประทานอาหารอย่างที่ครูไปเหมือนบอกเหมือนในสไลด์ที่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับห้องครัวไม่ควรให้มีพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่บ้านเนี่ยเขาระดับส่วนใหญ่นะคะเขาจะลดระดับพื้นที่ที่ไม่เท่ากันก็คือพื้นห้องน้ำถูกต้องไหมคะถ้าเราลองสังเกตบ้านของตัวเองนะคะห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าพื้นห้องอื่นๆประมาณ10เซนนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีเป็นพื้นที่น้ำขังแต่ว่าพื้นอื่นๆในห้องจะเป็นพื้นที่ระดับเท่ากันนอกจากว่าบ้านหลังนั้นมีการออกแบบให้มีบันไดนะมีบันไดขึ้นเพื่อไปยังห้องรับแขกหรือว่าเป็นบันไดหลุมนะคะเพื่อไปยังพื้นที่ที่ถูกออกแบบไว้แบบนี้ถือว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่เป็นพื้นเป็นพื้นห้องรับแขกกับห้องครัวแล้วระดับต่างกันเลยเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อตัวเรานะคะก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบในห้องรับแขกหลักๆวันนี้เนี่ยที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีในเรื่องของห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ห้องเนี้ยเป็นหัวใจหลักของในของบ้านหนึ่งหลังนะคะในการออกแบบนอกเหนือจากนี้อีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะห้องไหนควรอยู่ทิศไหนมาดูกันนะคะตัวอย่างห้องก็จะมีห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกถูกไหมคะห้องไหนควรอยู่ในทิศทางไหนนะคะมาดูกันห้องนอนนะคะห้องนอนควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกจริงหรือไม่ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ห้องนั้นนะคะหรือส่วนของบ้านนั้นเนี่ยจะได้รับแสงแดดเป็นห้องแรกในยามเช้าถูกต้องไหมคะการที่เรารับแสงแดดในช่วงเช้าเนี่ยหนึ่งเลยแดดเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วถ้าเป็นในช่วงเช้าตรู่เนี่ยแสงแดดเนี่ยเขาจะมีวิตามินนะคะที่เหมาะกับการที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นการวางตำแหน่งห้องนอนให้อยู่ในทิศตะวันออกจะทำให้ยามเช้าเนี่ยเราได้รับพลังจากแสงแดดนะคะเราได้เจอแสงแดดตอนเช้าเพราะบางครั้งเนี่ยเรากลับ

มาจากทำงานหรือกลับมาจากเรียนก็มืดแล้วนะคะเราไม่มีเวลาที่จะได้รับชมกับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นการวางห้องนอนไว้ในทิศทางของทิศตะวันออกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับแสงแดดเมื่อเราตื่นมาเนี่ยจะทำให้สายตาเราเนี่ยโฟกัสไปเลยปรับโฟกัสที่จะพร้อมที่จะเริ่มกับการทำงานในวันแรกแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากไม่โอเคไม่ชอบไม่อยากได้รับแสงแดดตอนเช้าเพราะว่าการทำงานของนายบางคนเนี่ยทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันเนี่ยต้องการพักผ่อนถามว่าสิ่งเนื้อหาที่คุณนำมาเสนอทุกคนต้องทำตามนี้ไหมไม่นะคะเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบางคนที่ช่วงกลางวันจะต้องได้รับการพักผ่อนนะคะห้องนั้นต้องมืดเพื่อที่จะหลอกให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงกลางคืนจะต้องออกไปทำงานเขาก็จะไม่นิยมที่จะเอาห้องนอนไว้ในทิศของทิศตะวันออกก็จะเป็นทิศอื่นๆในบ้านนะคะในกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตกลงกับผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้แจ้งส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ห้องนอนไปอยู่ในทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าเป็นปกติที่ทุกคนใช้กันนะคะค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งของห้องนอนนะคะควรจะหันไปทางทิศไหนเนาะเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ห้องนอนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นคือตำแหน่งของห้องนอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากว่าทิศที่เราควรจะวางแล้วนะคะตำแหน่งภายในบ้านของห้องนอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างในรูปนี้นะคะห้องนอนนะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าห้องนอนนะคะอยู่กลางบ้านถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะทำไมเขาถึงใช้ประโยคนี้มาบอกเรานะคะถ้าห้องนอนอยู่กลางบ้านถึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยคือหัวใจของบ้านนะคะจะดูจากในรูปเลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าห้องนอนตรงนี้ค่ะจะมีเตียงนอนที่อยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีเขาบอกตรงกลางบ้านเนี่ยเป็นหัวใจของบ้านนะคะรวมของพลังต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าแสงแดดที่จะสาดส่องนะคะจะมาถึงได้ยากเพราะว่ากว่าจะมาถึงตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยเขาก็ผ่านในส่วนของห้องอื่นๆมาแล้วนะคะนอกเหนือจากแสงแดดที่เข้ามายากแล้วนะคะการระบายอากาศนะคะหรือว่าความลื่นไหลความโฟลว์ของอากาศก็มีลดน้อยลงเพราะว่าเตียงนอนห้องนอนของเราอยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากเลือกให้ห้องนอนอยู่กลางบ้านก็ต้องดูว่าสภาพของแปลนบ้านเราเป็นยังไงเหมาะสมหรือไม่นะคะนอกเหนือจากตำแหน่งกลางบ้านแล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะต่อมาเขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านเขาถือว่าเป็นตำแหน่งของบริวารเพราะฉะนั้นแล้วห้องนอนเนี่ยควรที่จะอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของประธานเรามาดูตรงนี้กันนะคะเหมาะสมหรือไม่ถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะบางครั้งบางบ้านก็ทำเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถถูกไหมคะเป็นพื้นที่ของการทำกิจกรรมของคนในครอบครัวนะคะหรือมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านมีใครก็แล้วแต่มาหาบริเวณหน้าบ้านเป็นบริเวณที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาแน่นอนเขาได้บอกว่าเป็นพื้นที่ของบริวารนะคะถ้าเรานึกในความเหมาะสมต่างๆนะคะห้องนอนต้องการความเงียบสงบมีคนผ่านไปผ่านมาแน่นอนตรงนี้ไม่เหมาะสมแล้วตำแหน่งหลังบ้านที่เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งประธานล่ะถ้าหลังบ้านนะคะเขาจะมีข้อติอยู่นิดนึงนะคะบางครั้งบางบ้านเขาก็นิยมเนี่ยนำห้องครัวไว้ทางด้านหลังเพราะเขาบอกว่าสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการจัดเก็บต่อการล้างต่างๆนะคะถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวนั่นคือไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าบ้านก็ดีกลางบ้านก็ดีหรือว่าหลังบ้านก็ดีนะคะมันเป็นตำแหน่งทางความเชื่อก็จริงแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าแปลนบ้านขอบเขตของบ้านเราอยู่ณตรงไหนนะคะนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวจะทำให้เราเป็นคนโมโหง่ายจริงหรือไม่นะคะจริงหรือไม่มาดูกันคำนี้ถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเมื่อกี้เหมือนที่ครูบอกว่าตำแหน่งหลังบ้านถ้ามันดันเป็นห้องครัวพอดีห้องนอนก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมคะและดันเขาบอกไว้ว่าอีกห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเป็นคนโมโหง่ายจริงไหมถ้าเป็นครูมีนนะคะพักผ่อนอยู่ในห้องนอนติดอยู่กับห้องครัวที่มีสมาชิกคนอื่นในบ้านเข้ามาประกอบอาหารเข้ามาทำอาหารรับประทานนะคะเข้ามาทานข้าวนะคะแน่นอนเขาก็จะมีเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามมากลิ่นที่ว่าอาจจะเป็นกลิ่นหอมของอาหารก็ได้หรือเป็นกลิ่นของการล้างต่างๆนะคะแน่นอนนะคะตรงนี้จะทำให้คนที่พักผ่อนอยู่ในบ้านเนาะรู้สึกถึงความที่ไม่สงบมีสิ่งมารบกวนนั่นจึงทำเป็น
นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรมารบกวนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในข้อนี้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะถ้าหันปลายเตียงของเรานะคะไปทางประตูเขาจะรู้สึกว่าจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจะนอนไม่หลับจะทำให้ถูกผีอำบ่อยอันนี้จริงหรือไม่นะคะถ้าปลายเตียงของเราเนี่ยเหมือนในรูปภาพนะคะปลายเตียงหันไปทางประตูนะคะจะทำให้ระดับสายตาของเรามองเห็นจะมีช่องแสงตรงช่องลอดของประตูทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะนึกคิดจินตนาการไปก็ได้ว่าเอ๊ะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงณตรงนี้นะคะรูปภาพนี้ก็เลยเป็นรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะจากโฮมกูรูนะคะเขาบอกว่าในรูปนะคะจะมีสัญลักษณ์3อันที่เป็นลักษณะของการต้องห้ามนะคะ1ก็คือตำแหน่งของปลายเตียงตรงกับประตูนะคะ2หัวเตียงอยู่ชิดติดกับประตูเลยนะคะ3ปลายเตียงตรงกับหน้าต่างและเยื้องกับประตูนะคะใน3ลักษณะนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่นะคะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเราจะรู้สึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าช่องหน้าต่างมีอะไรผ่านไปผ่านมาไหมนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลไปเองแล้วก็การพักผ่อนของเราเนี่ยจะไม่เต็มร้อยนั่นเองนะคะเขาถึงได้บอกว่าตำแหน่งของเตียงนอนควรอยู่ตรงมุมห้องอะมุมใดมุมหนึ่งนะคะตรงเพื่อให้เป็นเส้นทแยงกับประตูจะทำให้สายตาเราเนี่ยสามารถกวาดได้รอบห้องเลยว่ามีใครเข้ามาไหมหรือว่ามีแสงอะไรลอดผ่านมาหรือเปล่าตำแหน่งนี้เองค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูแถมให้เนาะเพราะห้องน้ำส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาหลักระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำนะคะเขาบอกว่าถ้าห้องน้ำอยู่กลางบ้านถือเป็นตำแหน่งที่แตกแยกในนี้เป็นด้านความเชื่อแต่ในลักษณะของความเป็นจริงห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ถูกต้องไหมคะมีระบบทั้งน้ำดีน้ำเสียถ้าในระบบน้ำดีเกิดมีท่อรั่วไหลก็จะมีน้ำเจิ่งนองกลางบ้านระบบน้ำเสียเกิดมีท่อต่างๆเกิดมีการชำรุดการซ่อมแซมก็เป็นไปได้ยากนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้หรือว่านะคะห้องน้ำอยู่สุดปลายทางเดินอ่ะในรูปนี้นะคะห้องน้ำอยู่ตรงกับปลายทางเดินไม่เหมาะสมเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าหาห้องน้ำรู้สึกเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่เรานึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องน้ำอยู่ปลายทางเดินทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินตรงทางเดินเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะการเข้าห้องน้ำรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เองนะคะที่เป็นข้อควรระมัดระวังทั้งในเรื่องของห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะนอกจากห้องนอนนะคะก็จะมีในเรื่องของห้องรับแขกแล้วก็ห้องทำงานนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานควรอยู่ในทิศไหนนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานเขาบอกว่าควรจะอยู่ในทิศเหนือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำไมทำไมนะคะมาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะคะเนื่องจากไม่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามานะคะในยามบ่ายจึงทำให้ไม่ร้อนจริงไหมเราลองนึกภาพตามก่อนทิศเหนืออยู่ตรงไหนอ่ะสมมติว่าด้านหน้าคุณครูชงไหมคะถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะคะทิศเหนือจะอยู่ด้านหน้าเราทิศใต้จะอยู่ด้านหลังเราถูกไหมคะทิศตะวันออกอยู่ขวามือตะวันตกอยู่ซ้ายมืออันนี้คือทิศตามปกติเขาบอกว่าทิศเหนือช่วงบ่ายแสงแดดจะไม่สาดส่องเพราะว่าแสงแดดของพระอาทิตย์เขาจะหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยห้องรับแขกนะคะห้องทำงานไม่ควรที่จะได้รับแสงแดดยามบ่ายมากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้บ้านเนี่ยร้อนแล้วก็คนที่จะมานั่งพักผ่อนในห้องนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากใช้พื้นที่ผู้คนในบ้านก็จะไม่มารวมกันนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเลี่ยงมุมของแสงแดดได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าก็ในบ้านมันมีพื้นที่แค่นี้อ่ะมันไม่สามารถอยู่ทิศนี้ได้เขาก็จะมีการออกแบบให้ห้องรับแขกนะคะติดกับสวนนะคะติดกับสวนหน้าบ้านหรือมีการติดม่านเพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งต่างๆข้อกำหนดเกี่ยวกับทิศทางของลมทิศทางของแสงแดดกับพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยมันไม่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันวิธีทางแก้ก็มีค่ะถ้าห้องรับแขกกับห้องทำงานไม่สามารถอยู่ในทางทิศเหนือได้นะคะเขาก็จะมีการวางมุมสำหรับสวนหย่อมเล็กๆมีน้ำพุเล็กๆด้านข้างแล้วก็มีช่องกระจกเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นนะคะทำให้เราสดชื่นเย็นสบายอันนี้ก็เป็นทางออกอีกทางนึงเหมือนกัน
นะคะมาดูในส่วนของห้องครัวเขาบอกว่าอะไรนะคะห้องครัวควรที่จะอยู่ในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นห้องที่ได้รับแสงพอเหมาะนะคะมีลมพัดเพื่อช่วยทำให้บรรยากาศเนี่ยดูสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เองห้องครัวนะคะถ้าแสงแดดสาดส่องเข้ามาจะทำให้เหมือนกับช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นนะคะการช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยแสงแดดก็ช่วยได้แสงแดดยามบ่ายนะคะเป็นแดดที่ร้อนทำให้ห้องดูสะอาดดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วนะคะก็ในเรื่องของฮวงจุ้ยตำแหน่งบ้านต่างๆพวกนี้ค่ะถามว่าสำคัญกับเราไหมเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราออกแบบไปแล้วผู้ออกแบบเขาได้ออกแบบวางตำแหน่งห้องมาแล้วแต่ว่าต้องมีการมาเปลี่ยนแปลงทีหลังนะคะก็ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะค่ะอย่างวันนี้นะคะที่เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่องของตำแหน่งห้องวางอย่างไรให้เหมาะสมนะคะอย่างต้น EP ครูได้หยิบยกตัวอย่างมาทิศทั้ง8ทิศใช่ไหมคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะทิศใดมีความเหมาะสมอย่างไรนะคะทิศตะวันตกเขามีในเรื่องความเชื่อที่ว่าไม่เหมาะสมเขาก็มีทางแก้มาให้ใครที่จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้นะคะตำแหน่งห้องต่างๆเป็นอย่างไรนะคะห้องนอนควรอยู่ณทิศไหนนะคะเพื่อที่ให้เรารับแสงแดดให้เรารับสิ่งที่ดีเป็นพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะห้องน้ำมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรนะคะห้องน้ำไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้านถูกต้องไหมคะการเซอร์วิสการซ่อมบำรุงทำได้ยากนะคะไม่ควรอยู่ตรงกับทางเดินถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาในลักษณะของพุ่งตรงพอดีถูกไหมคะห้องนอนนะคะอย่างไรที่ไม่เหมาะสมนะคะห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวไม่ว่าจะด้วยความเชื่อก็ตามหรือในแง่หลักความเป็นจริงก็ตามนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือนะคะทำไมถึงหันไปทางทิศนี้อย่างน้อยเนี่ยในยามเช้าก็ได้รับแสงแดดหรือแม้แต่ตำแหน่งของเตียงนอนก็ตามนะคะเตียงนอนนะคะอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมนะคะถ้าเป็นไปได้มีพื้นที่สำหรับการจัดวางอย่างที่ครูแนะนำนะคะไว้ตรงมุมห้องนะคะตรงมุมห้องแล้วอย่างไรให้ด้านข้างเตียงของเราอยู่ชิดกับหน้าต่างถูกไหมคะเพื่อที่ให้ยามเช้าเราได้รับแสงแดดพร้อมสดชื่นที่จะไปทำงานนะคะแล้วก็ให้ระดับสายตาเราเนี่ยอยู่ตรงมุมห้องพอดีสามารถมองเห็นทุกส่วนของห้องได้นะคะมองเห็นประตูว่ามีใครผ่านเข้าออกมาหรือไม่นะคะให้เว้นถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กให้เราเว้นการที่หัวเตียงอยู่ชิดกับประตูถ้าเป็นไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้เองที่คุณครูนำมาเสนอในวันนี้ถามว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอยู่ที่ว่าใครพึงใจที่จะเลือกใช้แบบไหนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำมาให้ทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับการจัดวางห้องอย่างไรให้เหมาะสมนะคะในส่วนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะแน่นอนว่าจะมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับวันนี้ครูมีนขออนุญาตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานเราจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน 10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการงานพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
3: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
5: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรือ

0: ุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกลเกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกลเกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่คยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของคยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับคยศว่าเนี่ยเราไกลเกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับคยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไกลเกลี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกลเกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกลเกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกลเกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกลเกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกลเกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกลเกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกลเกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออน

0: คะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีนึงเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดเขาให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างนึงคือ Facebook GroupFacebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมุติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเพื่อให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วแล้วเรามีกลุ่มที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายแล้วสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มสมัยนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาคิดว่าเขาจะจ้างคนอื่นๆทำการแชร์เพจให้เขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมติว่าเราอะทำการแชร์สมมติว่าโอเคตอนนี้เราบอกถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมติว่าอย่างส่งไปให้ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วใน A ก็เข้าไปร่วมแล้วใน A ไปโพสต์ได้แล้วกดแชร์ได้แล้วใน A ก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้เราอะไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราอะทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ Marketplace
Facebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้าสินค้ามือ1มือ2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook อ่ะไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนนี้นะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราอ่ะจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเราอะนะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพต้องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดจะขายของออนไลน์นะคะบน Facebook เราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็เอาสินค้าเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสต์ขายของเยอะจังในหน้าเนี้ยเราไม่อยากดูเลยเราอะบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาอะเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสต์สิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราอะคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหนคิดชื่อเพจยังไงให้ปังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของการสินค้าประเภทนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะ

หรือเราจะเซิร์ชในส่วนที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนด์นี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่เขาสร้างไว้เป็นแบบไหนบ้างอันทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสต์ลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสต์อ่ะควรจะโพสต์แบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยาดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยาดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshopเกิดจากว่าที่เขาว่าให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทำปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนของเนี้ยว่าอ๋ออันที่เดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันนี้จะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวางนะคะก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เลยมีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน1,500เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปเสียหรือต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะรูปบ้านซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไปกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติตรงนี้ค่ะถ้าเพจเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมุติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะลักษณาวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะสอนเว็บไซต์ฟรีนะคะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบาย

ในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้ค่ะว่าเราอ่ะสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปเขาจะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขจะใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจจะเลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์ไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทำรูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็จัดนะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเคนะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใส่ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขสไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัปโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัปโหลดอีกนะคะอัปโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้าเรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูป
นะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัพโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกดโอเพ่นปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราใครเห็นใกล้ได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถึงจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook มาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะกดถูกใจนะคะถูกใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้ว1อย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมากดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอ่ะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสัก1อันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะพิมพ์ลงไปแล้วเรา enter ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้วก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันเนี้ยเราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราตอนเนี้ยเรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือ

ปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราจะกลายเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะ

ตรงนี้เพื่อการทำการสร้างโพสต์กดเข้าไปเลยนะคะโพสต์ที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอน Photoshop ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนอ่ะเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสต์สมมติว่าอาจารย์โพสต์แบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสต์แรกนะคะไม่ต้องโพสต์อะไรเยอะโพสต์สั้นๆนะคะโพสต์สั้นๆทีนี้พอเราจะโพสต์นะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสต์ถ้าเราจะกดโพสต์ตรงนี้เลยไหมให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสต์อะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสต์สิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสเมื่อเราโพสแล้วนะคะสิ่งที่เราโพสอะตรงเนี้ยนะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไรก็เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงนี้นะคะในการตั้งค่านี้ปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันนี้ค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะนะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราอ่ะได้รับการเจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจาก Facebook แฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราอะสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอาเนี้ยไปแปะใน Facebook เพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสต์สินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยไปแปะใน Facebook ได้เขาจะได้กดเข้ามาในเพจเราได้เราเอาไปวางในเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ได้เอาไปวางใน Instagram ก็ได้ดังนั้นนะคะการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราอ่ะฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยเขาทำการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวนี้นะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เฟซ

ลูกอะถ้าใครกดมาหาเราอะจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่จะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราเนี่ยปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมุติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันเนี้ยนะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าอาจารย์ขายดอกไม้จะอัพโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพ่นเขาทำการอัพโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะโพสอะไรก็ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบเนี้ยไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสหรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยที่ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมติแบบนี้ลูกค้าก็ไอผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่ามันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความอย่างนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของการใช้ Facebook ทำไมมันถึงเกี่ยวกับ Facebook เพราะว่าเวลาเราโพสต์เพจของเราอะค่ะเราก็เอาลิงก์ของเพจนี่แหละนะคะเอามาวางใน Facebook ในหน้า Facebook แล้วเราก็พิมพ์แค่ 2-3 คำลงไปสนใจสินค้าติดต่อเราได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เราแต่ถ้าเราโพสแล้วเราโพสครั้งเดียวตื่นมา6โมงเช้าโพสเป็นตอน6โมงผลปรากฏว่าลูกค้า6โมงค่ะเตรียมตัวรีบจะไปทำงานเพราะว่าจะต้องอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านรถติดเห็นไหมโพสผิดเวลาขายของไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสเคยได้ยินไหมคะโพส8โมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทาง
าจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสต์เพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสต์อีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสต์อีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสต์ตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีกหนึ่งเวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปุ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์เสร็จละอย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebook ก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebook เขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทำเว็บไซต์หนึ่งแล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นำสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ใน Facebook พอจะมาโพสต์ใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราขายของออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่ถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือกดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอกดแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้นะคะใส่แฮชแท็กทำไมเราไม่ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเพิ่งทำการสร้างใหม่ๆเราใส่อะไรเยอะๆลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะโพสต์ใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่ปึ๊บเห็นไหมนะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คน
แต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100 คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน100คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4 พันเพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันหนึ่งทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีเวลาทั้งวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะมากดถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามมาเขาบอกอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนหนึ่งค่ะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ทำเว็บไซต์เขาก็บอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำเฟซบุ๊กพี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำเฟซบุ๊กได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนูมีเพื่อน 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เล่าเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดหนึ่งฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายสินค้าจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจโทนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะเผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอ่ะมีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์อ่ะใช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่คนรูปที่เราเห็นอันนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นงานเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็เป็นของลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์โพสต์ถ้าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่งชื่อแล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้าเราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราก็ต้องสร้างร่องรอย
แล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญาผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่แล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็ม ของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับครูวีครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องดื่มผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเขานะครับก็คือเจ้าจิ๋วแต่แจ๋วเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวน้อยของเรานะครับรสชาติอาจจะเทียบกับพี่ใหญ่อย่างเอสเปรสโซ่แมชชีนเครื่องใหญ่ละครับอาจจะแสนอัพแต่ตัวนี้ขออนุญาตทวนว่าราคาแค่ 3,000 บาทนะครับมีเงิน 3,000 มีเงินทอนนะครับตัวนี้เนาะยิ่งถ้าเกิดได้โค้ดโปรโมชั่นจากแอปพลิเคชันช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นลดได้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้อีก1ช่องทางให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับอ่ะวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกวิชาการโรงแรมครับแต่วันนี้ครูจะมาสอนการใช้เครื่องเหมือนเดิมแต่รูปแบบจะแตกต่างไปวันนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับถามว่าแอดวานซ์ยังไงเรามีพิเศษอย่างไรจากหลังจากครั้งที่แล้วคุยครั้งที่แล้วยังไม่แอดวานซ์พอหรอคาราเมลแมคคิอาโต้ได้ลองทำกันหรือยังอร่อยไหมครับถ้าเกิดสมมติอร่อยก็สามารถที่จะพัฒนาสูตรของตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้ครับคุยจะสอนเรื่องใหม่และเรื่องเก่าให้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วก็ไปเป็นทักษะของนักเรียนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงต้องมีศิลปะในการรับประทานกาแฟนะครับต้องบอกก่อนว่าการชงกาแฟนะครับนักเรียนต้องเคยได้ยินคำว่าศิลปะการชงกาแฟนั่นเองนะครับศิลปะการชงเขาแยกเป็น2คำครูจะแยกเป็น2คำอย่างนี้นะครับว่าศิลปะ1คำแล้วก็กาแฟอีก1คำคำว่าศิลปะคืออารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นศิลปะนะครับแล้วก็ใช้ความคิดในการที่จะถ่ายทอดออกมานั่นคืออารมณ์ของศิลปะเนาะแล้วก็จะมีของกาแฟก็คือเครื่องดื่มที่มีรสชาติขมเข้มข้นแล้วก็มีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับการทำลาเต้อาร์ตครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีข้อมือที่ค่อนข้างที่จะสะบัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆนักเรียนสามารถทดลองทำที่บ้านได้แต่การเริ่มต้นนะครับนักเรียนควรที่จะเริ่มต้นจากการเทผ่านน้ำเปล่าก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ให้ครั้งแรกแล้วนักเรียนทำผ่านนมเลยอาจจะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ฝึกเทคนิคการเทการรินการพัวพัวคือการรินลงไปนะครับก็เป็นอัตราส่วนของจริงๆก็จะต้องดูอัตราส่วนของนมด้วยนะครับลาเต้อาร์ตนะครับลาเต้อาร์ตก็คือการที่ใช้ศิลปะการเทการรินการพัวลงไปผสมกับช็อตกาแฟหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นช็อตกาแฟก็ได้ครับอาจจะทำเป็นโกโก้ชาเขียวหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่มีตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นตัวน้ำเชื่อมสลับเข้มข้นที่มีสีนะครับก็สามารถที่จะใช้นมตัวนี้สร้างลวดลายบนแก้วกาแฟของลูกค้าหรือว่าของนักเรียนเองได้นะครับเนาะอ่ะลาเต้อาร์ตครับจุดเริ่มต้นของการที่นักเรียนจะเริ่มทำลาเต้ได้นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการทำนมนะครับลาเต้อาร์ตเนี่ยเขาจะมีนมเป็นพื้นฐานถ้าเกิดไม่มีนมนักเรียนไม่สามารถทำได้นะครับและนมที่นักเรียนจะสามารถทำได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนมโฮมิลค์นมเนี่ยในลักษณะของนมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีนมค่อนข้างเยอะบอกก่อนว่าในส่วนของข้อมูลเรื่องของนมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพวก UHT เป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นะครับแล้วก็เป็นนมสเตอร์ลีไลน์นะครับก็จะสามารถได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละประเภทจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างออกไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียในส่วนของการที่จะนำนมเหล่านั้นมาทำเป็นนมที่สำหรับใช้กับลาเต้อาร์ตนั่นเองครับเนาะแต่นมที่เรานิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นนมที่มีชื่อว่านมพาสเจอร์ไรซ์นั่นเองนะครับพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเขาจะมีการฆ่าเชื้อนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็มีความมันนะครับแล้วก็จะนมพวกนี้จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับก็หลังจากที่ผลิตแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะสดใหม่แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการต้มในอุณหภูมิที่ไม่ได้เป็นจุดเดือดขนาดนั้นนะครับก็ประมาณ 60-70 องศาเนาะแล้วก็เราก็ยังคงความเป็นนมโคแท้ 100% นะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราทำมาสตรีมนมเป็นอุ่นๆก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับ
นมคาราเมลนะครับจะเป็นกลิ่นของคาราเมลแล้วก็เนื้อสัมผัสของนมเนี่ยจะนุ่มเหมือนเมอร์แรงนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเค้กนิดนึงนะคะเป็นพวกตีเอาเค้กเอาครีมของเค้กมาตีให้ฟูอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับหรือว่าเอาวิปครีมมาตีจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยทาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคอย่างไรวันนี้ครูจะสอนการทำเบสิกพื้นฐานนะครับการทำลาเต้อาร์ตเนี่ยเริ่มต้นของนักเรียนนะครับครูไม่แนะนำให้นักเรียนทำเป็นโรเชตต้าเลยไม่แนะนำให้ทำเป็นรูปหงส์ไม่แนะนำให้ไปทำเป็นรูปหัวใจเลยแต่ว่าเริ่มต้นครูอยากให้นักเรียนเริ่มต้นจากเป็นลาเต้ดอทก่อนลาเต้ดอทคืออะไรครับลาเต้ดอทก็คือการทำลาเต้ครับจากปกติที่เราพัวนะครับการพัวอย่างที่ครูบอกนะการพัวคือการรินเนาะแต่ให้พัวเป็นรูปดอทก็คือเป็นรูปวงกลมเล็กๆขนาดเท่ากับเหรียญบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะเทให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการดูว่าลาเต้แยกชั้นยังไงคาปูชิโน่แยกชั้นยังไงบอกอย่างนี้นะครับการทำเครื่องดื่มลาเต้อาร์ตจะทำในเครื่องดื่มเย็นไม่ได้จะทำได้เฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องพัวนมลงไปผสมกับกาแฟหรือว่าโกโก้ชาเขียวแล้วแต่เลยนะครับเนาะอ่ะเตรียมแก้วไว้แล้ว2ใบนะครับทบทวนกันก่อนวันนี้ครูจะทำอะไรบ้าง1ขั้นแรกเราจะต้องเตรียมเม็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นเมล็ดกาแฟที่เรารู้สึกว่าอร่อยเมล็ดกาแฟที่ดีควรเป็นเมล็ดกาแฟที่ทานแล้วอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้มอย่างครูเนี่ยครูชอบกินกาแฟที่เข้มนะครับก็จะต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่มาจากเมืองไทยนะครับในโซนของจังหวัดพังภาคเหนือแล้วก็เอาอโรบัสต้ากับอาราบิก้ามาผสมกันเพื่อให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็หอมหวานดึงรสชาติของ2ตัวนะครับมาอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งจะเป็นเพอร์เฟคช็อตที่สมบูรณ์แบบสำหรับกูแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่านักเรียนชอบกินแบบอ่อนๆหรือว่าชอบกินกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวคล้ายกับผลไม้รสเปรี้ยวเปรี้ยวต้องเป็นคล้ายผลไม้รสเปรี้ยวนะครับไม่ใช่เปรี้ยวที่เป็นแบบอาหารเสียอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเสียแล้วแต่จริงๆการเปรี้ยวเนี่ยก็คือจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองเนาะแล้วก็บางคนอาจจะชอบทานแบบนั้นก็จะบอกว่าแบบนั้นคืออร่อยนะครับแต่อย่างครูบอกว่าแบบนั้นครูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นคือกาแฟที่ดีของใครมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราทำงานอยู่ที่เปิดร้านเป็นคาเฟ่เราต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเราว่าเราอยากนำเสนอรูปแบบของกาแฟแบบไหนแล้วต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคควรที่จะทานแบบไหนแล้วเลือกทานแบบไหนเช่นถ้าเกิดนักเรียนอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ทานเข้มแต่นักเรียนอยากเสิร์ฟความเป็นกาแฟเปรี้ยวอันนี้ไม่ได้ถูกปากกับคนนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะเสิร์ฟเขาแบบไหนและเราต้องการที่จะให้ลูกค้ามีรสชาติอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากลองเราถึงจะนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับอ่ะ1บดกาแฟนะครับ2เราจะทำช็อตกาแฟนะครับถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าวันนี้หนูอยากทดลองหนูยังไม่อยากใช้กาแฟครูแนะนำให้ใช้โกโก้ผสมกับน้ำร้อนแล้วก็ชงกันไปก่อนนะครับให้มันเกิดสีก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเทนมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทำกาแฟเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคอสที่สูงเกินไปเนื่องจากกาแฟบางตัวก็ราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำช็อตมาเตรียมไว้แล้วก็จะทำการสตรีมนมแต่จริงๆในขั้นตอนนะครับเขาเรียกเบฟเฟรชรูทีนก็คือขั้นตอนการทำเครื่องดื่มเขาจะมีหนึ่งคือการหนึ่งกดช็อต

อด2 Mute Streaming นะครับ3ก็คือเป็นการจัดเตรียมหรือว่าตกแต่งนะครับแล้วก็4ก็คือการส่งมอบให้กับลูกค้านั่นคือ Beverage Routine ที่ตามร้านกาแฟดังๆที่เป็นระดับประเทศระดับโลกเขาจะใช้กันก็คือขั้นตอนการทำกาแฟในแต่ละขั้นตอนเขาก็จะมีกำหนดอย่างชัดเจนว่า1กดช็อต2 Mute Streaming Routine 3เดคอเรทแล้วก็4ส่งมอบนะครับก็คือการจัดส่งนั่นเองเนาะก็ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้คุยจะกดช็อตสตรีมนมแต่จริงๆเครื่องนี้ข้อจำกัดของเขาก็คือเราไม่สามารถที่จะกดช็อตไปด้วยสตรีมนมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุยจะกดช็อตไว้ก่อนหลังจากนั้นเราจะสตรีมนมนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราสตรีมนมเนี่ยหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วนะครับนมเขาจะทำการแยกชั้นเขาจะไม่ได้รวมด้วยกันนะครับเราจะทำการแยกเขาค่อนข้างยากเนื่องจากนมเขาสามัคคีกันมากหลังจากที่เขาได้การรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะสามัคคีมากเลยนะครับเราจะหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะจนทำให้อุณหภูมิดรอปลงนะครับอุณหภูมิที่คุยใช้นะครับน้ำที่ได้จากการที่น้ำร้อนออกมาแล้วก็ทำเป็นช็อตเนี่ยเราจะใช้ 91-96 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถดึงรสชาติกาแฟได้ดีที่สุดในการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสากลโลก 91-96 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดเป็นการสตรีมนมการสตรีมนมครับเราจะต้องอย่างที่คุ้ยบอกว่าเราจะใช้นมโฮมิลหรือว่าเป็นเดลี่นะครับก็คือเป็นนมที่ไม่เป็นนมนอนแฟตนะครับนอนแฟตก็คือนมไขมันต่ำนะครับแล้วก็ไม่เป็นนมซอยมิลซอยมิลก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าการสตรีมนมค่อนข้างยากแล้วก็จะทำให้รสชาติของกาแฟจะไม่หอมหวานนะครับเนื่องจากรสชาติเนื่องจากด้วยรสชาติของนมตัวนั้นๆ นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าหนูอยากนำเสนอเป็นนมซอยมิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ควรที่จะใช้นมนอนแฟตหรือว่าซอยมิลนั่นเองนะครับเนาะพูดถึงเรื่องนมก็จะมีนะปัจจุบันก็จะมีนมทางเลือกอื่นๆเช่นนมธัญพืชนมแอลมอนด์ก็สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าไขมันในของนมแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการสตรีมนมเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไขมันของนมวัวเนี่ยนมของจากโคเนี่ยมาในการสตรีมมิ่งรูทีนนั่นเองนะครับข้อควรระวังสำหรับการสตรีมนมครับขออนุญาตพูดก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับการมิลค์สตรีมมิ่งรูทีนเนี่ยเราจะต้อง1จุ่มก้าน อุ่นนมถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ราคาหลักแสนเนี่ยเขาค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เราเนี่ยเราก็จะจุ่มก้านลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดวาล์วเพื่อให้ไอ้น้ำออกจากก้านสตรีมนมหลังจากเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยในการที่จะจับเหยือกนมนะครับจับพิกเชอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทนความร้อนได้ก็ยังเป่าต่อไปเรื่อยๆจนมือของเราไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้ก็ทำการปิดแล้วก็ถือว่าตัวนี้ก็จะได้อุณหภูมิที่เพอร์เฟคครับเนาะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 61-68 องศาเซลเซียสนะครับอยู่ในเรนจ์ระหว่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสูงไปกว่านี้บางทีอาจจะทำให้ไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยกระจายตัวแล้วก็กลายเป็นฟองแฟบเนาะฟองแฟบเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทำเครื่องดื่มที่เป็นคาปูชิโน่ที่ครูบอกว่าฟองแฟบกับฟองที่เป็นฟองเป็นนมเพอร์เฟกต์ของมิลค์สตรีมมิ่งรูทีนเนี่ยก็จะเป็นนมลักษณะของเมอร์แรงกับฟองแฟบคือมีฟองอากาศค่อนข้างเยอะแต่เครื่องนี้จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยแต่วันนี้เราจะมาใช้เทคนิคเล็กที่สำคัญว่าทำยังไงถึงไม่ให้เกิดฟองนมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้เนาะหลังจากนั้นแล้วนอกจากที่เราจะรู้เรื่องของอุณหภูมิแล้วนะครับเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำลาเต้การทำลาเต้นะครับเราจะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยเราจะวัดค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเราจะมีการจะมีเสียงการทำลาเต้ในลักษณะอันนี้เฉพาะสปีดบาร์นะครับเฉพาะสปีดบาร์นะการจะทำในลาเต้ในลักษณะของการฉีกเหมือนเราคล้ายๆกับฉีกกระดาษนะครับที่เป็นเสียงระหว่างเป่าฟองนมให้ไอ้น้ำกระทบกับฟองนมแล้วก็ต้องยกก้านอุ่นนมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ให้มันมีลักษณะเหมือน
เหมือนฉีกกระดาษ

นะครับแล้วก็กระดาษ A4 นะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเนาะก็จะเป็นแบบเสียงชิวนิดๆแล้วก็ถ้าเกิดเสียงดังกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นฟองที่มีฟองอากาศค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้สเต็ปง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่ใครก็ได้ควรที่จะรู้สำหรับการทำลาเต้กับคาปูชิโน่นะครับการตีฟองนมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่แค่2อย่างแค่นั้นครับก็คือการสตรีมฟองนมแบบลาเต้กับสตรีมฟองนมของคาปูชิโน่ถ้าเกิดสตรีมฟองนมของลาเต้ร้อนนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 วิเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องใหญ่นะที่มีการสตรีมนมที่แรงดันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคาปูชิโน่เราจะใช้เวลาประมาณ 6-8 วิแล้วจะมีฟองนมค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเราก็จะเป็นการหมุนวนแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าหมุนวนแบบนั้นจะต้องทำอย่างไรแต่เครื่องเล็กตัวนี้วันนี้มันมีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากขนาดของความจิ๋วของเขานะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเทคนิคที่ทำให้เขานุ่มได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่พอมาพูดถึงตัวนี้นะครับเราจะใช้ลักษณะแบบนั้นไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าแรงดันของเขาจะในการสตรีมนมเนี่ยจะไม่เพียงพอเหมือนกับตัวของเครื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงเขาจะน้อยมากจริงๆนะครับแล้วก็พอเวลาที่เป่าเนี่ย perfect ของ Milk Steaming Routine เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดไม่ได้แต่ให้สังเกตว่าฟองนมของเรามีมากพอหรือว่าเพียงพอกับตัวที่จะไปทำเครื่องดื่มตัวนั้นๆไหมเช่นถ้าเกิดเป็นคาปูชิโน่นักเรียนก็สมมุติว่าวันนี้นักเรียนทำเครื่องดื่มเป็นลาเต้ขนาด8ออนซ์8ออนซ์นี่ก็คือไซส์ช็อตนะครับเป็นไซส์เล็กแง่ก็จะเป็นขนาด8ออนซ์เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเตรียมนมนะครับเตรียมนมอย่างน้อยนะครับก็4ออนซ์นะครับบวกกับช็อตอีก1ช็อตเป็น5ออนซ์แล้วก็ส่วนอีก3ออนซ์ที่เหลือเนี่ยอีก3ออนซ์ที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของฟองนมอันนี้พูดถึงคาปูชิโน่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราทำฟองนมเนี่ยจำไว้เลยนะเทคนิคง่ายๆคือน้ำ50ฟองนมอีก50นะครับน้ำ50กับฟองนมอีก50เท่านั้นเนาะก็จะมีนมเหลืออยู่ที่พิกเชอร์เล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ควรที่จะไว้เหลือเยอะเนื่องจากว่าเปลืองงบประมาณแล้วก็เปลืองคอสที่เราจะต้องจ่ายไปในแต่ละแก้วเช่นวันนี้เราขายแก้วละ40บาทแต่คอสเราประมาณ30กว่าบาทจริงๆแล้วราคาของเครื่องดื่มควรที่จะมีกำไร 100% เช่นวันนี้ต้นทุนเรา20บาทเราควรที่จะขายเครื่องดื่มในราคา40บาทอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเราชวนมีกำไรแค่ 50% ก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเนาะอ่ะอันนั้นผ่านไปแล้วสำหรับคาปูชิโน่2ลาเต้ครับลาเต้เนี่ยเราจะใช้ฟองนมเนี่ยประมาณนะครับประมาณ30% แล้วก็จะมีน้ำที่เป็นช็อตกับเนื้อนมกับน้ำนมเนี่ยก็จะประมาณ 70% ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนปั๊มไซรัปก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าโดยประมาณฟองนมจะมีแค่ประมาณ 30% ซึ่งในการที่เมื่อก่อนครูทำงานร้านกาแฟเนาะทำของสตาร์บัคเนี่ยเขาก็จะมีการเทสว่าพนักงานหรือว่าบาริสต้าเนี่ยมีมาตรฐานไหมนะครับมีมาตรฐานในการทำหรือเปล่าแล้วก็เขาจะเปิดดูเลยด้วยซ้ำนะครับว่าใช้ช้อนเปิดหน้าของกาแฟดูว่าทำได้ไหมแล้วก็ได้ตามสัดส่วนหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนควรที่จะมีมาตรฐานตรงนี้แล้วก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นักเรียนต้องรู้ถ้าเกิดนักเรียนเป็นบาริสต้าในอนาคตครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานการทำลาเต้อาร์ตกันเลยนะครับอ่ะมาทำลาเต้อาร์ตกันลาเต้อาร์ตนะครับก็อันดับหนึ่งก็เครื่องเนี่ยวอร์มไว้แล้วนะครับเราก็จะต้องวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยยิ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กครับเขาจะต้องทำไม่พร้อมกันเราจะต้องกดปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มสตีมก็คือเขาจะเพิ่มแรงดันในเครื่องนะครับหลังจากที่เขาต้มเรียบร้อยเขาเพิ่มแรงดันเรียบร้อยเราถึงจะสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ครูกดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดปุ่มสตรีมแล้วก็คุยเพิ่งกดปุ่มสตรีมไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-2 นาทีเขาก็จะเตรียมต้มน้ำร้อนเพื่อให้เกิดแรงดันหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตเล็กๆให้นักเรียนดูว่าเทคนิคอย่างไรในการทำแต่วันนี้ก็ขออนุญาตทำงานแบบโฟลว์ในการที่จะ
ทดลองให้นักเรียนดูแล้วก็เป็นการสอนการทำลาเต้อาร์ตบอกขั้นตอนโดยรวมนะครับอันดับแรกนมอันนี้ง่ายๆครับนมที่เราใช้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเดลี่หรือว่าเป็นนมโฮมิลค์นะครับก็จะใช้นมเย็นนะครับเน้นนะครูบอกว่าต้องใช้นมเย็นและนมจะต้องเป็น1ต่อบะวันบายวันเท่านั้นก็คือใช้1แก้วต่อ1ครั้งเราจะไม่สตรีม2ครั้งสำหรับทํา2แก้วไม่นะครับเราทําแค่เช่นลูกค้าสั่งลาเต้1แก้วเราก็ต้องทําลาเต้1แก้วเท่านั้นที่เหลือก็ต้องทิ้งนะครับไม่สามารถสตรีมต่อได้นะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ครูบอกว่าเราควรที่จะคำนวณแล้วก็ตามมาตราส่วนเอาไว้แล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนมเย็น2พี่เชอร์จำเป็นที่จะต้องเย็นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่เย็นเนาะจะไม่สามารถคือด้วยความที่นมเขาเย็นถ้าเกิดตัวนี้ไม่เย็นจะทำให้อุณหภูมิยิ่งดรอปลงไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพิกเชอร์เขาเย็นแล้วนมยิ่งเย็นด้วยทุกอย่างมันจะไปด้วยกันนะครับมันจะไม่คอนทราสต์กันมันกันเนาะอ่ะแต่เนี้ยครูเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะสักครู่ก็ยังมีการเย็นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็นมที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ในเช่นวันนี้ครูใช้แก้ว6ออนตัวนี้นะครับเป็นแก้วล็อก6ออนเนาะครูจะใช้นมนะครับเทไปเลยเดี๋ยวทำลาเต้อาร์ตก่อนก็คือจะเทนม4ออนหลังจากนั้นเราก็จะทำช็อตแล้วก็เทเข้าไป1ช็อตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเริ่มต้นการทำงานเลยนะครับกาแฟที่ครูใช้นะครับครูจะใช้อันนี้บอกเทคนิคการทำลาเต้อาร์ตเนาะกาแฟที่ใช้เนี่ยครูจะใช้กาแฟถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น1ช็อตครูจะใช้ประมาณ10กรัมในการที่สกัด1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำเป็นกาแฟ2ช็อตครูจะใช้15กรัมแล้วก็กดออกมา2ช็อตก็คือ2ช็อตก็จะได้ประมาณ 2-3 ออนประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นการชั่งวัดตวงตามปกตินะครับแต่อันนี้ครูมีช้อนที่วัดที่คำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นขนาดช้อนละ5กรัมก็3ช้อนก็เป็น15กรัมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำทุกครั้งครับเราต้องวอร์มเครื่องก่อนเราต้องดูว่าเครื่องเขาสามารถที่จะมีความร้อนออกมาหรือยังนะครับเครื่องเขาพร้อมไหมถ้าเกิดสมมุติว่าพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานได้เลยครับเนาะแต่ว่า เดี๋ยวรอเครื่องสักครู่นะครับเนาะเครื่องเนี่ยด้วยความเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับเขาก็จะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเตรียมตัวของเขานะครับต้องให้เวลาในการต้มเครื่องเล็กก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่นานมากนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็การเก็บรักษาของเขาค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ลำบากนะครับอันดับแรกกูจะเตรียมช็อตกาแฟก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมช็อตกาแฟวันนี้กูจะทำเป็น2ช็อตนะครับพอเวลาทำเป็น2ช็อตเนี่ยกูจะเตรียมไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็คือกดช็อตนะครับสตรีมนมหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งแล้วก็ส่งมอบตามสเต็ปของเบฟเฟรชรูทีนหรือว่าขั้นตอนการทำเครื่องดื่มในส่วนของบาริสต้านะครับอันนี้เดี๋ยวครูสกัดช็อตมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการมิลสตีมมิ่งหรือว่าการเตรียมฟองนมกันครับอันนี้ก็สกัดช็อตอยู่เนาะก็ช็อตเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีอยู่3ส่วนก็คือมีส่วนของครีม่าแล้วก็เป็นบอดี้แล้วก็ฮาร์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้3ชั้นนะครับอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกดปุ่มสตรีมเพื่อเตรียมตัวให้เขานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุยจะวางบนตาช่างนะครับอันนี้ปิดตาช่างเรียบร้อยนะแล้วก็จะเทช็อตกาแฟเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเตรียมในส่วนของกาแฟเรียบร้อยแล้วเราจะมาเทให้ดูก่อนอันดับแรกครูจะเทเป็นลาเต้ดอทให้ทุกคนดูก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยก็จะเป็นลาเต้ที่มีลักษณะก็คือคล้ายๆกับวงกลมเหรียญของเหรียญบาทของบาทไทยเนี่ยครับก็จะเป็นเหรียญในลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อก่อนนี้ที่ครูเริ่มทำลาเต้อาร์ตก็จะเริ่มต้นจากลาเต้ดอทก่อนแล้วหลังจากลาเต้ดอทเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นลาเต้ฮาร์ด
ก็คือเป็นหัวใจ

หลังจากหัวใจครูก็จะเริ่มเป็นโลเชต้าแล้วก็เริ่มเป็นรูปพงรูปต่างๆที่เราสามารถเห็นได้ตามทั่วไปนั่นเองนะครับเนาะสักครู่นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการสตรีมนมนะครับการสตรีมนมเนี่ยเราก็จะอุ่นเราก็จะจุ่มก้านอุ่นนมลงไปให้สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุน

ที่เราเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการที่ให้เขาได้มีกระบวนการเกิดฟองนมนะครับแต่เครื่องตัวเล็กเนี่ยจริงๆบางคนเขาก็จะมองว่าง่ายเนื่องจากว่าตัวเล็กเขาสามารถที่จะอุ่นฟองนมได้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่อย่างเนี้ยอันเนี้ยคือครูอุ้ยไม่ต้องยกเลยเขาสามารถทำเองได้อัตโนมัตินะครับพอเวลาเราจับแล้วความร้อนที่มือเราจับไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับเห็นไหมระยะเวลาง่ายมากแล้วก็สั้นนิดเดียวนะครับไม่นานหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเช็ดก้านอุ่นนมนะครับแล้วก็ไล่ทีหนึ่งเพื่อที่ให้ไม่ให้นมเขาไปค้างอยู่ในไม่ค้างอยู่ในก้านอุ่นนมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนมตอนนี้คุยได้แล้วในลักษณะของการมีเมอร์แรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ปุ๊บให้นักเรียนครับวนนะครับให้ตัวฟองอากาศของเขาหายไปแล้วก็เหลือฟองอากาศให้น้อยที่สุดนะครับบางคนถ้าเกิดทุกคนเห็นนักเรียนเขาจะทำการเคาะใช่ไหมครับแต่ครูอุ้ยจะไม่เน้นให้ทุกคนเคาะเนื่องจากว่าการเคาะจะทำลายสมาธิหรือว่าไปรบกวนลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหมุนวนถ้าเกิดนักเรียนทำได้แล้วก็บางร้านเขาก็จะเปลี่ยนฟีเจอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าการเปลี่ยนฟีเจอร์เนี่ยก็ทำได้แต่ครูอุ้ยจะไม่สอนวิธีการเปลี่ยนฟีเจอร์เนื่องจากมันจะเพิ่มระยะเวลาในการที่จะทำลาเต้อาร์ตของเรานะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับเราจะทำลาเต้ดอทก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยวิธีการทำนะครับดูนะครับเราจะใช้วิธีการจับเหยือกแบบนี้นะครับต่อแล้วเราก็เทลงไปเลยนี่นะครับเทแล้วก็หมุนครับหมุนให้เก็บความขาวของกาแฟนะครับเก็บความขาวของเขาให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยครับเราให้จุ่มแล้วก็เทลงไปแล้วก็สะบัดเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ลาเต้ดอทที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะแยกฟองอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเนื้อนมกับตัวกาแฟบวกกันแล้วต้องประมาณเกือบ 70% แล้วก็ 30% จะเป็นฟองนมด้านบนเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆของการรินแล้วก็การพัวกาแฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้ลาเต้ดอทที่เป็นพื้นฐานของลาเต้ฮาร์ดนั่นเองครับเนาะตัวแรกขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับตัวที่สองนะครับอันนี้ปุ้ยจะทำเป็นลาเต้ที่เป็นเรียกว่าลาเต้ลายหัวใจนะครับต้องบอกก่อนว่าลายหัวใจเนี่ยเราจะมีการลักษณะการทำพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าให้นักเรียนทวนอีกหนึ่งรอบจะสามารถทวนได้ไหมเอ่ยแต่คิดว่าทุกคนย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าควรที่จะทำอย่างไรแต่ว่าการลักษณะการทำคล้ายๆกันนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับพวกลาเต้ดอทเลยแต่ว่าอันนี้นักเรียนจะต้องดูเทคนิคนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีฟองนมที่เขาได้จากเครื่องนี้เขาจะทำของฟองนมค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะมีรูเล็กๆที่ตัวก้านอุ่นนมเราจะจำเป็นที่จะต้องจุ่มตัวนั้นให้มิดเพื่อที่เขามีหน้าที่ในการผลิตฟองนมนะครับแล้วก็เป็นฟองนมที่บางทีอาจจะเป็นฟองที่ไม่ได้นุ่มและไม่ได้เนียนเหมือนกับไข่เครื่องใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อกี้คุยอันนี้เป็นการเทสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำลาเต้ที่ให้ลูกค้าชิมนะครับเราควรที่จะทำช็อตแยกต่างหากแต่วันนี้คุยสาธิตให้ทุกคนดูก็เลยจะต้องใช้ช็อตจากตัวนี้ที่คุยทำมาแล้ว2อันเพราะว่าเวลาเรามีค่อนข้างที่จะจำกัดนั่นเองนะครับอ่ะวิธีการทำเมื่อกี้นี้ปัญหาของการอุ่นนมครั้งแรกของเราก็คือ1ฟองนมที่มีมากเกินไปทำให้การลินของการหรือว่าการพัวลงไปเนี่ยมีฟองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีฟองเยอะเราจะไม่สามารถที่จะทำเครื่องดื่มของลาเต้ได้แต่ถามว่าแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคือ1เราสามารถตักฟองนมออกได้โดยวิธีการหมุนเนี่ยครับถ้าเกิดเราหมุนเนาะเราจะสามารถที่จะดูได้ว่าการอุ่นฟองนมเนี่ยฟองนมมันเยอะไปไหมนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำให้ดูช้าๆนะครับวิธีการจับพิกเชอร์เนี่ยนะครับการจับพิกเชอร์เนี่ยเขาจะจับในลักษณะแบบนี้นักเรียนจะไม่จับแบบนี้นะครับนักเรียนจะไม่จับแบบนี้เนาะลักษณะแบบนี้ไม่จับแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะไปสัมผัสกับตัวที่เป็นร้อนนะครับตรงนี้ร้อนแล้วนักเรียนจะถือไม่ไหวแล้วจะทำให้ตัวนี้แก้วตัวนี้นักเรียนจะปล่อยมือแล้วก็ทำให้หกแล้วก็เป็นความร้อนโดนขาก็สามารถเกิด

แผลผุพองได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับเราจะจับแบบนี้ครับเราจะจับในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เราจะทําการสะบัดข้อมือแบบนี้เห็นไหมครับสะบัดแบบนี้เราจะไม่สะบัดแบบนี้ทั้งมือนะครับเราจะสะบัดแค่ข้อมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปฝึกก่อนต้องไปฝึกการเทน้ําก่อนถ้าเกิดเทน้ําปุ๊บนักเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แก้วเนี่ยนักเรียนไม่คือนักเรียนจะวางแบบนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่นักเรียนทําได้ก็คือนักเรียนจะต้องถือนะครับเมื่อกี้ครูทำให้ดูแล้วเนาะถือแบบนี้แล้วก็เอียง45องศาหลังจากนั้นนักเรียนหมุนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทพอเทไปเรียบร้อยนะครับก็ให้วางแก้วตัวนี้ขึ้นนะครับให้ตรงแล้วก็หมุนเพื่อเก็บความที่เป็นฟองนมสีขาวด้านบนให้เกิดเป็นความสีน้ำตาลด้านบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนจุ่มลงไปและทำการยกก้นของตัวพิเชอร์ขึ้นเพื่อให้ฟองนมที่เป็นลักษณะของเนื้อมือแรงลงไปแล้วก็เกิดลวดลายบนแก้วแล้วก็ทำการสะบัดข้อมือเล็กน้อยไม่ใช่สะบัดแบบนี้นะครับไม่ใช่นะไม่ได้เต้นลีลาดนะไม่มีการเต้นลีลาดแต่อย่างใดการทำกาแฟแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการสะบัดข้อมือแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกครับพอยกเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจบเลยนะครับยกแบบนี้นักเรียนทำการเทลงไปแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นไม่ใช่สะบัดแล้วก็เป็น เหมือนงวงช้างที่ขึ้นไปหรือว่าสะบัดงวยผมของนางแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นการสะบัดเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนทำแบบนี้แล้วเลื่อนไปจะกลายเป็นไบโพทันทีเนื่องจากว่าตัวตูดของหัวใจเนี่ยจะมีฐานค่อนข้างใหญ่จะคล้ายๆกับลักษณะของไบโพนั่นเองนะครับอ่ะโอเคจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่าลืมนะนมจะต้องเป็นนมเย็นเทในลักษณะของประมาณ4ออนหรือว่ากระประมาณเอานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับเครื่องนี้จะต้องกดปุ่มสตรีมมิ่งก่อนไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะสตรีมนมได้จริงๆสตรีมได้ไหมสตรีมได้ครับแต่ว่าแรงดันหรือว่าไอ้น้ำของเขามีไม่พอที่จะสามารถที่จะทำแบบมิลสตรีมมิ่งรูทีนได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆที่ถ้าเกิดวันนี้ต้นทุนไม่สูงมากเราเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นการทำกินที่บ้านแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ข้างนอกนะครับก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้โดยผ่านเทคนิคเล็กๆที่ออกไปนั่นเองนะครับเนาะอ่ะเรียบร้อย1อุ่นก้านจุ่มอุ่นก้านของนมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมพอเปิดเสร็จปุ๊บนักเรียนถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กเนี่ยครับนักเรียนยกแค่เล็กน้อยแค่นั้น1 2 3 4หลังจากนั้นครับนักเรียนก็ปล่อยไว้เลยครับให้เขาให้นมเขาได้หมุนแล้วก็ให้เขาได้วนไปแล้วก็รอจนความร้อนเขาจะทำแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็จะในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วฟองนมยังได้ไม่มีคุณภาพมากเราก็เพิ่มได้เล็กน้อยครับเพราะว่าด้วยอุปสรรคของเครื่องตัวเล็กที่กำลังเขาไม่พอเหมือนเครื่องตัวใหญ่ก็จะต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าครั้งที่2ที่กุ้ยทำนี่นมสวยมากนะครับเป็นฟองนมเนาะไม่ใช่นมอย่างอื่นอย่าคิดเยอะนะครับเนาะอ่ะมีนักเรียนขำอยู่ตรงนู้นโอเควันนี้มีนักเรียนอยู่ในทีมห้องส่งของเราด้วยนะครับมีนักเรียนมาสังเกตการว่าครูอุ้ยสอนถูกไหมเนื่องจากนักเรียนเขาทำงานคาเฟ่มาก่อนไม่ได้ทำใช่ไหมหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมวันนี้โสมสวยมากจริงๆนะเป็นนมเมือแรงแบบสวยมากหอมมากจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นครับเราจะทำการที่จะเทนะครับดูนะมือของครูอุ้ยนะจับแบบนี้นะหมุนหลังจากนั้นครับเทลงไปเลยนะครับอันนี้สวยหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทเป็นรูปหัวใจแล้วก็สะบัดข้อมือลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเทแล้วก็สะบัดข้อมือแบบนี้ครับนี่ก็จะกลายเป็นลาเต้หัวใจที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีฟองนม 70% มีฟองนม 30% แล้วก็เนื้อนม 70% นั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือลาเต้อาร์ตเทคนิคง่ายๆที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ข้อดีของการทำลาเต้อาร์ตคืออะไรครับการทำลาเต้อาร์ตคือ1เราไม่ต้องใช้ช้อนมากั้นแล้วก็1พอเวลาเราทำเป็นเพอร์เฟกต์ก็คือเป็นมิลสตรีมมิ่งเพอร์เฟกต์แล้วนะครับก็
จะทำให้เนื้อนมมีคุณภาพกินง่ายหวานหอมหวานของคาราเมลนะครับแล้วก็ไม่เป็นฟองแฟบพอเราทานนมแล้วมีความเข้มข้นจากกาแฟแล้วก็นมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนมนุ่มๆที่เป็นเหมือนปุยเมฆมีคนเคยกินปุยเมฆไหมครับแต่เขาบอกว่าเป็นฟองนมนุ่มๆขาวสะอาดเหมือนปุยเมฆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เราควรที่จะเสิร์ฟเขาเรียกว่าเป็นลาเต้ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในเรื่องของรสชาติแล้วก็เครื่องดื่มทุกแก้วของเราที่เป็นลาเต้ก็จะสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับอ่ะมาสรุปกันสักหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับการทำลาเต้จากเครื่องตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่เราทำนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ไม่แพ้ไปกว่าเครื่องใหญ่เนาะอ่ะถ้าเกิดมีคำถามครับนักเรียนสามารถสอบถามได้ที่ครูอี้ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ติดต่อที่วิทยาลัยการอาชีพบางแรงงาน2ได้นะครับก็ครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในการทำลาเต้อีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าการทำเครื่องดื่มต่างๆก็จะได้เจอกันใน EP หน้าครับสำหรับครั้งนี้การทำสื่อในส่วนของการสอนการทำลาเต้อาร์ตโดยใช้สปีดบาร์หรือว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั้นก็จะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: สำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับ

0: ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
2: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
2: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
2: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องนี้ทุกคนด้วยเช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะก็กลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาการเรียนการสอนของเราก็มีผลสืบเนื่องจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเราเรียนในเรื่องของแรงใช่ไหมคะแรงที่ไปกระทำต่อวัตถุซึ่งอาจผลทำให้วัตถุเป็นไงมีการเปลี่ยนสภาพ3ลักษณะด้วยกันอะไรบ้างจำได้ไหมจากที่มันหยุดนิ่งมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะในการเคลื่อนที่ก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนที่อีกว่าถ้ามันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันอาจจะเป็นไงคะเปลี่ยนความเร็วของการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนอะไรคะทิศทางของการเคลื่อนที่ก็ได้นั่นมีผลมาจากแรงนะคะแสดงว่าแรงเนี่ยมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากเรื่องแรงนั่นแหละก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราเรียนเนื้อหาหลักคืออะไรคะนะคะในหน่วยนี้ก็คือเป็นการเรียนการสอนในครั้งที่6ของเราก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเนื้อหาประกอบด้วย1ก็คือรูปแบบของการเคลื่อนที่ของวัตถุ2ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆแล้วก็3เราจะมีการคำนวณในส่วนของอัตราเร็วแล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอันนี้ครูให้คำนวณแค่ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะคะถ้าเราเรียนในวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมก็คือในคอร์ส2ของสายช่างก็จะมีการคำนวณเยอะกว่านี้อันนี้ให้คำนวณเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเรานะคะ1ก็คือนักเรียนระบุรูปแบบของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ถ้าครูยกตัวอย่างนักเรียนก็ต้องตอบได้ว่าเป็นแบบอะไรนะคะแล้วก็2ก็คืออธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆในรูปแบบเต็ม4ลักษณะนะคะแล้วก็คำนวณอัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ค่ะมาดูในส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนกันเลยก็คือส่วนแรกเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่มารู้จักรูปแบบของการเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะคะลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนที่เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันแบบพื้นฐานเลยนะเราจะเจอ3รูปแบบนี้เป็นหลักแล้วเดี๋ยวเวลาอีกรูปแบบนึงที่ครูจะแบ่งให้ดูก็คือเป็นการใช้หลักการเข้ามาจับด้วยเพราะอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะคะรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบหมุนนะคะแล้วก็รูปแบบของการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้นักเรียนเนี่ยจะสามารถพอนักเรียนดูหัวข้อเรื่องเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมชีวิตประจำวันของนักเรียนจะเจอในลักษณะเหล่านี้อยู่แล้วอะไรที่มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหรือว่าพิมพ์เข้ามาใต้แชทก็ได้นะคะนักเรียนดูคลิปอยู่เนี่ยนักเรียนพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเป็นลักษณะของตัวอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการเดินของเรามีการเลื่อนตำแหน่งไหมคะมีแสดงว่าการเดินจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งได้นะคะอะไรได้อีกวัตถุตกใช่นะคะวัตถุตกก็จัดเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งมีอะไรอีกคะรถวิ่งรถเล่นใช่ไหมปั่นจักรยานโหเยอะแยะเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็บอกได้เลยว่ามีเยอะที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุมักจะมีการเลื่อนตำแหน่งติดเข้ามาด้วยเสมอนะคะส่วนตัวที่2การเคลื่อนที่แบบหมุนลองยกตัวอย่างสิคะลูกข่างโอ้เคยเล่นใช่ไหมลูกข่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะรู้จักลูกข่างแล้วเนาะอาจจะไม่ได้เล่นด้วยรู้จักอะไรนะสปินเนอร์แทนใช่ไหมสปินเนอร์

ีการหมุนเกิดขึ้นนะล้อพวกนี้มีการหมุนขึ้นฮะมีอะไรอีกพัดลมเพดานนะคะพวกนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนซึ่งบางครั้งการเคลื่อนที่แบบหมุนไม่ได้หมุนเพียงอย่างเดียวอาจจะมีการหมุนและการเลื่อนตำแหน่งติดกันไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่3แบบสั่นหรือแบบแกว่งเป็นไงเจออะไรสั่นๆในชีวิตประจำวันไหมคะเจอแบบไหนกีตาร์โอ้กีตาร์การเล่นกีตาร์มีสายกีตาร์สั่นกลับไปกลับมาให้เสียงด้วยใช่ไหมอะไรอีกคะชิงช้านะคะการเล่นชิงช้าก็มีสั่นหรือแกว่งก็ได้จริงๆแล้วการสั่นหรือการแกว่งเนี่ยในเครื่องดนตรีหลายๆชนิดเนี่ยก็อาศัยหลักการนี้ในการทำให้เกิดเสียงนะคะมีการสั่นของแผ่นหน้าของกลองพวกนี้ก็ถือว่ามีการสั่นหรือการแกว่งเพียงแต่ว่ามันมีช่วงของการแกว่งที่ไม่เยอะทำให้เรามองเห็นเป็นไงคะไม่ชัดเจนนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนเนี้ยอยู่ในลักษณะของเครื่องดนตรีเหล่านี้เกือบทุกประเภทเลยนะคะที่เป็นพวกสายและเครื่องตีทั้งหลายนะคะทีนี้มาดูในแต่ละลักษณะอีกนิดนึงนะคะครูบอกว่าลักษณะการเลื่อนตำแหน่งแบบการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุตามการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปเยอะการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งก็เยอะด้วยนะคะมีการเดิน1นาทีกับเดิน10นาทีแบบนี้ค่ะตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงก็จะมีปริมาณแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงว่ามีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งถ้าสังเกตถ้าเราขี่ม้าเป็นไงคะการที่ม้าวิ่งมันก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากจุดที่1ไปยังจุดที่2ผลไม้ตกจากต้นเปลี่ยนตำแหน่งเห็นอยู่ว่าแอปเปิ้ลอยู่ตำแหน่งที่สูงแล้วก็ลงในพื้นดินนะคะก็ตกลงมาแบบนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งค่ะเพราะว่ามีระยะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะการกระโดดน้ำเป็นไงคะก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่ถ้านักเรียนสังเกตให้ดีเนี่ยการเคลื่อนที่ใน3ภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะเห็นอะไรความแตกต่างมีคนมองเห็นนะคะเห็นว่าม้ามันไปยังไงคะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าส่วนแอปเปิ้ลเป็นไงคะมันตกลงด้านล่างทิศทางเป็นไงกันละแตกต่างกันละและการกระโดดน้ำของคนเป็นไงคะก็มันไปหน้าหรือว่ามันลงด้านล่างดีล่ะมีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งสองอย่างมีทั้งเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและเคลื่อนที่ลงด้านล่างแสดงว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปจำแนกลักษณะการเคลื่อนที่กันอีกแบบนึงใน4รูปแบบหลังให้นักเรียนเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบเล่นตำแหน่งเนี่ยมันยังสามารถแบ่งได้อีกไม่ใช่ว่าจับลักษณะตัวเดียวแล้วครอบคลุมหมดนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายรายย่อยของมันด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะแล้วก็มีเยอะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่แบบหมุนเมื่อกี้นักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วล้อรถก็หมุนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ครูดึงมานะคะจากเว็บไซต์ฟิสิกส์ราชมงคลนะคะเป็นการเคลื่อนที่รอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็เป็นเชิงการสาธิตให้นักเรียนเห็นว่าลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้ซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนเห็นอยู่แล้วเหมือนกันนะคะมันก็จะมีส่วนของเส้นรอบวงกลมมีรัศมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วมันก็เกี่ยวกับแรงในครั้งที่แล้วแรงในครั้งที่แล้วมีแรงอะไรนะคะที่เกี่ยวกับวงกลมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แรงหนีศูนย์กลางเก่งมากนะคะยังจำเนื้อหาในครั้งที่แล้วได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนมีก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะอุปกรณ์เครื่องเล่นที่นักเรียนว่าล้อรถพัดลมอะไรพวกนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะรอกนะคะเครื่องเล่นในสวนสนุกหลายๆชนิดตั้งจะเป็นแบบหมุนนะคะลูกข่างสปินเนอร์อันนี้ก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการละเล่นกีฬาต่างๆด้วยนะคะการปั่นลูกบาสเกตบอลแบบนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้ค่อนข้างจะไม่ยากเพราะนักเรียนดูปุ๊บนักเรียนก็ตอบได้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งสั่นหรือแกว่งลักษณะของมันก็คือมีการเคลื่อนที่ซ้ำกลับไปกลับมาใช่ไหมคะกลับไปกลับมาอยู่ในตำแหน่งเป็นไงตำแหน่งเดิมของมันเหมือนตามภาพนี้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของสปริงมีการเคลื่อนที่ยืดและหดนะคะกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ถือว่าเป็นการสั่นหรือแกว่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้อง
คิดถึงสปริงเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่มีการสั่นหรือแกว่งเพียงเล็กน้อย

็ถือว่าอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่นักเรียนยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อะไรนะคะเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีแต่นักเรียนยกตัวอย่างออกมาเป็นเครื่องสายอย่างเนี้ยก็ได้หมดเลยนะคะเรือไวกิ้งนะคะลูกบอลนิวตันมีการเคลื่อนที่แบบกระแทกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะคะมีอะไรคะชิงช้าลูกตุ้มนาฬิกานะคะพวกนี้ก็ถือว่ามีการสั่นหรือแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมเพียงแต่ว่าในการสั่นการแกว่งเนี่ยระยะของการแกว่งไปและแกว่งมาอาจจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรคะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแรงใช่ไหมคะสมมติว่าเรานั่งชิงช้าเราใช้แรงในการดันชิงช้าแรงเยอะก็จะแกว่งได้ระยะของมันเป็นไงคะกว้างแต่ถ้าเกิดว่าแรงน้อยระยะการแกว่งก็จะแคบลงซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งถ้าเรียกเป็นทางการในรูปแบบที่4ก็เรียกว่า simple harmonic นะคะมาดูลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูบอกว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งมันสามารถที่จะจับแบ่งออกมาเป็นประเภทย่อยได้อีกก็จะอยู่ในลักษณะตัวนี้นะคะอีก4ลักษณะด้วยกันลักษณะการเคลื่อนที่พื้นฐาน4ลักษณะก็คือ1เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะคะ2เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์3เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมและก็4เป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะตอนนี้จะเป็น4ลักษณะและถามว่า4ลักษณะนี้เราต้องมีคำนิยามของแต่ลักษณะถูกไหมถึงจะเจาะจงเข้าไปได้ถ้าพูดถึงเส้นตรงเนี่ยบางทีนักเรียนรู้เลยใช่ไหมเส้นตรงกับวงกลมสองคำนี้ได้ยินและคุ้นและแต่เหลืออีก2คำใช่ไหมอีก2รูปแบบก็คือโปรเจกไทล์กับแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะอันนี้ก็จะต้องดูลักษณะซึ่งถามว่ามันก็จะจริงๆแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับ3ลักษณะแรกนะคะไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่มาดูในรูปแบบแรกของการเคลื่อนที่ค่ะการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงตัวนี้การเคลื่อนที่ตัวนี้ก็จะมีทิศทางเดิมตลอดเวลาเราถึงเรียกว่าเส้นตรงไม่โค้งไม่แวะไม่เลี้ยวตรงไหนใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเพราะทิศทางของมันจะเป็นทิศทางเดิมตลอดการเคลื่อนที่นะคะซึ่งเราจะแบ่งในลักษณะการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเป็น2รูปแบบก็คือเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบกับเคลื่อนที่เส้นตรงแนวดิ่งนะคะเส้นตรงแนวราบกับแนวดิ่งนะคะก็จะมีรูปแบบของการคำนวณมาสอดคล้องและตอบรับกับ2ลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวราบและแนวดิ่งนะคะม้าวิ่งแข่งกันใหญ่เลยจะไปกินแอปเปิ้ลผลนั้นใช่ไหมม้าเนี่ยวิ่งในแนวราบแต่แอปเปิ้ลเนี่ยตกในแนวดิ่งนะคะถ้าทิศทางไม่เปลี่ยนแปลงเราจัดว่านี่คือการเคลื่อนแนวเส้นตรงนะคะมีอะไรบ้างคะที่มีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ครูฟังแนวเส้นตรงของนักเรียนในชีวิตประจำวันค่ะโค้งไม่เอาค่ะขับรถก็ได้นะถ้าขับรถบนทางตรงใช่ไหมคะใช่ไหมรถอะไรที่วิ่งบนทางตรงมีส่วนโค้งน้อยที่สุดรถอะไรรถไฟเก่งมากค่ะรถไฟเนี่ยถ้ารางมันโค้งเป็นไงคะแหกนะคะรถไฟก็จะตกรางเพราะว่ารถไฟเนี่ยรางของมันเนี่ยจะทำเป็นทางตรงและจะมีส่วนของโค้งเพียงแค่เขาเรียกว่าองศาต่ำที่สุดในช่วงของการแยกเข้ารางใหม่หรือว่าแยกเส้นทางแค่นั้นเองนะคะแต่เส้นทางของรถไฟที่เราวิ่งจากหัวหินไปจังหวัดนครศรีธรรมราชสมมตินะคะเส้นทางที่เขาทำรางเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันต้องผ่าอะไรบ้างผ่าอุโมงค์ผ่าภูเขาใช่ไหมเพราะถ้ามันโค้งได้เนี่ยมันก็คงจะหลบภูเขาให้แล้วนะคะแต่มันโค้งไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เลยวิ่งเป็นเส้นตรงเป็นหลักนะคะพันรถไฟเล่นไปตามรางจึงจัดเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแอปเปิ้ลตกจากต้นก็คือภาพนี้นะคะลูกเห็บตกจากท้องฟ้าฝนตกลูกเห็บตกพวกนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะเคยมีคนสงสัยว่าฝนตกเนี่ยมันตีเฉียงหรือว่าตีตรงใช่ไหมมันมีลักษณะได้ทั้งนั้นแหละนะแต่มันเหตุมันเกิดจากมีลมใช่ไหมมีพายุมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตกเฉยๆแบบไม่มีลมมันก็คงจะตกเป็นเส้นตรง
นะเรากางร่มเป็นลักษณะของตั้งร่มตรงก็จะทำให้เราเปียกน้อยที่สุดถ้าตกเส้นตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มีลมใช่ไหมคะลมมาทางด้านหน้ามันก็จะเห็นเฉียงในด้านหน้าเราก็จะเปียกช่วงเท้าหรือถ้าลมสาดด้านหลังก็จะเปียกช่วงหลังอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงค่ะแต่มันเบี่ยงเบนทิศทางเนื่องจากมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการขี่ม้านะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของเคลื่อนที่ในเส้นตรงได้ระยะทางของเส้นตรงเป็นหลักค่ะถ้าเมื่อไหร่มีโค้งตรงนั้นก็จะจัดเขาเรียกว่าตัดหลุดออกจากการเคลื่อนที่ในเส้นตรงนี้เลยนะคะเพราะทิศทางต้องเป็นทิศทางเดิมตลอดเวลาตัวที่สองรูปแบบการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์อันนี้ครูให้นักเรียนเห็นในรูปแบบของลักษณะนะคะครูไม่เข้าไปในคำนวณในทุกๆหัวข้อแต่ครูจะให้นักเรียนฝึกคำนวณในหัวข้อเดียวก็คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในส่วนของการหาอัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เมื่อกี้มีภาพอยู่ภาพนึงในการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งที่ครูบอกว่ามีวิถีโค้งไปด้านหน้าและลงล่างพร้อมกันตัวนั้นแหละค่ะที่จัดเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ก็คือมีการเคลื่อนที่บนระนาบแบบหนึ่งที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะคะมีการเคลื่อนที่2แบบผสมกันอยู่ก็คือมีทั้งแนวระดับและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะแนวระดับและแนวดิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็จะทำให้เราเห็นเป็นลักษณะของโค้งที่เรียกว่ารูปโค้งพาราโบลาตัวนี้นะคะนะชุดลูกบาสเป็นโค้งพาราโบลาโค้งบนนะคะถ้านักเรียนสังเกตลูกศรครูก็จะชี้ให้เห็นว่ามีการเคลื่อนที่แนวระดับก็คือลูกบาสไปด้านหน้าถูกไหมคะและก็มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือจากโค้งที่ขึ้นสูงมันก็จะตกลงด้านล่างเข้าสู่ห่วงลูกบาสด้วยนะคะเพราะลักษณะนี้จึงเป็นการเคลื่อนที่2แนวพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเสมือนจริงในการทดลองของเว็บไซต์ฟิสิกส์ราชมงคลเช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะในการเคลื่อนที่นี้จะมี v เนี่ยปกติเราจะใช้แทนค่านักเรียนดูจอใหญ่เลยนะคะv เนี่ยเราจะใช้แทนค่าของความเร็วหรืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่นะคะถ้ามีเวกเตอร์กำกับด้านบนเรียกว่าความเร็วกรณีนี้ไม่มีเวกเตอร์แสดงว่าอัตราเร็วนะคะจะมีทั้งในแนวราบและในแนวดิ่งก็คือแนวราบจะแทนด้วย vx แนวดิ่งจะแทนด้วย vy นะคะแกน x กับแกน y นั่นเองนะคะแกนคณิตศาสตร์นักเรียนสังเกตตัวเลขด้วยค่ะตัวเลขที่ vx เป็นไงคะ60ตลอดเวลา vx คือแนวไหนนะแนวราบแสดงว่าในการเคลื่อนที่วิถีโค้งโปรเจกต์ไทล์ตัวนี้เป็นไงการเคลื่อนที่ความเร็วแนวราบเป็นไงคะคงที่แต่ความเร็วที่เปลี่ยนเป็นแนวไหนเป็นแนวแกน y แกน y แกน y ก็คือแนวดิ่งนะคะแนวดิ่งบ่งบอกให้เห็นว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์มีการเคลื่อนที่2แนวพร้อมกันก็คือแนวราบโดยแนวราบมีความเร็วคงที่หรืออัตราเร็วคงที่ส่วนแนวดิ่งจะมีอัตราเร็วเปลี่ยนเพราะว่ามีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงในครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เรียนไปที่เราเรียนกันไปนะคะมากระทําด้วยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนความเร็วหรืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะแบบวงกลมนี้ก็ถ้านักเรียนพิจารณาก็คล้ายๆกับการหมุนใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีจุดศูนย์กลางของวงกลมนะแล้วก็มีการเคลื่อนที่รอบๆจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่นั้นจะมีแรงกระทำ2แรงก็คือแรงสู่ศูนย์กลางกับแรงหนีศูนย์กลางเหมือนกันเลยนะคะแรงสู่ศูนย์กลางกับแรงหนีศูนย์กลางนะคะส่วนวัตถุจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวงกลมได้ไหมไม่ได้มันก็จะหลุดไปอาจจะกลายเป็นเส้นตรงแหกโค้งไปอย่างเนี้ยนะคะเพราะวงกลมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่นั้นอยู่ตลอดเวลาความเร็วของมันก็จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วของมันอาจจะคงที่หรือไม่คงที่ขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือรูปแบบบังคับนะคะแต่ถ้าเราหมุนอิสระเนี่ยทิศทางเปลี่ยนความเร็วก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะรอบๆจุดศูนย์กลาง
าจจะมีความเร็วทุกๆตำแหน่งที่สัมผัสกับเส้นไกลสุดของมันก็คือเส้นรอบของวงกลมที่มีการหมุนเกิดขึ้นนะคะอันนี้นักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้เหมือนล้อรถก็ใช่การเวียงเวียงอะไรลูกตุ้มใช่ไหมการอะไรที่มีการหมุนอีกพัดลมใช่นะคะพวกนี้ก็จะจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันนะคะเพราะรอบจุดศูนย์กลางนาฬิกาก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันเขาก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างที่เคยบอกว่าถ้าต้องการเคลื่อนที่เข้าสู่ศูนย์กลางเราก็ทำถนนเอียงใช่ไหมคะเพื่อให้มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเยอะขึ้นหรือขับมอเตอร์ไซค์ตามภาพก็ต้องเอียงตัวเพื่อให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องเล่นอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็อันที่จริงเนี่ยเครื่องเล่นพวกนี้เขาค่อนข้างจะมีการเซฟตี้อยู่เพราะว่าเขาจะมีการวัดค่าของความเร็วที่เหมาะสมต่อการเหวี่ยงเพื่อไม่ให้หลุดแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะอุปกรณ์เครื่องมือเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันอาจจะมีการเสื่อมสภาพใช่ไหมคะเพราะนอกจากจะมีการควบคุมในเรื่องของมาตรการการสร้างที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาด้วยเพราะการที่นักเรียนจะไปเล่นพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนะคะแต่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบวงกลมในชีวิตประจำวันของเรานะคะต่อมาเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะตัวนี้ถ้านักเรียนดูลักษณะการเคลื่อนที่แล้วมันจะไปซ้ำกับการสั่นหรือการแกว่งใน3รูปแบบแรกใช่ไหมคะเพราะมันมีการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมนะคะลักษณะของการแกว่งหรือการสั่นตัวนี้เราก็จะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือใช้สัญลักษณ์ถ้าเราไปเจอสัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ SHM นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกตัวอย่างของการสั่นของสปริงได้นะคะการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาสมัยโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังนิยมกันอยู่เพราะว่ามันดูคลาสสิกนะคะแล้วก็การแกว่งของชิงช้าพวกนี้ได้อีกตัวนึงตัวนี้นะคะก่อนจะไปถึงรูปตัวอย่างของการเคลื่อนที่นักเรียนสังเกตว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่ในรูปแบบไหนคะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลมเส้นวงกลมเห็นไหมคะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอีกตรงด้านล่างเนี่ยเป็นการเสมือนเงาค่ะเงาเมื่อลูกตุ้มมันเคลื่อนที่ตามล้อวงกลมนี้มีเงาเคลื่อนที่ด้วยเงาเคลื่อนที่ไปและกลับไปและกลับแสดงว่าเงาของการเคลื่อนที่นี้มีการเคลื่อนที่แบบไหนแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็คือแบบสั่นหรือแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมเพราะในลักษณะของการเคลื่อนที่นี้มีให้เห็นได้ถึง2รูปแบบถ้าเราสังเกตนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือจับรูปแบบของการสั่นหรือการแกว่งนะคะเขาเรียกว่ารอบของการสั่นหรือรอบของการแกว่งซึ่งออกมาเป็นกราฟได้นะคะเป็นกราฟไซน์นะคะแล้วเราก็มีการเรียนต่อเนื่องในเรื่องของกราฟพวกนี้อีกมีการคำนวณในลักษณะของโค้งความชันอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้นะคะแสดงว่าตัวนี้มันก็ไปเหมือนกับตามที่ครูบอกก็คือรูปแบบการสั่นหรือการแกว่งแค่มันมีชื่อเรียกที่เป็นทางการขึ้นมาเรียกว่า simple harmonic หรือ harmonic อย่างง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคำศัพท์ของการเคลื่อนที่ใน4ลักษณะเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนักเรียนรู้แล้วเคลื่อนที่แบบวงกลมนักเรียนรู้แล้ว2คำนี้นักเรียนให้คำนิยามได้แล้วเหลืออีก2อันก็คือนักเรียนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไฮเขียนสรุปให้ครูด้วยนะคะว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไฮมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแบบอย่างไรเขียนไว้เดี๋ยวครูขอตรวจนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะสองตัวนี้เป็นไงคะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรเขียนสรุปไว้ให้ได้นะคะทีนี้มาเข้าสู่รูปแบบของการคำนวณนิดนึงนะคะในการคำนวณการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะคะเส้นตรงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่การที่นักเรียนจะคำนวณค่าต่างๆได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์นักเรียนต้องรู้สัญลักษณ์หรือปริมาณที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณนะคะอย่างเช่นการเคลื่อนที่ตัวนี้ปริมาณที่เกี่ยวข้องตัวแรกก็คือเวลา
เวลาเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว T เป็นตัวย่อของมันนะคะทีเล็กแล้วก็หน่วยของมันจะเป็นวินาที S ตัวเล็กนะคะเวลานักเรียนเอาไปใช้ตัวย่อพวกนี้มาจากภาษาอังกฤษของมันเป็นส่วน

ใหญ่นะคะเป็นตัวหลักเราก็เอาตัวแรกของมันมาใช้และเวลาใช้เนี่ยในหลายๆเรื่องมันอาจจะมีตัว T เล็ก T ใหญ่ซึ่งแทนค่าไม่เหมือนกันนะคะถ้าครูบังคับว่าเวลาให้ใช้ T เล็กนักเรียนก็ต้องใช้ T ตัวเล็กนะคะ

ทีเล็กนะคะทีเล็กแทนค่าของเวลาซึ่งเวลาของการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะจับตั้งแต่วัตถุเริ่มต้นการเคลื่อนที่เลยนะคะมันไปหยุดเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดเวลาการเคลื่อนที่ของเรานะจับหมดทุกระยะการเคลื่อนที่ตัวที่2คือระยะทางระยะทางใช้สัญลักษณ์ตัว S ใหญ่เมื่อกี้ S เล็กแทนอะไรนะ S เล็กแทนวินาทีใช่ไหมคะแต่พอเป็น S ใหญ่เนี่ยแทนปริมาณแล้วนะ S เล็กแทนหน่วยของเวลาเมื่อกี้แต่ S ใหญ่แทนปริมาณที่ชื่อว่าระยะทางระยะทางคือความยาวตัวหนึ่งในหน่วย SI ใช้ความยาวเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะระยะทางเนี่ยจะหมายถึงทุกจุดที่วัตถุเคลื่อนที่นะคะทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงไหนก็ตามเราเรียกว่าระยะทางคือทุกจุดของการเคลื่อนที่นะคะถ้ารถคันนี้เคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้นะจุดเริ่มต้นนะคะจุดสุดท้ายนะคะรถคันนี้เคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้ไปเพราะระยะทางที่เกิดขึ้นก็คือตลอดเส้นทางนี้เรียกว่าระยะทางนะคะระยะทางแต่ถามว่าที่ครูให้ดูเนี่ยครูเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าทุกตำแหน่งเรียกว่าระยะทางแต่ถ้าที่เรากำลังจะเรียนที่เรากำลังจะคำนวณเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะแบบเส้นตรงเพราะฉะนั้นแบบเส้นตรงเราจะไม่ใช้ทุกจุดตัวนี้แต่เราจะเอาเฉพาะจุดของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงมาคำนวณเพราะมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าระยะทางมันแน่นอนทิศทางมันแน่นอนนะคะให้ดูตัวนี้อีกตัวนึงที่เราใช้ก็คือคำว่าการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันการกระจัดกับระยะทางเนี่ยคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะคะการกระจัดหมายถึงระยะทางเหมือนกันแต่เป็นระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้นตรงไปยังจุดสุดท้ายหรือตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการกระจัดจะเป็นเส้นตรงหรือเราเรียกว่าทางลัดก็ได้ดูรูปนี้รูปเดิมนะคะจุดเริ่มต้นเหมือนกันจุดสุดท้ายเหมือนกันถ้าเคลื่อนที่ตามเส้นทางนี้เรียกว่าอะไรนะคะระยะทางเก่งมากแล้วถ้าครูขีดเส้นตรงลัดมานี่เส้นตรงนี้เรียกว่าอะไรคะการกระจัดรูปนี้บ่งบอกให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดตัวที่มีทิศทางแน่นอนก็จะจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ส่วนตัวที่ทิศทางไม่แน่นอนจะจัดเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งนักเรียนเรียนปริมาณในครั้งที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นทีนี้พอมาเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครูจะใช้ส่วนโค้งไหมครูก็ไม่ใช้ส่วนโค้งละแต่ครูจะใช้ส่วนที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะเป็นยังไงกันคะจะมีค่าเท่ากันเพราะมันคือเส้นตรงเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะในการคำนวณตัวนี้ครูใช้ตัว D ในการคำนวณหรือใช้ตัว S ในการคำนวณก็ได้เพราะมันมีค่าเท่ากันในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงจำไว้นะคะถ้าแบบอื่นไม่เท่านะเฉพาะแบบเส้นตรงเท่านั้นปริมาณตัวต่อไปก็คืออัตราเร็วอัตราเร็วเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว V ตัวเล็กเป็นสัญลักษณ์แทนปริมาณนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้นิยามอยู่ในตัวไหนคะหน่วยอนุพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างไปในเรื่องของอัตราเร็วค่าของหน่วยอนุพันธ์ที่เกิดจากหน่วยฐานมากระทำกันใช่ไหมยกตัวอย่างนิยามไปแล้วอัตราเร็วจะเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาตัวเดียวกันนะคะกับครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นสมการอัตราเร็วของเราก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะจากนิยามตัวนี้เสร็จแล้วครูตั้งเป็นสัญลักษณ์เป็นสมการของรูปแบบของสัญลักษณ์อัตราเร็วสัญลักษณ์ตัว v ระยะทางสัญลักษณ์ตัวอะไรคะเปิดดูเมื่อกี้ที่จดไปตัว s ค่ะ s ใหญ่นะคะเวลาสัญลักษณ์ตัวอะไรคะ t เล็กเก่งมากเพราะฉะนั้นครูจับมาทำอะไรกันก็จับมาตั้งตามรูปแบบของสมการนี่แหละนะคะ v คืออัตราเร็ว s คือระยะทาง t เล็กคือเวลาในการเคลื่อนที่ v จึงเท่ากับ s ส่วน t นะคะv เท่ากับ s ส่วน t ตัวนี้พันครูแปลงค่ากลับให้อีกทีหนึ่งกำหนดค่าให้ฟังชัดๆ v คืออัตราเร็ว s คือระยะทางแล้วก็ t คือเวลาในการเคลื่อนที่จำสัญลักษณ์หน้าจำปริมาณและจำหน่วยให้ได้เดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้ในการคำนวณ

ะคะในกรณีของวัตถุถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่บางครั้งเวลาเราวิ่งวิ่งหรือเดินเดินเราสม่ำเสมอไหมอัตราเร็วเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมแต่เราแค่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแค่นั้นวันกรณีเนี้ยก็จะมี2ลักษณะก็คือกรณีที่อัตราเร็วคงที่เดินด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดเวลาขับรถด้วยความเร็วหรืออัตราเร็วเท่าเดิมตลอดเวลาเราจะใช้สมการในการคำนวณเป็น v เท่ากับ s ส่วน t มีค่าเดียวคงที่ก็จะมีค่าเดียว s ค่าเดียวเวลาค่าเดียวนะคะจับสมการนี้ใช้ได้เลยแต่กรณีที่วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามีช่วงของการเคลื่อนที่หลายๆตำแหน่งที่ไม่สม่ำเสมอกันใช่ไหมอัตราเร็วไม่เท่ากันอย่างเนี้ยเราก็จะใช้ในรูปแบบของ v เท่ากับ delta s ส่วน delta t delta แปลว่าผลต่าง delta s ก็คือผลต่างของระยะทางระยะทางตำแหน่งคำว่าผลต่างต้องระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมคะมาลบด้วยระยะทางที่ใกล้กว่าระหว่าง1กับ2เราเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2มาทีหลังแสดงว่าตำแหน่งที่2ไกลกว่านะคะเราก็เอา s 2ลบด้วยS1 นะคะ S2 ลบด้วย S1 ส่วนเวลาก็เหมือนกันค่ะเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นไปตำแหน่งที่2เวลาก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เอา T2 ลบด้วย T1 ถ้าเรามีการเคลื่อนที่มากกว่า2ตำแหน่งเราก็จะมีตำแหน่งที่3ที่4ที่5ทุกครั้งที่เราหาผลต่างให้เอาระยะส่วนหลังหรือเวลาส่วนหลังลบด้วยระยะส่วนแรกก่อนหน้าหรือเวลาส่วนแรกหรือก่อนหน้านะคะเสมอเดี๋ยวจะมีตัวอย่างกรณีที่หลายๆระยะให้นักเรียนคำนวณมาดูตัวอย่างแรกกันของวันนี้ค่ะนายดำวิ่งได้ระยะทาง100เมตรใช้เวลา20วินาทีถามว่านายดำวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก่อนจะทำทุกครั้งนักเรียนต้องวิเคราะห์ปริมาณที่อยู่ในโจทย์ปริมาณที่อยู่ในโจทย์มีอะไรบ้างตัวเลขตัวแรกคือ100ใช่ไหมคะ100เมตรนี่คืออะไรคืออะไรคะระยะทางมันเขียนชื่อปริมาณอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาตัวนี้มาเลยสัญลักษณ์ตัวอะไรคะระยะทางตัว s เพราะฉะนั้นเราระบุตัว s ค่ะ s เท่ากับ100เมตรนะคะทีละตัวตัวที่2ตัวแรกตัวที่2คืออะไรเวลาค่ะเวลาเขียนอยู่แล้วตัวที่2คือเวลา20วินาทีบางครั้งการเคลื่อนที่มีอีกถ้าหน่วยมันไม่ใช่วินาทีแต่เป็นนาทีทำไงคะก็ต้องแปลงกลับมาค่ะ1นาทีมีกี่วินาที60วินาทีเราก็ต้องแปลงค่ากลับมาเป็นการใช้หน่วยตามระบบหน่วย SI เพื่อให้ค่าของมันไม่ผิดเพี้ยนนะคะต้องแปลงค่าด้วยแต่ตอนนี้หน่วยเป็นวินาทีแล้วเราก็จับมาเลยค่ะ t เท่ากับ20วินาทีนะคะส่วนตัวที่3ไม่มีละแต่มีคำถามว่าอัตราเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมคะนายดำวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ล่ะอัตราเร็วสัญลักษณ์ตัววีสัญลักษณ์มีแค่3ตัวเนี่ยง่ายเลยนะคะไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเจอครบ3ตัวนะวี v, มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมการของเราค่ะเราเลือกสมการมาตั้งเมื่อกี้ถ้ามีระยะเดียวเวลาเดียวแสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะอัตราเร็วคงที่ก็เลือกสมการแรกแต่ถ้ามีระยะเกิดขึ้นหลายๆช่วงเวลาหลายๆช่วงเป็นอัตราเร็วไม่คงที่ก็ต้องเลือกสมการที่2นะคะอันนี้เราเลือกสมการแรกนะจากสูตรหรือสมการก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ค่ะตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอยู่ที่เดิมนักเรียนทำไงคะแทนค่าแทนค่า v ทราบไหมไม่ทราบไม่ต้องแทน s ทราบไหม s 100 t เท่าไหร่ t 20แทนค่าตำแหน่งของ s นะคะแล้วก็ t นะคะกลับมานะคะตัวนี้ก็จะเป็น100หารด้วย20นักเรียนชะแวบคำตอบเข้ามาแล้วตอบได้ไหมได้นะคะหารง่ายๆเลย0ตัด0ใช่ไหมแล้วก็10หาร2คำตอบคือ5ข้อนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะ v เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีแต่สิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องกำกับหน่วยและกำกับให้ถูกต้องด้วยตอนที่นักเรียนคำนวณที่เป็นสูตรกับแทนค่านักเรียนไม่ต้องใส่หน่วยนะคะมาใส่ในบรรทัดสุดท้ายทีเดียวนะคะสรุปคำตอบได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นนายดำวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะคะมาดูโจทย์ที่2ค่ะนายขาวบ้างนายดำเสร็จก็นายขาว

นายขาวซ้อมปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีถ้าต้องการปั่นให้ได้ระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้มีตัวเลข2ตำแหน่งเหมือนกันและคำถาม1ค่าใช่ไหมคะพิจารณาทีละอย่างค่ะตัวแรกค่ะตัวเลขแรกคืออะไรคะอัตราเร็วถูกต้องค่ะอัตราเร็วจะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีตามโจทย์นะคะเรามาตั้งไว้ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์ถามอะไรเรานะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะตัวที่2ของตัวเลขที่โจทย์บอกคือระยะทางระยะทางเป็นไงคะ5กิโลเมตร5กิโลเมตรเป็นไงอ่ะหน่วยของระยะทางที่เราบังคับใช้เมื่อกี้เป็นหน่วยเป็นอะไรก่อนเป็นเมตรถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่ากิโลนี่เป็นคำอะไรแล้วนะคำอุปสรรคเก่งมากเลยค่ะยังจำคำอุปสรรคได้กิโลแทนค่าเท่าไหร่แทนค่า 1,000 1,000 ถ้าเอากิโลออกเราก็ต้องคูณด้วย 1,000 1,000 คือ10กำลัง3ตัวเดียวกันนะคะถ้าเอากิโลออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ5คูณด้วย 1,000 หรือ5คูณด้วย10กำลัง3ก็กลายเป็น 5,000 เมตรนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของการแปลงค่าอย่างที่ครูบอกค่ะถ้ามีหน่วยที่มันไม่ใช่หน่วยระบบหน่วย SI ที่เราให้ใช้บังคับใช้นักเรียนจะต้องแปลงค่าถ้าเวลาเป็นนาทีต้องแปลงมาเป็นวินาทีถ้าเป็นชั่วโมงก็ต้องแปลงมาเป็นวินาทีนะคะหรือถ้าระยะทางเป็นกิโลเมตรก็ต้องแปลงเป็นเมตรนะคะแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็คำนวณหน่วยสุดท้ายของมันจะถูกต้องเป็นระบบหน่วย SI นะคะอีกตัวนึงที่โจทย์ถามค่ะถามอะไรถามเวลาเวลาสัญลักษณ์ตัวทีค่ะตัวทีเนี่ยเป็นคำถามแสดงว่าเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าทีเท่ากับเท่าไหร่รู้ทั้ง3ตัวมีระยะเดียวไม่มีหลายระยะเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นรูปแบบของอัตราเร็วคงที่จะต้องใช้สูตรอัตราเร็วคงที่ค่ะ v เท่ากับ s ส่วน t ครูจะไม่ย้ายข้างสมการก่อนนะครูจะแทนค่าแล้วค่อยย้ายข้างสมการเพราะฉะนั้นนักเรียนดูครูก็แทนค่าเลยค่ะตรงตำแหน่งเลยนะคะ v มีค่าเท่าไหร่ครูจะแทนที่ตำแหน่ง v s มีค่าเท่าไหร่แทนที่ตำแหน่ง s ส่วน t ไม่ทราบค่าครูจะตั้งไว้อย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นครูจะได้ v เท่ากับ2ใช่ไหม s เท่ากับ 5,000 แล้วก็ t ไม่ทราบค่านะคะแทนตัวนี้ต้องเอาค่าที่แปลงค่าแล้วนะมาแทนค่าอ่ะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนจะทำยังไงอ่ะก็ทีมันอยู่ด้านล่างแล้ว2กับ 5,000 มันอยู่กันคนละข้างย้ายข้างสมการไงคะย้ายข้างสมการเราจะย้ายยังไงครูให้ดูรูปตัวนี้แล้วเดี๋ยวครูเขียนอธิบายนิดนึงนะคะครูบอกว่าทีของครูจะกลายเป็น 5,000 ส่วน2มันมาจากไหน 5,000 ส่วน2 5,000 ส่วน2มาจากไหนคะขอปากกานิดนึงค่ะตอนนี้นะคะ 5,000 ส่วน2ครูขออนุญาตเขียนให้นักเรียนดูนะคะจะย้ายให้นักเรียนดูว่ามันมีรูปแบบของที่มายังไงนะคะเดี๋ยวครูค่อยลบออกนะคะสัญลักษณ์ของเขียนไว้ด้านนี้ก็แล้วกันตัวเล็กๆหน่อย2เท่ากับ 5,000 ส่วน t ใช่ไหมแต่ t มันเป็นตัวหารถ้าทำในรูปแบบเต็มๆของนักคณิตศาสตร์ก็เราบอกว่าเอา t ไปคูณทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมเอา t ไปคูณทั้งสองข้างของสมการแสดงว่า t ตัวนี้จะคูณอยู่ฝั่งนี้1ตัวนะคะแล้วก็คูณต่อด้วยฝั่งนี้อีก1ตัวเอา t ไปคูณทั้งสองข้างของสมการ t กับ t ก็จะโดนตัดกันใช่ไหมคะก็จะเหลืออะไร2 t เท่ากับ 5,000 2 t เท่ากับ 5,000 พอ2 t เท่ากับ 5,000 เป็นไงก็นำ2ไปหารทั้ง2ข้างของสมการเพื่อให้เหลือแค่ตัว t แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะ2 t หาร2เท่ากับ5,000หาร2ถูกป่ะด้านบนนะคะตอนนี้อยู่ที่ด้านบน2ฝั่งนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือแค่ 5,000 หาร2ถูกไหมคะมันก็เลยกลายเป็นตัวล่างตัวนี้ค่ะ

t เท่ากับ 5,000 หาร2ก็คือเป็นการย้ายข้างสมการโดยใช้หลักคณิตศาสตร์นั่นแหละแต่ถ้าเราพูดง่ายๆเราก็บอกว่าย้าย t ขึ้นไปคูณย้าย2ลงมาหารนักเรียนที่เข้าใจคณิตศาสตร์แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดมันก็จะง่ายขึ้น 5,000 หาร2ได้เท่าไหร่ทีนี้ 5,000 หาร2ได้อะไรคะได้ครึ่งนึงอะไรหาร2ก็จะเหลือครึ่งนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ t เท่ากับ 2,500 วินาทีนะคะสรุปคำตอบว่านายขาวต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่ในการปั่นจักรยาน 2,500 วินาทีถึงจะได้ระยะทาง5กิโลเมตรนะคะครูถามต่อว่า 2,500 วินาทีมีค่าเท่าไหร่1กี่นาทีกี่ชั่วโมงตอบได้ไหมไม่รู้อ่ะเอาไปคิดกันเองนะคะเดี๋ยวให้ฝึกแปลงไปก็แปลงมาอยู่ตรงนี้แหละคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะกรณีที่มีการเคลื่อนที่แบบอัตราเร็วไม่สม่ำเสมอเราต้องหาอัตราเร็วเฉลี่ยนักเรียนสังเกตตารางตัวนี้นะคะโจทย์เขาให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยจากตารางมีระยะทาง1 2 3 4 5ตำแหน่งใช่ไหมเวลาก็5ตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเกิดการเคลื่อนที่ที่มีอัตราเร็วแต่ละช่วงเหลื่อมล้ำกันอยู่เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะคะครูก็จะกำหนดเป็นช่วงๆอย่างนี้ครูกำกับก่อนว่าระยะทางครูมี5ตำแหน่งแล้วก็เวลาครูก็มี5ตำแหน่งนะคะถ้าตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่2ครูจะจัดเป็นอัตราเร็วช่วงที่1ตำแหน่งที่2ถึง3ก็อัตราเร็วช่วงที่2เหมือนกัน3และ4ก็เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะครอบช่วงของเลขไปเรื่อยๆนะคะเวลาเรามาคำนวณเราจะคำนวณตามช่วงนี้ถ้าหา v1 เราจะเอาความสัมพันธ์ระหว่าง t1 t2 แค่2ช่วงนะคะถ้าหา v2 เราก็เอาแค่ t2 ถึง t3 ก่อนหน้าเราไม่เอาข้างหลังเราก็ไม่เอานะคะไปเรื่อยๆวิธีการในการคำนวณครั้งนี้ก็คือนักเรียนต้องหาอัตราเร็วทุกช่วงออกมาก่อนแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยค่ะการหาอัตราเร็วแต่ละช่วงเราก็หาโดยใช้อะไรคะอัตราเร็วไม่คงที่นี่เดลต้า S ส่วนเดลต้า T ค่ะถูกต้องนะคะเดลต้า S ส่วนเดลต้า T ถ้าเป็นระยะของ V1 อัตราเร็วช่วง V1 S2 กับ S1 สัมพันธ์กัน T2 กับ T1 สัมพันธ์กันนะคะจับมาลบกันเอาตัวหลังลบตัวแรกเสมอแทนค่าสิคะ S2 เท่าไหร่ S2 10 F1 S10อ่ะไม่เป็นไรนะคะ10ลบ0ลบค่ะลบตามนั้นเลย4ลบ0เหมือนกันก็ได้10ส่วน4นะคะ10ส่วน4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ค่า10หาร4ได้เท่าไหร่ไม่ลงตัวหารสิคะใส่เจ้าชิยมด้วยเก่งมากได้ 2.5 ค่ะมีคนหารได้แล้วนะได้ 2.5 นักเรียนก็บันทึกไปเดี๋ยวเราจะเอาอัตราเร็วแต่ละตัวเนี้ยมาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยครั้งหนึ่ง v1 เท่ากับ 2.5 นะคะต่อไปเราก็จะหา v2 ต่อในตำแหน่งที่2ของมันตั้งแต่ s2 ถึง s3 หาเว้นไปทีละช่วงหาเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวเลขของตำแหน่งระยะทางกับเวลาที่เปลี่ยนไปแค่นั้นแล้วเราก็แทนค่าตามตารางค่ะ s3 ลบ s2 t3 ลบ t2 s3 เท่าไหร่คะ20เอาไปลบกับ s2คือ10 20ลบ10ส่วนเวลา8ลบ4นะคะได้เท่าไหร่20ลบ10ก่อนได้10 8ลบ4ได้อะไรได้4เหมือนเดิมเลยเวลาเราดูด้วยสายตาเราไม่รู้หรอกว่ามันเท่ากันพอดีหรือเปล่าแต่พอเราตั้งค่าแล้วมันอาจจะมีค่าเท่ากันก็ได้เห็นไหมคะได้เท่าไหร่เองก็ได้เท่าเดิมค่ะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีนะคะv2 เท่ากับ v1 ตำแหน่งนี้ v3 ค่ะลองคำนวณ v3 34 20แล้วก็15กับ8นะคะสมการรูปแบบเดิมแต่จะเป็นเดลต้า s เดลต้า t โดย s4 ลบ s3 t4 ลบ t3 แทนค่าค่ะ34ลบ20 15ลบ8ได้เท่าไหร่ตัวบน34ลบ20ได้14 15ลบ8ได้ลบไม่ถูกได้7ค่ะได้7นะคะไม่ต้องใช้นิ้วเยอะนะคะนิ้วเราอาจจะไม่พอนิ้วนะ14หาร7ค่ะทีนี้

ก็ได้2นะคะมันเป็นครึ่งหนึ่งกันพอดีนะคะก็ได้2แสดงว่า v 3เรามีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะคะหา v 4หาเองได้ไหมอ่ะ v 4หาเองสิคะแทนค่าได้คำตอบเท่าไหร่ตะโกนมาเลยมันง่ายใช่ไหมคะมีคนหาได้แล้วนะคะรอเพื่อนอีกสัก30วินาทีนะรูปแบบที่มันง่ายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันซ้ำกันใช่ไหมเหมือนเป็นการทำการทำตัวอย่างซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำตอนนี้เราซ้ำมาตั้ง4ช่วงของอัตราเร็วและเพราะฉะนั้นตอนนี้จะได้อะไรคะได้คำตอบแล้วนักเรียนได้คำตอบแล้ว46ลบ34แล้วก็21ลบ15นะคะลบกันได้12ข้างล่างเหลือ6นะคะ12ส่วน6ได้ได้2นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราเร็วแต่ละช่วงครบ4ช่วงแล้วยังครบแล้ว v1 2.5 v2 2.5 v3 เท่าไหร่คะเมื่อกี้2แล้วก็ v4 2เมื่อเราได้อัตราเร็วครบทุกช่วงให้เรามาหาอัตราเร็วเฉลี่ยโดยอัตราเร็วเฉลี่ยทำไงก็เอาระยะโทษค่ะเอาอัตราเร็วทุกๆช่วงมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนช่วงโจทย์เนี้ยมันมี4ช่วงของการเคลื่อนที่แต่ถ้าโจทย์นักเรียนได้ไปมี3ช่วงมี5ช่วงตัวหารก็จะเป็นจำนวนช่วงของโจทย์นะคะจะมาหาร4เหมือนครูไม่ได้นะตอนนี้ครูมี4อัตราเร็วครูก็เลยหาร4นะคะแทนค่าค่ะ 2.5 2.5 2 2ข้างบนบวกกันหารด้วย4นะคะบวกกันสิคะได้อะไรได้9เก่งมากได้9ส่วน4 9ส่วน4มีค่าเท่ากับไม่ลงตัวคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ต้องสูตรคูณค่ะ4 1 4 4 2 8เหลือเศษ1ใช่ไหมคะเหลือเศษ1ได้2และข้างหน้าเหลือเศษ1นักเรียนตั้งหารยาวเลยค่ะของนักเรียนนะคะเหลือเศษ1เติม0ถึงจะหารได้อีกใช่ไหมคะ2 4 8อีกเหลือเศษ2เหลือเศษ2เติม0อีก4 5 20เอาลงตัวแสดงว่าได้ 2.25 โอเคเก่งมากนะคะท่องสูตรคูณในใจก็ได้ตั้งหารยาวก็ได้แล้วแต่ความถนัดที่นักเรียนจะทำแต่ให้ได้คำตอบออกมานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของโจทย์นี้เป็นไงอัตราเร็วเฉลี่ยของทุกช่วงนะคะเฉลี่ยกันแล้วอยู่ที่ 2.25 เมตรต่อวินาทีเป็นไงคะส่วนอีก2ปริมาณนี้ครูไม่ขึ้นคำนวณนะจะไปคำนวณในวิทย์ที่สูงกว่านี้ให้นักเรียนรู้จักอีก2ปริมาณก็คือความเร็วความเร็วคล้ายๆอัตราเร็วค่ะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์อัตราเร็วเป็นสเกลราความเร็วจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาตอนนี้เอาไปใช้กับการเคลื่อนที่รูปแบบอื่นๆก็ได้เพราะว่าเราใช้คำว่าการกระจัดก็คือทางลัดหรือเส้นตรงนั่นเองนะคะส่วนความเร่งไข่ตัวหนึ่งความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1หน่วยเวลานะคะตอนนี้ไม่คำนวณ นะคะให้รู้จักปริมาณไว้แค่นั้นมาสรุปเนื้อหากันนิดนึงค่ะการเรียนในวันนี้เราจะมีรูปแบบของการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบคะ3รูปแบบ3รูปแบบก็คือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งแบบหมุนแล้วก็แบบสั่นหรือแกว่งใช่ไหมคะแล้วเราแยกได้อีก4แบบ4แบบคือการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นตรงมีทิศทางเดียวเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไฮโปรเจกต์ไฮเป็นโค้งพาราโบลาไปหน้าและลงล่างพร้อมกันใช่ไหมไปด้านหน้าแล้วก็เคลื่อนที่แนวราบและแนวดิ่งพร้อมกันแบบวงกลมรอบจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบอะไรคะแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือสั่นหรือแกว่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในการเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนครบไปแล้วแล้วก็ได้ฝึกคำนวณแบบฝึกหัดค่ะอยู่ในชีทเอกสารที่นักเรียนได้รับฝากคุณครูที่นำไปใช้เช่นเดียวกันนะคะประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้ทดลองนะคะทดลองเกี่ยวกับรูปแบบของการเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของการนำไปใช้ในการคำนวณก็ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมกิจกรรมแบบฝึกหัดนะคะเช่นเคยค่ะฝากติดตามคุณครูได้ทาง Facebook สุวรรณาบุญเมือง

ทไลน์0849756007แล้วก็อีเมลสุบุญ _1212@hotmail.com วันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับ

ได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่อง

เครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจอมปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการกันไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไว้บีดออกแล้วก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่อเท่าไหร่ครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเขาเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซ็นเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่เราทำการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90แล้วแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ย
เราก็ต้องมาดัดทีหลัง

นะครับต้องดัด90รูดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศาอันนะครับอันนี้คือแบบเป็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC หนึ่งเส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่เราที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทําอะไรครับทําการพับตัวสายดึงนะครับนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดับนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับนะครับนี่ครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีใน2ส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจะมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเร
ราจะทำอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทำการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตำแหน่งแล้วทำการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตำแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทำงานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทำการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนนี้คือตอนนี้ผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ำเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ำตัวนี้เรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ำได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ำก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ำเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทำการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทำการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทำการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทำการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่1ตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่2นะครับตัวที่2ยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่รอบนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทำไงครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อ

ก็ภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับมาร์คแรกเลยนะครับมาร์คจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับนะครับนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับนะครับจะวางลำหนักตำแหน่งของการกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3.5 เซนนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

อ่ะเราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับฟอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้แต่อย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจบเราก็จะได้รู้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทําการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวนะครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หกโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ย

ในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG 6ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนะครับแต่ฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวผ้าเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG 6ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนเราต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ 20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5 เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1 เซนนะครับ1 เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1 เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1 เซนตัววันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทําการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG 6นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2 ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1 เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัว

พินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองน้ำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่สองในส่วนที่สามเรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปลอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สําคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Alo.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้

1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งมีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลาก
วิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะแย่จนเท่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูเบียร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยอะไรเอ่ยกันอีกแล้วนะครับนะครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในยุคกรุงของรัตนโกสินทร์นะครับก็คือตอนช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับอันนี้คนไทยเป็นคนคิดค้นเองเลยนะครับเป็นของนะครับคนไทยแท้ๆเลยนะครับคนไทยเป็นคนคิดค้นขนมนี้นะครับเป็นขนมที่อยู่ในวังนะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาล

อันที่5นะครับก่อนที่สนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงนะครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทํานะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับหรือว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวัตถุดิบนะครับในการทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่าอีกคนนึงจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านการโม้นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานำไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ครูนำมาวันนี้นะครับเราจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมนี่ครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนี่ครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมละมุนนะครับให้ออกมาเป็นความแบบหอมไทยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากใช่ไหมครับมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้ว
ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำตัวทับทิมกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าน้ำตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ำเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับเปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายทำไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอาจจะทำให้ตัวน้ำเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ำเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ำเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ำตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนเราก็มาดูนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ำเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เราลองน้ำเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ำเชื่อมเป็นข้นตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับแล้วก็จะนำเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็นสามชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณ3ทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณเดียวกันนะครับอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่นค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้1ถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานำไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคำนะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่เข้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้งออกไปนะครับถ้าสมมติเราไม่มีแห้งอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับจันก็เอาแห้วใส่ถ้วยนะครับตักแห้วใส่ถ้วย
นะครับหั่นไปนะครับหั่น

อ่ะเราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงทับทิมสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทำด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทำอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้าเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทำไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแห้วที่อาจารย์ใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแห้วดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แห้วต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แห้วนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนำแห้วมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับก็คือมรกตนะครับอาจารย์ใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ําเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับจะเป็นสีทับทิมนะครับลาดลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับมันจะไม่ค่อยติดตัวแห้วเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับอาจารย์จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอน้ำเชื่อมอีก2นาทีนะครับเรากลับมาทำตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมฐานขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมฐานขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสำหรับร่อนแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกต

หรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับลงกับไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแห้วนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแห้วนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทําให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานําตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนะครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนําน้ําเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ําเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็จะตักน้ําเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ําเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ําเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ําเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ําเชื่อมเราจะตักไว้2ถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวมรกตกรอบกับทับทิมกรอบนะครับนั่งกระทะเปิดไฟแรงนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะ

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนํานะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้ง2สีนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทําให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเราลองสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ําขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ําเย็นนะครับหรือน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตักแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนะครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับทับทิมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับนะครับแช่นะครับ

นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำกะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานำตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีเนี่ยแช่ในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนำไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ำกะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทําการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสเค็มนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ํากับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทําแกงต่างๆแต่วันนี้เราทําขนมนะครับเราต้องการน้ํากะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับเราก็จะคนไปให้กะทิเดือดนะครับ

กะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3 นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยแล้วก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนี่ครับเราก็จะเอากระชอนนี่ครับตักขึ้นมาก่อนนี่ครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำ2 สีเนาะนี่ครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้ง2 สีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ําเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนี่ครับแล้วก็สีเขียวนะครับมรกตกรอบเรากับเสด็จน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่2 สีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเรายังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ําเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ําเชื่อมนะครับใส่น้ําเชื่อมลงไปนะครับราดน้ําเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ําเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนํากะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนะครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับราดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาครูทำขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทำไมถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทะทองนะครับมีสรรพคุณยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นําความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทําอาหารทําขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและไปรอบๆแต่กระทะทองเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและก็จะแผ่ความร้อนไปให้ทั่วของกระทะเลยนะครับเวลาเรานํากระทะทองเนี่ยไปทําอาหารไปทําขนมนะครับนําไปทอดนําไปผัดนะครับจะได้กระทะขนมเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะมีสีสันที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนําไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ํามันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานําไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนําไปทําอะไรได้สามารถนําไปทําเป็นงานอดิเรกนะครับนําไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับมาเป็นธุรกิจในครัวเรือนนะครับหรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยเราเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของคนไทยเนาะนะครับคําว่าทับทิมสยามกับคําว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทําอะไรครับทําการสร้างนะครับจําลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับ

0: น่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้อยู่ทำขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องละเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเราก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์นะครับนำเมนูนะครับทับทิมกรอบนะครับมรกตกรอบมานำเสนอในวันนี้นะครับในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้นะครับนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับครูเบียร์ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิ

0: มนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลถูกการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ย พี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น

8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะนิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยเอาเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมีนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะแน่นอนเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักอาศัยนะคะกว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังนะคะขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีตั้งแต่การเริ่มว่าทำอย่างไรนะคะมีการเรื่องโครงสร้างต่างๆจนมาวันนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยที่จะได้บ้านแล้วเราจะมีข้อถกเถียงอีกหนึ่งข้อนะคะว่าห้องไหนวางตรงไหนบางครั้งเนี่ยมีการวางตำแหน่งห้องไปแล้วแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะแน่นอนเราหลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับด้านความเชื่อนะคะบางคนเนี่ยมีความเชื่อหลากหลายตำรานะคะว่าถ้าหันห้องไปทางทิศนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเขาห้ามโบราณว่าไว้นี่เลยคำว่าโบราณว่าไว้นะคะสิ่งนี้เองนะคะก็ทำให้มีผลสืบต่อกันมานะคะระหว่างผู้ออกแบบเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาผู้ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ครูมีนจะนำมาเสนอให้ทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยจะเป็นการวางตำแหน่งห้องต่างๆที่เกี่ยวโยงกับตำแหน่งทิศทางนะคะของเรานะคะรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทิศทางทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่คะ8ทิศถูกไหมปกติเราก็จะเป็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกใช่ไหมคะตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะคะอะไรพวกนี้นะคะมีผลอย่างไรกับการออกแบบวันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะคะทิศตะวันออกนะคะรูปที่ครูให้มาก็คือเหมือนมีวิทยุกับเสียงเพลงและมีต้นไม้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งในด้านทิศตะวันออกนะคะตามตำราเนี่ยที่คุณครูไปศึกษามาเนาะบางตำราเขาเชื่อว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศทางแห่งมังกรทิศนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเสริมความแข็งแกร่งเสริมบารมีนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเหมือนกับว่าห้องนั้นๆเนี่ยให้เอาต้นไม้สีเขียวๆไปวางหรือบางครั้งเนี่ยมีการเปิดเพลงทำให้บรรยากาศทิศนั้นเนี่ยดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเพื่ออะไรทำให้บ้านเนี่ยมีความมีชีวิตชีวาคนอยู่ข้างในก็มีความสุขหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าห้องนอนของใครอยู่ในทิศนี้เนี่ยให้แอบบอกว่าให้ใช้ผ้าปูที่นอนในโทนสีเขียวนะคะหรือในโทนสีธรรมชาติจะทำให้ห้องของเราหรือว่าบ้านของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเป็นจริงอย่างที่ครูพูดไหมลองหันไปดูในบ้านตัวเองว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะนอกจากทิศตะวันออกแล้วนะคะต่อมาทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นทิศทางที่ลมพัดผ่านเข้ามานะคะจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นช่องหน้าต่างแล้วก็มีรูปเจ้าตุ๊กตาไก่น้อยๆใช่ไหมคะทำไมถึงครูถึงหยิบยกรูปนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามตำราจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าไก่นะคะถ้าเกิดว่ามีไก่หรือมีนกเป็นสัตว์ที่บินได้เนี่ยบินมาเกาะตรงช่องหน้าต่างจะทำให้เกิดความโชคดีนะคะเขาถึงได้บอกว่าถ้าทิศทางนี้เนี่ยให้ลองหาตุ๊กตารูปปั้นไก่ตัวเล็กๆนะคะหรือว่ารูปปั้นนกตัวเล็กๆเนี่ยมาวางไว้จะยิ่งทำให้มีความโชคดีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องลองพิสูจน์กันนะคะนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อของความโชคดีเขาบอกว่าทิศทางนี้เนี่ยนะคะให้เราเปิดหน้าต่างเพื่อทำให้เรียกทรัพย์สมบัติเรียกความโชคดีเข้ามาแต่ในหลักความเป็นจริงคืออะไรคะการเปิดหน้าต่างก็เหมือนเป็นการระบายอากาศถูกต้องไหมคะการระบายอากาศก็ทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งดูโปร่งสบายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราผ่านไป2ทิศที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะนั่นก็คือทิศใต้นั่นเองนะคะทิศใต้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะทิศใต้ในรูปนี้

ี่ยก็จะมีในเรื่องของมีกากบาทคู่กับอ่างน้ําทิศใต้นะคะตามความเชื่อเขาเชื่อว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศของเป็นธาตุไฟนะคะเขาก็เลยมีข้อห้ามไว้ว่าถ้าเกิดว่าตรงช่วงนี้เนี่ยนะคะมีใครเอาอ่างปลาหรืออ่างน้ําไปตั้งไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองขยับอ่างปลาอ่างน้ําไปไว้ในทิศทางอื่นเพราะว่าในทิศใต้เนี่ยนะคะเป็นทิศทางแห่งไฟน้ํากับไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดการสู้กันทําให้คนในบ้านเนี่ยอยู่แบบร้อนลุ่มกระวนกระวายใจนะคะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะคะครูก็จะมีเรื่องราวว่าในห้องนี้ถ้าอยู่ในทิศนี้เนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาบอกไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนนี้ที่ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีน้ําอ่างปลานะคะโหลหรือเป็นขวดอะไรต่างๆที่วางในจุดนี้เนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมุมได้ลองเปลี่ยนมุมดูอันนี้เป็นตามความเชื่อนะคะนอกเหนือจากทิศใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะนอกเหนือจากทิศใต้นะคะก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาว่ากันว่าในทิศนี้เนี่ยเป็นทิศแห่งความรักนะคะเป็นทิศแห่งความรักนะคะถ้ามีกิจกรรมณห้องนี้หรือมีห้องอะไรที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามทําให้ห้องที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเกิดความสกปรกนะคะให้ดูแลรักษาความสะอาดอยู่สม่ําเสมอหรือให้เพิ่มแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้เนี่ยก็คือเพิ่มโคมไฟนะคะเพิ่มหลอดไฟตามเพดานตามมุมห้องเข้าไปเพื่อให้ห้องดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงในหลักความเป็นจริงเขาบอกว่าอะไรคะถ้าในพูดถึงหลักความเป็นจริงถ้าบ้านสกปรกห้องสกปรกแน่นอนเราก็จะทะเลาะกันเองในบ้านทําไมถึงทําสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ในทางความเชื่อเขาบอกว่าทิศทางนี้เนี่ยเป็นทิศทางแห่งความรักนั่นเองนะคะนอกเหนือจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะก็จะมีในทิศตะวันตกบางครั้งเราจะเคยได้ยินเวลาที่กําลังถกเถียงกันว่าหน้าบ้านหันไปทางไหนดีก็จะมีคําพูดลอยเข้ามาว่าทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตะวันตกถูกไหมคะบางครั้งแค่เราได้ยินคําว่าพระอาทิตย์ตกทางไหนเราก็จะรู้สึกถึงความไม่ดีความโชคร้ายนะคะตามความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศทางของดาวโจรนะคะเป็นทิศทางของดาวโจรถ้าเกิดว่าประตูบ้านหันไปทางนี้เนี่ยอาจจะทําให้บ้านนั้นเป็นที่หมายปองของเหล่าโจรขโมยต่างๆแต่ถ้าเราพูดถึงในหลักความเป็นจริงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดจะเกิดเหตุร้ายกับบ้านทํายังไงมันก็เกิดแต่เขาบอกว่าด้านความเชื่อบางคนเขามีความเชื่อทางด้านนี้เขาก็มีทางแก้ด้วยการที่อย่างในรูปนะคะเอารูปปั้นตุ๊กตาน้องหมาลูกปั้นตุ๊กตาสุนัขตัวเล็กๆไปวางไว้เขาบอกว่าน้องหมาเนี่ยจะช่วยรักษาจะช่วยส่งเสียงถ้าเกิดมีขโมยเข้าบ้านต่างๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีทางแก้ถ้าต้องหันไปทางทิศตะวันตกจริงๆทางทิศทางของดาวโจรให้เอารูปปั้นน้องหมาไปวางไว้นะคะเพื่อเหมือนเป็นการขู่เนาะเหมือนเป็นการขู่นะคะอันนี้ก็คือทิศตะวันตกนั่นเองนะคะนอกจากทิศตะวันตกก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศที่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งนะคะเขาบอกว่าถ้าในบ้านเนี่ยมีคนป่วยนะคะมีคนป่วยที่ต้องดูแลให้เอามาอยู่ในห้องนี้หรือว่าจัดวางห้องนี้สําหรับการดูแลคนป่วยเนี่ยจะทําให้ดียิ่งขึ้นเหมือนมีพลังส่งผลให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในทิศทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในของทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านํากระดิ่งหรือพวงกุญแจหรือโมบายนะคะกระดิ่งเข้าไปแขวนในห้องนะคะให้เกิดเสียงก้องกังวานจะยิ่งทําให้ห้องเนี่ยมีพลังพลังนี้หมายถึงอะไรพลังในด้านที่ดีนะคะส่งเสริมคนในบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วทิศเหนือรูปนี้นะคะเป็นรูปของเรือสำเภาเราจะคุ้นชินมากบางครั้งเนี่ยบางบ้านนะคะเราจะเห็นว่าเขานิยมนําโมเดลโมเดลจําลองของเรือสำเภานะคะจากเป็นในเรื่องของยกก็ดีเป็นไม้ก็ดีนะคะที่เอาไปตั้งไว้นะคะเขามีความเชื่อว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศแห่งการเจรจาค้าขายเนาะการเจรจาค้าขายนะคะถ้ามีการนําเรือสำเภาไปวางไว้เหมือนกับว่าขนทรัพย์สมบัติขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะทําให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยค้าขายดีกิจการร่ํารวยนะคะเจริญยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในที่มาในความเชื่อของการนําเรือสำเภาเข้าไปวางนะคะไม่ใช่ว่า
ไปวางทิศไหนก็ได้เขามีความเชื่ออยู่ถ้าวางในทิศเหนือเนี่ยจะยิ่งทำให้ดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเป็นความเชื่อเราต้องพิสูจน์เอานะคะนอกเหนือจากทิศเหนือนะคะทิศสุดท้ายแล้วเนาะทิศที่8นะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศนี้เป็นทิศของธาตุไม้นะคะธาตุไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ห้องดูมีพลังมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะหรือของตกแต่งที่ทำจากไม้โทนสีเข้มไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้พลังในห้องนั้นเนี่ยดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะทั้ง8ทิศนะคะมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวไหมไม่มีมีหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์หรือเปล่าไม่มีแต่ครูนำมาพูดให้กับทุกคนในเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีการทั้งในด้านของวิศวกรการออกแบบนะคะการตกลงกับผู้รับเหมาความเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยในเมื่อเขาออกแบบบ้านแล้วเขาลงทุนไปแล้วนะคะเขาก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะคงไม่มีใครสร้างบ้านแล้วมีคนมาทักว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ไม่ดีนะตำแหน่งนี้เป็นดาวโจรนะคะตำแหน่งนี้ทำให้คนอยู่แล้วร้อนลุ่มนะคะเจ้าของบ้านก็จะเกิดความไม่สบายใจนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอ่ะคุณครูก็เลยมีคำถามนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราทุกคนกันนะคะตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยเราจะเคยได้ยินคำนี้แน่นอนวิศวกรออกแบบผู้ออกแบบออกแบบมาแทบตายสุดท้ายเราแพ้ให้กับห่วงจุ้ยของตำแหน่งห้องอันนี้จริงเท็จแค่ไหนหรือบางครั้งเนี่ยการออกแบบกับทิศทางความเชื่อต้องไปควบคู่กันจะยิ่งทำให้บ้านของเราเนี่ยเสร็จตามกระบวนการได้เร็วขึ้นนะคะมาดูกันตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยที่ครูพูดถึงคืออะไรนะคะอันแรกเลยนะคะห้องครัวนะคะห้องครัวอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกอันนี้ในเรื่องของความเชื่อนะคะถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกถ้าเราพูดถึงทางความเชื่อเราก็อาจจะเชื่อไปแบบนั้นเลยแต่ว่าเราลองมองย้อนมาถึงความเป็นจริงกันห้องครัวนะคะเป็นห้องที่เราไว้ใช้รับประทานอาหารนะคะเป็นห้องที่เราเอาไว้ใช้ปรุงอาหารทำกิจกรรมกับครอบครัวถูกไหมคะต้องมีการปรุงอาหารให้สดใหม่นะคะมีความสะอาดถ้าห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องน้ำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ชำระร่างกายถูกไหมคะบางครั้งอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาเพราะฉะนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าทั้งสองห้องนี้อยู่ใกล้กันถึงหลักความเหมาะสมเนี่ยคือไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคุณแม่กำลังประกอบอาหารคุณลูกเข้าห้องน้ำเพื่อชำระภารกิจส่วนตัวถูกไหมคะทั้งสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงก็คือไม่ได้แต่ในด้านของความเชื่อเขาเลยบอกว่าถ้าห้องนี้อยู่ติดกันจะทำให้เกิดความอับโชคนั่นเองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใต้บันไดจะทำสิ่งใดมักไม่สำเร็จอันนี้คือในด้านของความชั่วนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านสองชั้นเนาะตรงใต้บันไดนะคะจากชั้น1ไปชั้น2เขาจะมีห้องเล็กๆอยู่หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นของชั้นลอยนะคะบางคนเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยบางคนเป็นห้องเก็บของเป็นพื้นที่ส่วนอื่นๆนะคะหรือเขาจะเอามาปรับเป็นห้องครัวเขาก็เลยเป็นความเชื่อที่บอกว่าถ้าห้องครัวเนี่ยอยู่ใต้บันไดถ้าคนในบ้านทำสิ่งใดมักทำไม่สำเร็จแต่เราลองนึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องครัวเป็นห้องที่ประกอบอาหารต้องใช้แก๊สหุงต้มถูกไหมคะมีประกายไฟเกิดขึ้นมีความร้อนที่ผ่านมีกลิ่นอับต่างๆทั้งกลิ่นที่หอมพอผ่านไปก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลองคิดดูคนที่อยู่ห้องตำแหน่งเดียวกับห้องครัวที่อยู่ห้องใต้บันไดเป็นไงคะกำลังนอนพักผ่อนอยู่ด้านล่างมีการประกอบอาหารมีการใช้ไฟมีการเสียงตำน้ำพริกเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้านความเชื่อเขาบอกว่าทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จกับด้านความเป็นจริงก็คือมันไม่เหมาะสมนั่นเองอันนี้คือข้อที่สองแล้วนะคะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยโอ้จริงหรือเปล่าแค่เตาไฟเตาแก๊สอยู่ใกล้หน้าต่างทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเอาเตาไฟไว้ใกล้หน้าต่างนะเดี๋ยวคนในบ้านจะมีอาการเจ็บป่วยจริงหรอแต่ในความเป็นจริงคือไงคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะหน้าต่างเป็นช่องที่มีลมพัดผ่านถูกต้องไหมคะ
ถ้าเกิดว่ามีลมพายุหมุนพัดเข้ามาพอดีเพราะว่าทิศทางลมเป็น

สิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ถูกต้องไหมคะคุณแม่กําลังเร่งไฟทอดปลาทอดปลาเลยเร่งไฟขั้นสุดมีลมพัดมาวูบหนึ่งวูบประกายไฟตรงนั้นนะคะอาจทําให้คุณแม่เกิดอันตรายเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บป่วยได้ไหมเจ็บป่วยได้นะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะเตาไฟไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทําให้เราควบคุมไฟได้ยากอันนี้เห็นไหมคะคุณครูได้ยกตัวอย่างข้อเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อกับหลักความเป็นจริงนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าพื้นห้องครัวสูงสูงต่ำต่ำเป็นสัญลักษณ์ของความอับโชกโอ้โหจะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเลยหรอนะคะถ้าพื้นห้องครัวสูงสูงต่ำต่ำเรามองในแง่ความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องครัวพื้นห้องอื่นๆถ้าเกิดระดับพื้นไม่เท่ากันแน่นอนนะคะบางครั้งในบ้านเนี่ยเรามีเด็กน้อยมีผู้สูงอายุนะคะระดับพื้นห้องที่ไม่เท่ากันแน่นอนค่ะทําให้เราสะดุดล้มได้ง่ายถูกต้องไหมคะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในแง่ความเป็นจริงนะคะในการออกแบบพื้นต่างๆเขาจะไม่ค่อยลดระดับให้มีหลากหลายระดับในห้องเดียวนะคะก็จะเป็นระดับเดียวไปเลยนะคะบางครั้งเราเดินด้วยความเคยชินเราก็จะไม่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นในห้องครัวนะคะตามหลักความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ห้องน้ําจะอับโชคจริงไหมนะคะก็เราได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทานข้าวอยู่ใกล้ห้องน้ําก็คงจะไม่น่าจะอร่อยสักเท่าไหร่นะคะอยู่ใต้บันไดจะทําให้การทํางานก็ไม่สําเร็จนะคะระหว่างเดินขึ้นเดินลงคนก็ประกอบอาหารใต้บันไดในขณะที่เราเดินขึ้นเดินลงหรือว่าห้องที่อยู่เหนือห้องครัวตรงนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ชอบใจนักนะคะเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยก็จริงอาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้ที่เราคาดไม่ถึงถูกต้องไหมคะสุดท้ายสูงสูงต่ำต่ำคือในลักษณะของพื้นจะทําให้เกิดความอับโชกการที่เราเจ็บป่วยหรือการที่เราเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเราก็โทษชะตาฟ้าดินเหมือนกันว่าโอ๊ยทําไมผีพักล้ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮวงจุ้ยกับหลักความเป็นจริงจริงๆแล้วมันคือการสอดคล้องกันนั่นเองเพื่อให้เราระมัดระวังในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของห้องครัวนะคะห้องต่อมาห้องนอนนะคะห้องนอนอย่างที่ครูเนี่ยเคยได้บอกไปใน EP ก่อนๆนะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยนะคะเรามักจะใช้เวลาเนี่ยอยู่ในห้องนอนเนี่ย6-7ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะคะการที่วางตำแหน่งห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าเตียงนอนควรจะอยู่ห่างจากประตูลองสังเกตห้องนอนตัวเองห้องเตียงนอนเราถ้าในกรณีที่เรามีพื้นที่ถูกต้องไหมคะเราก็คงไม่อยากเอาเตียงนอนเราไว้ใกล้ประตูเพราะว่าอะไรหนึ่งระหว่างที่เราพักผ่อนคุณพ่อคุณแม่เปิดเข้ามาหรือว่าญาติพี่น้องเปิดเข้ามาก็จะทําให้เราสะดุ้งตื่นตกใจถูกต้องไหมคะหรือในแง่ของความปลอดภัยบางครั้งเนี่ยการเปิดประตูเข้าประตูออกกับคนที่นอนอยู่แล้วเตียงนอนอยู่ใกล้ประตูนะคะเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ในแง่ของความเชื่อเขาเหมือนกับเชื่อว่าถ้าประตูห้องนอนเปิดมาแล้วเจอเตียงนอนเลยเนี่ยจะเจอกับความโชคร้ายนะคะก็เหมือนกันนะคะเราพักผ่อนอยู่ดีๆมีคนเปิดเข้ามาเราก็สะดุ้งตื่นตกใจการพักผ่อนของเราเนี่ยก็จะหยุดชะงักลงทันทีนะคะพลังไหลลื่นรอบๆเตียงนอนในข้อนี้หมายถึงอะไรพลังไหลลื่นรอบๆเตียงนอนนะคะเห็นไหมคะจากรูปที่ครูให้มานะคะเขาก็จะมีการวางดีไซน์เตียงนอนเนี่ยเขาก็จะมีกรอบรูปกรอบรูปก็จะมีในเรื่องของรูปของวิวทิวทัศน์ที่ทําให้ดูแล้วสบายตานะคะด้านข้างหัวเตียงนะคะก็จะมีการวางโต๊ะตัวเล็กๆเพื่อวางโคมไฟวางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอื้อมไปหยิบถึงนะคะด้านข้างเตียงนอนมีพรมที่วางอยู่จะทําให้เรารู้สึกนุ่มสบายสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้พลังที่หมุนเวียนรอบๆเตียงนอนเนี่ยหรือภายในห้องนอนเนี่ยทำให้เรารู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายในห้องนอนนะคะก็คือในเรื่องของความสมดุลในห้องนอนนะคะทำอย่างไรถึงจะสมดุลนะคะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าห้องนอนบางคนเนี่ยห้องนอนของบางคนก็จะมีทีวีตั้งอยู่ด้วยเพื่อเหมือนกับว่าเรานอนไปเราดูทีวีไปนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณครูเคยอ่านหนังสือบางเล่มนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวเรานอนอยู่บนเตียงนอนขณะดูซีรีส์นะคะดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ฝรั่งดูหนังต่างๆเนี่ยสารในร่างกายเราเนี่ยจะทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราดูเมื่อหนังเรื่องนั้นจบและเราจะนอนใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกตัวได้เลยเราจะนอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วสภาพแวดล้อมความสมดุล

ในห้องนอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราพักผ่อนได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนอนนะคะการวางตำแหน่งเตียงนอนนะคะหัวเตียงควรหันไปทางไหนนะคะห้องนอนควรมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นโต๊ะทำงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะไม่ควร

าไว้ได้นะคะเพื่อแยกสัดส่วนการทำงานของระบบประสาทของเรานะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วมีอะไรอีกนะคะในห้องถัดมานะคะนั่นก็คือในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกเนี่ยนะคะโทนสีที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าควรใช้เกี่ยวกับโทนสีของธรรมชาติทำไมครูถึงพูดถึงเรื่องของโทนสีธรรมชาติโทนสีธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสีครีมถูกไหมคะสีครีมจะทำให้เราดูนุ่มนวลสบายตาสีน้ำตาลอ่อนหรือออกไปทางสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนๆจะยิ่งทำให้คนในครอบครัวของเราที่มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกสบายเพราะว่าห้องรับแขกบางครั้งบางคนก็จะใช้ในเรื่องของการทานข้าวการพบปะสังสรรค์การพูดคุยการใช้เวลาว่างระหว่างครอบครัวถ้ายิ่งห้องเนี้ยดูน่าใช้ดูโล่งดูโปร่งนะคะคนในครอบครัวก็จะมารวมกันตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเน้นความสดชื่นความมีชีวิตชีวานะคะระดับของห้องรับแขกไม่ควรอยู่สูงกว่าห้องรับประทานอาหารอย่างที่ครูไปเหมือนบอกเหมือนในสไลด์ที่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับห้องครัวไม่ควรให้มีพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่บ้านเนี่ยเขาจะลดระดับส่วนใหญ่นะคะเขาจะลดระดับพื้นที่ที่ไม่เท่ากันก็คือพื้นห้องน้ำถูกต้องไหมคะถ้าเราลองสังเกตบ้านของตัวเองนะคะห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าพื้นห้องอื่นๆประมาณ10เซนนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีเป็นพื้นที่น้ำขังแต่ว่าพื้นอื่นๆในห้องจะเป็นพื้นที่ระดับเท่ากันนอกจากว่าบ้านหลังนั้นมีการออกแบบให้มีบันไดนะมีบันไดขึ้นเพื่อไปยังห้องรับแขกหรือว่าเป็นบันไดหลุมนะคะเพื่อไปยังพื้นที่ที่ถูกออกแบบไว้แบบนี้ถือว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่เป็นพื้นเป็นพื้นห้องรับแขกกับห้องครัวแล้วระดับต่างกันเลยเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อตัวเรานะคะก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบในห้องรับแขกหลักๆวันนี้เนี่ยที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีในเรื่องของห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ห้องเนี้ยเป็นหัวใจหลักของในของบ้านหนึ่งหลังนะคะในการออกแบบนอกเหนือจากนี้อีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะห้องไหนควรอยู่ทิศไหนมาดูกันนะคะตัวอย่างห้องก็จะมีห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกถูกไหมคะห้องไหนควรอยู่ในทิศทางไหนนะคะมาดูกันห้องนอนนะคะห้องนอนควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกจริงหรือไม่ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ห้องนั้นนะคะหรือส่วนของบ้านนั้นเนี่ยจะได้รับแสงแดดเป็นห้องแรกในยามเช้าถูกต้องไหมคะการที่เรารับแสงแดดในช่วงเช้าเนี่ยหนึ่งเลยแดดเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วถ้าเป็นในช่วงเช้าตรู่เนี่ยแสงแดดเนี่ยเขาจะมีวิตามินนะคะที่เหมาะกับการที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นการวางตำแหน่งห้องนอนให้อยู่ในทิศตะวันออกจะทำให้ยามเช้าเนี่ยเราได้รับพลังจากแสงแดดนะคะเราได้เจอแสงแดดตอนเช้าเพราะบางครั้งเนี่ยเรากลับมาจากทำงานหรือกลับมาจากเรียนก็มืดแล้วนะคะเราไม่มีเวลาที่จะได้รับชมกับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นการวางห้องนอนไว้ในทิศทางของทิศตะวันออกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับแสงแดดเมื่อเราตื่นมาเนี่ยจะทำให้สายตาเราเนี่ยโฟกัสไปเลยประโฟกัสที่จะพร้อมที่จะเริ่มกับการทำงานในวันแรกแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากไม่โอเคไม่ชอบไม่อยากได้รับแสงแดดตอนเช้าเพราะว่าการทำงานของนายบางคนเนี่ยทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันเนี่ยต้องการพักผ่อนถามว่าสิ่งเนื้อหาที่ครูนำมาเสนอทุกคนต้องทำตามนี้ไหมไม่นะคะเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบางคนที่ช่วงกลางวันจะต้องได้รับการพักผ่อนนะคะห้องนั้นต้องมืดเพื่อที่จะหลอกให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงกลางคืนจะต้องออกไปทำงานเขาก็จะไม่นิยมที่จะเอาห้องนอนไว้ในทิศของทิศตะวันออกก็จะเป็นทิศอื่นๆในบ้านนะคะในกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตกลงกับผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้แจ้งส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ออกแบบก็จะออกแบบให้ห้องนอนไปอยู่ในทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าเป็นปกติที่ทุกคนใช้กันนะคะค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งของห้องนอนนะคะควรจะหันไปทางทิศไหนเนาะเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ห้องนอนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นคือตำแหน่งของห้องนอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากว่าทิศที่เราควรจะวางแล้วนะคะตำแหน่งภายในบ้านของห้องนอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างในรูปนี้นะคะห้องนอนนะคะเขาบอกไว้ว่า
ถ้าห้องนอนนะคะอยู่กลางบ้านถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะทำไมเขาถึงใช้ประโยคนี้มาบอกเรานะคะ

อนอยู่กลางบ้านถึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยคือหัวใจของบ้านนะคะจะดูจากในรูปเลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าห้องนอนตรงนี้ค่ะจะมีเตียงนอนที่อยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีเขาบอกตรงกลางบ้านเนี่ยเป็นหัวใจของบ้านนะคะเป็นศูนย์รวมของพลังต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าแสงแดดที่จะสาดส่องนะคะจะมาถึงได้ยากเพราะว่ากว่าจะมาถึงตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยเขาก็ผ่านในส่วนของห้องอื่นๆมาแล้วนะคะนอกเหนือจากแสงแดดที่เข้ามายากแล้วนะคะการระบายอากาศนะคะหรือว่าความลื่นไหลความโฟลว์ของอากาศก็มีลดน้อยลงเพราะว่าเตียงนอนห้องนอนของเราอยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากเลือกให้ห้องนอนอยู่กลางบ้านก็ต้องดูว่าสภาพของแปลนบ้านเราเป็นยังไงเหมาะสมหรือไม่นะคะนอกเหนือจากตำแหน่งกลางบ้านแล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะต่อมาเขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านเขาถือว่าเป็นตำแหน่งของบริวารเพราะฉะนั้นแล้วห้องนอนเนี่ยควรที่จะอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของประธานเรามาดูตรงนี้กันนะคะเหมาะสมหรือไม่ถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะบางครั้งบางบ้านก็ทำเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถถูกไหมคะเป็นพื้นที่ของการทำกิจกรรมของคนในครอบครัวนะคะหรือมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านมีใครก็แล้วแต่มาหาบริเวณหน้าบ้านเป็นบริเวณที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาแน่นอนเขาได้บอกว่าเป็นพื้นที่ของบริวารนะคะถ้าเรานึกในความเหมาะสมต่างๆนะคะห้องนอนต้องการความเงียบสงบมีคนผ่านไปผ่านมาแน่นอนตรงนี้ไม่เหมาะสมแล้วตำแหน่งหลังบ้านที่เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งประธานล่ะถ้าหลังบ้านนะคะเขาจะมีข้อติอยู่นิดนึงนะคะบางครั้งบางบ้านเขาก็นิยมเนี่ยนำห้องครัวไว้ทางด้านหลังเพราะเขาบอกว่าสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการจัดเก็บต่อการล้างต่างๆนะคะถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวนั่นคือไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าบ้านก็ดีกลางบ้านก็ดีหรือว่าหลังบ้านก็ดีนะคะมันเป็นตำแหน่งทางความเชื่อก็จริงแต่ว่าเราต้องดูได้ว่าแปลนบ้านขอบเขตของบ้านเราอยู่ณตรงไหนนะคะนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวจะทำให้เราเป็นคนโมโหง่ายจริงหรือไม่นะคะจริงหรือไม่มาดูกันคำนี้ถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเมื่อกี้เหมือนที่ครูบอกว่าตำแหน่งหลังบ้านถ้ามันดันเป็นห้องครัวพอดีห้องนอนก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมคะและดันเขาบอกไว้ว่าอีกห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเป็นคนโมโหง่ายจริงไหมถ้าเป็นครูมีนนะคะพักผ่อนอยู่ในห้องนอนติดอยู่กับห้องครัวที่มีสมาชิกคนอื่นในบ้านเข้ามาประกอบอาหารเข้ามาทำอาหารรับประทานนะคะเข้ามาทานข้าวนะคะแน่นอนเขาก็จะมีเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามมากลิ่นที่ว่าอาจจะเป็นกลิ่นหอมของอาหารก็ได้หรือเป็นกลิ่นของการล้างต่างๆนะคะแน่นอนนะคะตรงนี้จะทำให้คนที่พักผ่อนอยู่ในบ้านเนาะรู้สึกถึงความที่ไม่สงบมีสิ่งมารบกวนนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรมารบกวนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในข้อนี้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะถ้าหันปลายเตียงของเรานะคะไปทางเขาจะรู้สึกว่าจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจะนอนไม่หลับจะทำให้ถูกผีอำบ่อยอันนี้จริงหรือไม่นะคะถ้าปลายเตียงของเราเนี่ยเหมือนในรูปภาพนะคะปลายเตียงหันไปทางประตูนะคะจะทำให้ระดับสายตาของเรามองเห็นจะมีช่องแสงตรงช่องลอดของประตูทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะนึกคิดจินตนาการไปก็ได้ว่าเอ๊ะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงณตรงนี้นะคะรูปภาพนี้ก็เลยเป็นรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะจากโฮมกูรูนะคะเขาบอกว่าในรูปนะคะจะมีสัญลักษณ์3อันที่เป็นลักษณะของการต้องห้ามนะคะ1ก็คือตำแหน่งของปลายเตียงตรงกับประตูนะคะ2หัวเตียงอยู่ชิดติดกับประตูเลยนะคะ3ปลายเตียงตรงกับหน้าต่างและเยื้องกับประตูนะคะใน3ลักษณะนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่พักผ่อนนะคะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเราจะรู้สึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าช่องหน้าต่างมีอะไรผ่านไปผ่านมาไหมนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลไปเองแล้วก็การพักผ่อนของเราเนี่ยจะไม่เต็มร้อยนั่นเองนะคะเขาถึงได้บอกว่าตำแหน่งของเตียงนอนควรอยู่ตรงมุมห้องอ่ะมุมใดมุมหนึ่งนะคะตรงเพื่อให้เป็นเส้นทะแยงกับประตูจะทำให้สายตาเราเนี่ยสามารถกวาดได้รอบห้องเลยว่ามีใครเข้ามาไหมหรือว่ามีแสงอะไรลอดผ่านมาหรือเปล่าตำแหน่งนี้เองค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูแถมให้เนาะเพราะห้องน้ำส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาหลัก

ระหว่างห้องนอนกับห้องน้ํานะคะเขาบอกว่าถ้าห้องน้ําอยู่กลางบ้านถือเป็นตําแหน่งที่แตกแยกในนี้เป็นคนด้านความเชื่อแต่ในลักษณะของความเป็นจริงห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ถูกต้องไหมคะมีระบบทางน้ําดีน้ําเสียถ้าในระบบน้ําดีเกิดมีท่อรั่วไหลก็จะมีน้ําเจิ่งหนองกลางบ้านระบบน้ําเสียเกิดมีท่อต่างๆเกิดมีการชํารุดการซ่อมแซมก็เป็นไปได้ยากนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้หรือว่านะคะห้องน้ําอยู่สุดปลายทางเดินอ่ะในรูปนี้นะคะห้องน้ําอยู่ตรงกับปลายทางเดินไม่เหมาะสมเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าหาห้องน้ํารู้สึกเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่เรานึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องน้ําอยู่ปลายทางเดินทําให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินตรงทางเดินเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะการเข้าห้องน้ํารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เองนะคะที่เป็นข้อควรระมัดระวังทั้งในเรื่องของห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะนอกจากห้องนอนนะคะก็จะมีในเรื่องของห้องรับแขกแล้วก็ห้องทำงานนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานควรอยู่ในทิศไหนนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานเขาบอกว่าควรจะอยู่ในทิศเหนือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำไมทำไมนะคะมาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะคะเนื่องจากไม่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามานะคะในยามบ่ายจึงทำให้ไม่ร้อนจริงไหมเราลองนึกภาพตามก่อนทิศเหนืออยู่ตรงไหนอ่ะสมมติว่าด้านหน้าคุณครูถูกไหมคะถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะคะทิศเหนือจะอยู่ด้านหน้าเราทิศใต้จะอยู่ด้านหลังเราถูกไหมคะทิศตะวันออกอยู่ขวามือตะวันตกอยู่ซ้ายมืออันนี้คือทิศตามปกติเขาบอกว่าทิศเหนือช่วงบ่ายแสงแดดจะไม่สาดส่องเพราะว่าแสงแดดของพระอาทิตย์เขาจะหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยห้องรับแขกนะคะห้องทำงานไม่ควรที่จะได้รับแสงแดดยามบ่ายมากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้บ้านเนี่ยร้อนแล้วก็คนที่จะมานั่งพักผ่อนในห้องนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากใช้พื้นที่ผู้คนในบ้านก็จะไม่มารวมกันนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเลี่ยงมุมของแสงแดดได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าก็ในบ้านมันมีพื้นที่แค่นี้อ่ะมันไม่สามารถอยู่ทิศนี้ได้จะมีการออกแบบให้ห้องรับแขกนะคะติดกับสวนนะคะติดกับสวนหน้าบ้านหรือมีการติดม่านเพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งต่างๆข้อกำหนดเกี่ยวกับทิศทางของลมทิศทางของแสงแดดกับพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยมันไม่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันวิธีทางแก้ก็มีค่ะถ้าห้องรับแขกกับห้องทำงานไม่สามารถอยู่ในทางทิศเหนือได้นะคะเขาก็จะมีการวางมุมสำหรับสวนหย่อมเล็กๆมีน้ำพุเล็กๆด้านข้างแล้วก็มีช่องกระจกเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นนะคะทำให้เราสดชื่นเย็นสบายอันนี้ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของห้องครัวเขาบอกว่าอะไรนะคะห้องครัวควรที่จะอยู่ในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นห้องที่ได้รับแสงพอเหมาะนะคะมีลมพัดเพื่อช่วยทำให้บรรยากาศเนี่ยดูสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เองห้องครัวนะคะถ้าแสงแดดสาดส่องเข้ามาจะทำให้เหมือนกับช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นนะคะการช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยแสงแดดก็ช่วยได้แสงแดดยามบ่ายนะคะเป็นแดดที่ร้อนทำให้ห้องดูสะอาดดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วนะคะก็ในเรื่องของห่วงจุ้ยตำแหน่งบ้านต่างๆพวกนี้ค่ะถามว่าสำคัญกับเราไหมเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราออกแบบไปแล้วผู้ออกแบบเขาได้ออกแบบวางตำแหน่งห้องมาแล้วแต่ว่าต้องมีการมาเปลี่ยนแปลงทีหลังนะคะก็ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะค่ะอย่างวันนี้นะคะที่เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่องของตำแหน่งห้องวางอย่างไรให้เหมาะสมนะคะอย่างต้น EP ครูได้หยิบยกตัวอย่างมาทิศทั้ง8ทิศใช่ไหมคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะทิศใดมีความเหมาะสมอย่างไรนะคะทิศตะวันตกเขามีในเรื่องความเชื่อที่ว่าไม่เหมาะสมเขาก็มีทางแก้มาให้ใครที่จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้นะคะตำแหน่งห้องต่างๆเป็นอย่างไรนะคะห้องนอนควรอยู่ณทิศไหนนะคะเพื่อที่ให้เรารับแสงแดดให้เรารับสิ่งที่ดีเป็นพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะห้องน้ำมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรนะคะห้องน้ำไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้านถูกต้องไหมคะการ

0: ควิดการซ่อมบำรุงทำได้ยากนะคะไม่ควรอยู่ตรงกับทางเดินถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาในลักษณะของพุ่งตรงพอดีถูกไหมคะห้องนอนนะคะอย่างไรที่ไม่เหมาะสมนะคะห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวไม่ว่าจะด้วยความเชื่อก็ตามหรือในแง่หลักความเป็นจริงก็ตามนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือนะคะทำไมถึงหันไปทางทิศนี้อย่างน้อยเนี่ยในยามเช้าก็ได้รับแสงแดดหรือแม้แต่ตำแหน่งของเตียงนอนก็ตามนะคะเตียงนอนนะคะอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมนะคะถ้าเป็นไปได้มีพื้นที่สำหรับการจัดวางอย่างที่ครูแนะนำนะคะไว้ตรงมุมห้องนะคะตรงมุมห้องแล้วอย่างไรให้ด้านข้างเตียงของเราอยู่ชิดกับหน้าต่างถูกไหมคะเพื่อที่ให้ยามเช้าเราได้รับแสงแดดพร้อมสดชื่นที่จะไปทำงานนะคะแล้วก็ให้ระดับสายตาเราเนี่ยอยู่ตรงมุมห้องพอดีสามารถมองเห็นทุกส่วนของห้องได้นะคะมองเห็นประตูว่ามีใครผ่านเข้าออกมาหรือไม่นะคะให้เว้นถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆให้เราเว้นการที่หัวเตียงอยู่ชิดกับประตูถ้าเป็นไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้เองที่คุณครูนำมาเสนอในวันนี้ถามว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอยู่ที่ว่าใครพึงใจที่จะเลือกใช้แบบไหนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำมาให้ทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับการจัดวางห้องอย่างไรให้เหมาะสมนะคะในส่วนครั้งต่อไปเราจะมาอะไรเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะแน่นอนว่าจะมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับวันนี้ครูมีนขออนุญาตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสี solid นะครับ2เป็นสี metallic นะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสี solid นะครับ solid 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับ metallic นะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
3: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุก

0: สีมุกเป็นกลุ่มสีเหลืองพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติ

แต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีนึงเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดเขาให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างนึงคือ Facebook GroupFacebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเพื่อให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วเรามีกลุ่มที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายแล้วเราสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มสมัยนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาคิดว่าเขาจะจ้างคนอื่นๆทำการแชร์เพจให้เขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมติว่าเราทำการแชร์สมมติโอเคตอนนี้เราบอกถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมติว่าส่งไปให้ใน A ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วใน A ก็เข้าไปร่วมแล้วใน A ไปโพสต์ได้แล้วกดแชร์ได้แล้วใน A ก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้เราไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ Marketplace
Facebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้าสินค้ามือ1มือ2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook อ่ะไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยนะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมุติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราอ่ะจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเราอะนะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพช่องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรา

ที่จะขายของออนไลน์นะคะบน Facebook เราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็เอาสินค้าเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสต์ขายของเยอะจังในหน้านี้เราไม่อยากดูเลยเราบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาอะเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสต์สิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราอะคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหนคิดชื่อเพจยังไงให้ปังไปได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของการสินค้าประเภทนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะหรือเราจะเซิร์ชในส่วนที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนด์นี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่เขาสร้างไว้เป็นแบบไหนบ้างทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสต์ลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสต์อ่ะควรจะโพสต์แบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยอดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยอดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshopเกิดจากว่าที่เขาให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทําปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนตรงนี้ว่าอ๋ออันที่เดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันนี้จะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวางนะคะก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เลยมีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน 1,500 เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มที่เราจะต้องไปเสียหรือเราต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนอื่น

ถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะรูปบ้านซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไปกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติตรงนี้ค่ะถ้าเพจเราไม่อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมุติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะลักษณวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะสอนเว็บไซต์ฟรีนะคะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบายในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้นะคะว่าเราสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปเขาจะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขอาจารย์ใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจารย์เลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์เรากดไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทํารูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็จัดนะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเคนะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเราจะใส่
ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขสไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัพโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัพโหลดอีกนะคะอัพโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้าเรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูปนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าตัวนี้ลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัพโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกดปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราสามารถย่อขยายได้ถ้ารูปเรานะคะเป็นรูปที่เห็นไกลนิดนึงเราก็สามารถที่จะดึงนะคะให้เห็นไกลเห็นใกล้ได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถึงจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook อ่ะมาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะกดถูกใจนะคะตัวใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้วหนึ่งอย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมา

กดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอ่ะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสักหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะพิมพ์ลงไปแล้วเราเอนเทอร์ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้วก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้เราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราตอนนี้เรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มปุ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราจะกลายเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะเราได้แล้วใช่ไหมเราก็นะคะทำการโพสต์นะคะโพสต์ขายสินค้าได้เลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอ่ะกดตรงนี้เพื่อทำการสร้างโพสต์กดเข้าไปเลยนะคะโพสต์ที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอนโฟโต้ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนอ่ะเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสต์สมมติว่าอาจารย์โพสแบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสแรกนะคะไม่ต้องโพสอะไรเยอะโพสสั้นๆนะคะโพสสั้นๆทีนี้พอเราจะโพสนะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสถ้าเราจะกดโพสต์ตรงนี้เลยไหมให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสต์อะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสต์สิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสต์เมื่อเราโพสต์แล้วนะคะสิ่งที่เราโพสต์อะตรงเนี้ยนะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไรก็เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงเนี้ยนะคะในการตั้งค่าเนี้ยปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันนี้ค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะ

นะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอ่ะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะ

เจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจาก Facebook แฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราอ่ะสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอาเนี้ยไปแปะใน Facebook เพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสต์สินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันเนี้ยไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราอ่ะฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยเขาทำการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตัวเนี้ยไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวนี้นะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Facebook อ่ะถ้าใครกดมาหาเราอ่ะจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราในปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราอ่ะอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันนี้นะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมติว่าอาจารย์ขายดอกไม้จะอัปโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพนเขาทำการอัปโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะโพสอะไรก็ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบเนี้ยไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสหรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยที่ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมุติแบบนี้ลูกค้าก็ไอผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่า

มันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความอย่างนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของการใช้ Facebook ทำไมมันถึงเกี่ยวกับ Facebook เพราะว่าเวลาเราโพสต์เพจของเราอะค่ะเราก็เอาลิงก์ของเพจนี่แหละนะคะเอามาวางใน Facebook ในหน้า Facebook แล้วเราก็พิมพ์แค่ 2-3 คำลงไปสนใจสินค้าติดต่อเราได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เราแต่ถ้าเราโพสแล้วเราโพสครั้งเดียวตื่นมา6โมงเช้าโพสเป็นตอน6โมงผลปรากฏว่าลูกค้า6โมงค่ะเตรียมตัวรีบจะไปทำงานเพราะว่าจะต้องอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านรถติดเห็นไหมโพสผิดเวลาขายของไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสเคยได้ยินไหมคะโพส8โมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทางอาจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสเพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสอีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสอีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีกหนึ่งเวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์ไปสัก3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปุ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์เสร็จอย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebook ก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebookเขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทำเว็บไซต์หนึ่งแล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นำสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ใน Facebook พออาจารย์มาโพสต์ใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่ถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือกดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอกดแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้นะคะใส่แฮชแท็กทำไมเราไม่ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเพิ่งทำการสร้างใหม่ๆเราใส่อะไรเยอะๆลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะโพสต์ใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้

สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่ปึ๊บเห็นไหมนะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คนแต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน200คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4,000 เพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันนึงทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีเวลาทั้งวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะกดถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆอะค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนหนึ่งค่ะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ทำเว็บไซต์เขาก็บอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำ Facebook พี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำ Facebook ได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนูมีเพื่อน 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าให้ทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดหนึ่งฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายสินค้าจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจโทนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมุติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะเผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอ่ะมีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์

ช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่ค้นรูปที่เราเห็นอันนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นงานเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็เป็นของลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์โพสต์ถ้าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่งชื่อแล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้าเราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราเราก็ต้องสร้างร่องรอยแล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นเราว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาคและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยาง จะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
3: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
4: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
3: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
4: ้ก็เจอสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทันทีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมีออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิทซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทบีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระวรโอกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be Number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง24ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็ได้เป็นกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป
หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2568และ2569
กอาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของสวนศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของสวนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2569จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ Welcome to Blink เรายังอยู่กับวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล Internet of Things หรือ IoT กันอยู่ค่ะแต่ที่ทักทายกันไปเมื่อสักครู่หลายคนคงจะสงสัย Blink คืออะไร Blink คือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับงาน IoT มีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเป็นโปรแกรมที่เขียนง่ายใช้งานได้อย่าง Real Time สามารถเชื่อมต่อ Device ต่างๆเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นArduino, ESP8266, ESP32, Node MCU, Raspberry Pi ที่สำคัญสามารถใช้ฟรีรองรับทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้การเชื่อมต่อบอร์ดไปสู่ Blink ยังมีข้อดีตรงที่ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปเก็บบน Cloud Server ซึ่งเป็น Database ขนาดใหญ่สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังผู้อื่นได้ทั่วโลกหลายคนคงอยากรู้วิธีเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Blink กันแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Welcome Blink นะครับ Welcome Blink Blink นี่คือตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งรองรับทั้งระบบที่เป็น Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับโดยสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะฮะก็จะมีบอร์ดเรียนรู้ AX Wi-Fi นะครับแล้วก็ติดตั้งโนด MCU ESP8266 นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ Ultrasonic Sensor นะครับที่เราจะเป็นตัววัดค่าแล้วก็แสดงผลไปที่โปรแกรม Application Blink นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับการทำการเรียนรู้เกี่ยวกับ Blink นะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่า Application Blink เนี่ยต้องใช้บนสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับจะไม่มีบนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับจะซัพพอร์ตที่เป็นสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อยู่ของ Blink ก่อนนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของ blink.cc นะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า blink นะครับให้เราเสิร์ชปุ๊บก็จะขึ้นมาก็คือลิงก์แรกเลยเราไปที่ blink.cc นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่Getting Start นะครับ Getting Start คือการเริ่มต้นแบบง่ายๆสำหรับ Blink นะครับการเริ่มต้นใช้งาน Blink นะครับอันดับแรกก็คือดาวน์โหลด Blink App for Android หรือ iOS ก่อนนะครับนักศึกษาสามารถคลิกดาวน์โหลดที่หน้าเว็บก็ได้นะครับหรือเราจะโหลดจากมือถือก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blink นะครับมือถือที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นระบบ iOS นะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับในที่นี้ผมจะเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับเสิร์ชคำว่า blink นะครับกดปุ่มเสิร์ชนะครับก็จะขึ้นมาให้เรานะครับ blink iot for arduino ep32 ก็ทำการดาวน์โหลดเลยนะครับอันดับถัดไปก็คือการ get the authn token นะครับตอนนี้เราไปเช็คไลบรารีก่อนระหว่างที่เรารอโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับให้เปิดโปรแกรม arduino ขึ้นมานะครับเปิด arduino id ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อโปรแกรมเปิดเราไปที่เมนู Sketch นะครับแล้วก็ Include Library นะครับไปที่ Manage Library นะครับ

อันนี้เราจะติดตั้ง Link Library นะครับเสิร์ช Blink นะครับ BLYNK แล้วก็จะมี Blink ขึ้นมานะครับให้คลิกนะครับแล้วก็ Install นะครับจะมีปุ่ม Install อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่า Installed นะครับก็รอจนกว่า Library จะติดตั้งเสร็จนะครับก็จะขึ้นสีฟ้าขึ้นมานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกด close ได้เลยนะครับต่อมาการขอโทเค็นนะครับเรากลับมาที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับโหลดเสร็จแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็เราสามารถล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามี Facebook นะครับแล้วก็ปุ่ม Create New Account นะครับของผมจะใช้สร้าง account ใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ Facebook เนี่ยไปผูกกับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็กด create new account นะครับผมใส่อีเมลลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมระบุรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กด connecting นะครับก็จะเข้ามาที่หน้า blink นะครับก็จะมี3เมนูนะครับมี new project มี my app แล้วก็มี community นะครับแล้วกดที่เครื่องหมายตกใจนะครับเพื่อดูข้อมูลโปรแกรมก่อนนะครับกด backup นะครับทีนี้ลอง create new project นะครับให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็คือเป็นชื่อเล่นของงานที่เราทำนี่แหละอย่างเช่นของผมจะตั้งเป็น IoT project นะครับต่อมาชุด device นะครับเราก็ทำการเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับที่เราใช้นะครับอย่างเช่นผมใช้ EP826ผมก็เลือกเป็น EP8266 นะครับคอนเนคชั่นไทป์นะครับเราเชื่อมต่อประเภทไหนอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้ Wi-Fi นะครับแล้วกด Create Project นะครับหลังจากเราสร้างโปรเจกต์นะครับก็จะขึ้นเมสเสจมาว่า Authent Token Was Sent To นะครับแล้วก็อีเมลที่เราสมัครนะครับเมื่อสักครู่นะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับให้นักศึกษาทำการเช็คอีเมลนะครับผมก็จะเข้าไปที่อีเมลของผมนะครับหัวข้อ Authent Token นะครับอันนี้นะครับคือ Authent Token ให้ทำการ copy ออกมาไว้ที่ Notepad นะครับเพราะค่านี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานตัวนี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเตรียม source code แล้วนะครับให้นักศึกษาเข้าไปที่ Google Drive นะครับที่ลิงก์ตามลิงก์ที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็ไปที่บท11นะครับการเขียนโปรแกรม Welcome Link นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในนี้จะมี source code อยู่2ตัวนะครับส่วนโค้ดตัวที่2จะเป็นประยุกต์ใช้ในการรับค่าเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเข้ามานะครับซึ่งอัลตราโซนิกเนี่ยผมก็ได้ต่อไว้กับบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการต่ออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดครับคลิกขวาดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับซอสโค้ดก็จะไม่ยากนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะคอมเมนต์เยอะนะครับข้างบนนี่คือคอมเมนต์หมดเลยตั้งแต่บรรทัดที่1ถึง27นะครับเป็นคอมเมนต์หมดเลยนะครับ define blink print serial นะครับก็เป็นการ define ค่าปกตินะครับใช้คำว่า blink print นะครับหมายถึง serial นะครับแล้วก็ include library ที่เป็น EP826 Wi-Fi นะครับแล้วก็ blink simple EP826 นะครับ2ตัวนะครับในที่นี้กำหนดทิกเกอร์พินกับ Echo ครับทิกเกอร์พินเป็น D1 นะครับ D1 ก็คือสายสีเขียวนะครับ Echo พินคือ D2 นะครับคือสายสีน้ำเงินนะครับถัดมานะครับบรรทัดนี้สำคัญนะครับก็คือบรรทัดที่37นะครับมีการประกาศตัวแปร Array นะครับชื่อว่า Authent นะครับตรงนี้แหละคือ Authent Token นะครับให้เรา Copy Authent Token เรามาใส่นะครับใส่ลงไปแทนของเดิมนะครับถัดมานะครับ4142นะครับเป็นการ define เป็นการประกาศตัวแปรที่เป็น SSID นะครับใช้ IoT นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับก็มีการส่งค่าเข้าไปในฟังก์ชัน LCD นะครับส่งค่า V1 นะครับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน widget LCD เป็นฟังก์ชันของ Blink นะครับฟังก์ชันของ Blinkในส่วนของว่า setup นะครับมา setup อะไรบ้างนะครับก็คือ serial begin serial.begin ก็

คือการ initial กำหนดค่าของ baud rate ของ pot serial นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็คุยกันในทุกบทเลยนะครับน่าจะชำนาญแล้วกำหนดเป็น 9,600 นะครับถัดมาเป็น pin mode นะครับ pin mode ก็คือกำหนดโหมดของขา echo ขา trick นะครับโดย trigger pin เนี่ยก็จะเป็น output นะครับ echo pin เป็น input ถัดมานะครับ blink.begin ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปที่blink แล้วนะครับโดยการส่ง3ค่านะครับนั่นคือ authent token นะครับแล้วก็ SSD แล้วก็ path นะครับแล้วก็มีการเรียก lcd.clear นะครับ lcd.print นะครับ lcd.clear ก็คือ clear lcd widget นะครับ lcd อยู่ที่ไหน lcd อยู่ที่มือถือนะครับแล้วก็ lcd.print นะครับ lcd.print ก็คือการสั่งแสดงค่าออกมาที่ตำแหน่ง00นะครับตำแหน่ง x 0ถึง15นะครับถ้าเป็น y ก็จะเป็น01นะครับตามด้วยข้อความที่เราต้องการปริ้นฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันของตัวบลิงค์ทั้งหมดเลยนะครับถัดมาในส่วนของ while loop นะครับก็สั่ง lcd clear lcd print เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร duration กับ distance นะครับตัวนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นตาแล้วนะครับเป็นการหาระยะทางนะครับของ ultrasonic sensor นะครับซึ่งสูตรการหาระยะทางนะครับตอนนี้โค้ดพร้อมแล้วนะครับทำการอัพโหลดได้เลยครับอัพโหลดโค้ดขั้นตอนถัดมานะครับให้เรามาที่ตัวแอปพลิเคชัน blink นะครับบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับสเต็ปแรกนะครับหลังจากเราสร้างโปรเจกต์แล้วต่อมาเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า widget นะครับ widget เนี่ยเราไว้ใช้แสดงผลข้อมูลของเรานะครับหรือว่าจะรับค่าเข้าไปก็ได้นะครับสามารถรับค่าจากมือถือเราแล้วส่งค่ากลับไปที่ตัวบอร์ดก็ได้นะครับหรือให้บอร์ดส่งค่าเข้ามาแสดงผลที่มือถือก็ได้นะครับถ้าเป็น iOS นะครับให้แตะลงไปพื้นที่ว่างนะครับแตะลงไปเสร็จแล้วทางขวานะครับจะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะครับเลื่อนออกมาจะเห็นว่าเรามีวิดเจ็ตอยู่นะครับเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้นะครับตัวโปรแกรมให้เราเลือกวิดเจ็ตที่ชื่อว่า LCD นะครับถัดมานะครับให้เราคลิกที่ LCD widget เพื่อตั้งค่านะครับเราอยากตั้งค่า widget ตัวไหนเราก็คลิกลงไปนะครับคลิกเสร็จนะครับเปลี่ยนจาก simple เป็น advanced นะครับแตะลงไป1ครั้งนะครับ input นะครับถัดมา input ค่านี้นะครับให้เราดูที่ source code เรา source code เรานะครับเขียนไว้ว่าให้ input widget LCD เป็น V1 นะครับ V1 นี้คือ virtual pin นะครับคือ port ของตัว EP8266 เนี่ยถ้านักศึกษาจำได้จะมี2ประเภทนะครับคือกับดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเป็น blink นะครับจะมีเพิ่มอีกมา1ประเภทก็คือ virtual นะครับมีอนาล็อกมีดิจิตอลแล้วก็มี virtual ด้วยนะครับ virtual เป็นพอร์ตเสมือนนะครับเราตั้งไว้เป็น V1 ในตัว source code นะครับเราก็ใส่ V1 ที่ตัว blink application นะครับกดโอเคโอเคตอนนี้ฝั่งที่เป็น application blink ก็จะมี LCD widget ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมรอไว้เลยนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับปุ่มสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้คือปุ่มรันนะครับกดรันจะขึ้นว่า IoT Project is offline นะครับแสดงว่าตัวบอร์ดเนี่ยยังไม่เชื่อมต่อเข้าไปเราก็มาเช็คที่ตัวบอร์ดนะครับก่อนหน้านี้เราทำการอัพโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับเราคลิกที่ Serial Monitor นะครับแล้วก็ปรับบอร์ดเลนให้ตรงกดรีเซ็ตครั้งนึงที่ตัวบอร์ดตอนนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาว่า connecting to blink-cloud.com นะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่า connecting คือ connect ไม่ได้ connecting คือ connect อยู่แต่ว่า connect ไม่ได้นะครับลองรีเซ็ตดูครั้งหนึ่งครับถ้าหากเราเชื่อมต่อไปที่ blink ไม่ได้นะครับขึ้น connecting ตลอดเนี่ยให้เราลองเช็ค authent token นะครับแล้วก็เช็คเรื่องของการเชื่อมต่อ wifi นะครับอย่างอันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้อีกไฟอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถคอนเน็กได้แล้วนะครับจากหน้าจอดีบักนะครับที่ Serial Monitor เนี่ยก็จะขึ้นระยะทางมาแล้วนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์มันวางหงายอยู่นะครับก็ขึ้นระยะทางมาเกือบ2เมตรนะครับก็คือเพดานนะครับระยะจากเพดานถึงตัวเซ็นเซอร์มาดูที่ตัว Blink Application เราบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ Distance in cm นะครับระยะทางเป็นเซนติเมตรซึ่งขึ้น190 191นะครับตัวเลขจะตรงกับที่ Serial Monitor เป๊ะเลยนะครับอันนี้จะเรียลไทม์เลยจะซิงค์กันแบบเรียลไทม์
ก็เราสามารถที่จะวัดระยะทางนะครับหรือเซ็นเซอร์อื่นก็ได้นะครับแล้วให้มาโชว์แสดงผลบนตัวสมาร์ทโฟนเราได้นะครับตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางเสร็จแล้วก็ส่งค่าเข้าไปที่บอร์ดคอนเน็กต์ Wi-Fi Pass ออกสู่อินเทอร์เน็ตก็ไปที่ตัวโบรกเกอร์นะครับก็คือ Blink นะครับ Blink ก็ทำการเชื่อมต่อมายังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็แสดงผลออกมานะครับซึ่งจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันได้แล้วนะครับโดยในบทนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานในการทดลองโครงงานของ IoT นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เมื่อเราได้ทำความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Blink ในบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วเรามาทำการติดตั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือ DHT Sensor ซึ่งจะใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นเพื่อที่จะสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังระบบคลาวด์และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน Blink บนสมาร์ทโฟนนั่นเอง DHT Sensor เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยำสูงในการวัดสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียสถึง +80 องศาเซลเซียสโดยมีความคลาดเคลื่อนในการวัดเพียง -0.5 เซลเซียสใช้งานได้นานและทนทานเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการวัดที่ต้องการความแม่นยำสูงในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเชื่อมต่อ DHT Sensor เท่ากับ Node MCU ESP8266เพื่อที่จะให้ฮาร์ดแวร์ทั้ง2ชิ้นสื่อสารกันและส่งข้อมูลควบคุมถึงกันและกันได้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT หรือว่า Internet of Things นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเชื่อมต่อ DHT Sensor นะครับร่วมกับโนด MCU ESP8266 นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลของตัว DHT Sensor นะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นเซ็นเซอร์ยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับโดย DHT Sensor นะครับจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับสีขาวที่เห็นอยู่บนโต๊ะนะครับตอนนี้จะเป็น DHT 22นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี DHT 21 DHT 11เป็นต้นนะครับซึ่งความแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของราคาแล้วก็ความละเอียดนะครับอย่างเช่น DHT 11นะครับความละเอียดในการวัดจะวัดตั้งแต่ 20-80% นะครับส่วน DHT 22นี่ก็ 0-100% เลยก็จะกว้างกว่านะครับความคาดเคลื่อนนะครับความแม่นยำ DHT 11จะอยู่ที่ 5% นะครับ DHT 22ก็จะแม่นยำกว่า 2-5% ส่วน temperature link นะครับ DHT 11 0-50 องศานะครับแต่ถ้าเป็น DHT 22จะตั้งแต่-40-125องศาก็จะกว้างกว่าตัวที่กว้างกว่าก็จะมีราคาแพงกว่านะครับ sample rate นะครับคือ rate ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิตัว DHT 11จะอยู่ที่1วินาทีนะครับแต่ถ้าเป็น DHT 22ตัวนี้ต้องอย่างต่ำนะครับ2วิขึ้นไปนะครับในการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนการเชื่อมต่อ DHT นะครับตัว DHT จะมีอยู่3ขานะครับจะมีขาบวกขา TND แล้วก็ขา Data นะครับถ้าเราดูตามไดอะแกรมที่ขึ้นให้นะครับก็จะมีขา Out นะครับหรือว่าขา Data เรียกคนละชื่อแต่ว่าเป็นขาเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วขาซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็น VCC กับกราวจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนะครับส่วนขาตรงกลางเนี่ยก็คือขา Data ครับในที่นี้นะครับผมใช้สายสัญญาณ IDC อีกฝั่งนึงเป็น JST นะครับเชื่อมต่อไปที่ DC นะครับโดยสีแดงก็จะเป็น VCC สีดำก็จะเป็นกราวนะครับ TNDแล้วก็สีขาวเป็น Data นะครับตัวไฟเลี้ยงนะครับใช้ได้ตั้งแต่ 3.3 โวลต์ขึ้นไปถึง5โวลต์นะครับทำงานได้หมดเลยการจะใช้งาน DHT Sensor นะครับต้องทำการติดตั้งไลบรารีของ DHT ด้วยนะครับโดยไปที่เมนู Sketch นะครับเข้าไปที่ Input Library แล้วก็ Manage Library นะครับค้นหาคำว่า DHT นะครับจากนั้นก็เลือก DHT Sensor Library นะครับเลือกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับอีกอันนึงก็คือไลบรารีชื่อว่า Adafruit Unified Sensor นะครับทำการติดตั้งด้วยเหมือนกันนะครับเลือกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดติดตั้งลงไปได้เลยครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมการใช้งานไลบรารี DHT นะครับก็ต้องเพิ่มไลบรารีในโปรแกรมด้วยคำสั่ง include นะครับทุกครั้งที่ใช้งานจากนั้นนะครับทำการสร้างตัวแปรมารองรับออบเจกต์ DHT นะครับอาจจะตั้งชื่อว่า DHT ก็ได้นะครับโดยตัวแปรที่มารองออบเจกต์นี้นะครับต้อง input parameter เป็น DHT pin กับ DHT type เข้าไปนะครับจากนั้นก็เริ่มต้นคำสั่งด้วยคำสั่ง dht.begin นะครับส่วนการตรวจสอบสถานะการอ่านค่าก็เป็นฟังก์ชัน dht.read นะครับ dht.read จะ return ค่าเป็นบูลีนออกมานะครับอาจจะเป็น true หรือ false ก็ได้ true ก็คืออ่านค่าได้นะครับ false คืออ่านค่าไม่ได้ค่าที่อ่านได้จะมีอยู่2ประเภทก็คือค่าความชื้นสัมผัสกับค่าอุณหภูมินะครับค่าความชื้นสัมผัสมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเรียกใช้ฟังก์ชัน read humidity นะครับส่วนค่าอุณหภูมิเนี่ยเรียกใช้ฟังก์ชันเป็น read temperature นะครับในวันนี้นะครับเราจะทำงานร่วมจะมีขา address ไม่ได้ใช้งานนะครับนอกนั้นนะครับก็จะเป็นขา VCC นะก็คือขาไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ถึง5โวลต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขาที่เป็น I2C นะครับซึ่งก็เป็น SCL กับ SDA นะครับอีกขานึงก็คือขากราวนะครับรวมแล้วก็4ขา VCC SCL SDA แล้วก็ GND นะครับที่ต้องต่อไปที่บอร์ดนะครับซึ่งเราก็เบื้องต้นนะครับ VCC เราก็ต่อไปที่ไฟเลี้ยงได้เลย GND ก็ต่อไปที่กราวนะครับส่วน SCL SDA เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรา อยากได้ขาไหนนะครับแล้วก็กำหนดในตัวโปรแกรมนะครับการต่อใช้งานนะครับจะเป็นประมาณรูปไดอะแกรมที่ผมขึ้นให้ดูนะครับตรงนี้ซึ่งในตัวอย่างเป็นการต่อกับบอร์ด Arduino นะครับของเราเป็น EP826 หลักการเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ Google Drive นะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับของบทเรียนบทที่12นะครับเรื่องการเชื่อมต่อ DHT Sensor กับโน้ต MCU EP826ในนี้จะมีไฟล์ .ino นะครับก็คือ DHT PH1750 ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับโดยหลักการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับเราลองไปดูโค้ดตัวอย่างนะครับที่เมนูไฟล์แล้วก็ example ถ้าเราจะดูตัวอย่างเกี่ยวกับ DHT sensor นะครับเราก็หาคำว่า DHTนี่นะครับ DHT Sensor Library แล้วก็มีตัวอย่าง DHT Tester ลองคลิกลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้ DHT Sensor อีกตัวนึงก็จะเป็น example เกี่ยวกับ DS1750 นะครับซึ่งจะมี Advanced One Time แล้วก็ Test นะครับมี3แบบอันนี้เข้าไปดูได้ใน example ส่วน DS1750 เองนะครับก็ต้องติดตั้ง Library ชื่อว่า DS1750 ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับมาดูที่ตัวซอร์สโค้ดนะครับมีการอินคลูดไลบรารีมา3ตัวนะครับก็คือ dht.h นะครับแล้วก็ y.h นะครับแล้วก็ bh1750.h 3ตัวนะครับ2ตัวล่างนี้ใช้กับ bh1750 นะครับส่วน dht ก็คือใช้กับ dht sensor มีการประกาศครับ bh1750 light meter นะครับจากนั้นก็ define dht pin ตามปกติครับซึ่ง define ไว้เป็น D4 นะครับ D4 ก็คือพอร์ตนี้นะครับที่ต่ออยู่ตอนนี้ถัดมาเป็นการ define DHT type นะครับ DHT 22นะครับซึ่งเราต้องกำหนด DHT pin และ DHT type ทุกครั้งที่ใช้งาน DHT นะครับเราเอามาใช้งานที่บรรทัดที่17นะครับก็คือการสร้าง object object มีหน้าที่ในการไปเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับก่อนจะเรียกใช้ได้เนี่ยเราต้องมี object ก่อนซึ่งการสร้าง object ก็จะมีข้อกำหนดของแต่ละฟังก์ชันแต่ละโปรแกรมนะครับว่าต้อง input อะไรเข้าไปในที่นี้ก็คือ DHT pin กับ DHT type นะครับในวอร์เซตอัพครับก็กำหนดบอร์ดเรทนะครับเสร็จแล้วก็ initial function y.begin ครับ y.begin ก็จะเป็นฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับ address ของ i2c นะครับในที่นี้ผมใช้พอร์ต D5 กับ D6 นะครับ D5 ผมต่อไปที่ SCL นะครับแล้วก็ D6 เป็น SDASCL จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับส่วน SDA ก็จะเป็นเส้นสีม่วงนะครับ2ตัวถัดมา light meter begin นะครับก็ทำการ initial การทำงานของตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีการ print เพื่อ debug นะครับจากนั้นก็สั่ง DHT begin นะครับที่ฟังก์ชัน setup จะสั่ง light begin แล้วก็ DHT begin

เพื่อ initial ตัวเซนเซอร์ที่ void loop นะครับ void loop จะมีการสร้างตัวแปรนะครับเป็น unsigned integer นะครับชื่อว่าลักนะครับแล้วก็ lightmeter.readlightlevel แล้วท่านี้เป็นการอ่านค่าเข้ามาอ่านค่าจากตัวเซนเซอร์มาเก็บไว้ที่ตัวแปร lux เสร็จแล้วก็สั่งพิ้นลักออกมานะครับพิ้นคำว่า light ก่อนแล้วก็ลักจากนั้นดีเลย์ 1,000 นะครับเพื่อที่อ่านค่านะครับเราจะอ่านทีเกินไปไม่ได้นะครับตัวนี้เราต้องอ่านมีการดีเลย์ด้วยส่วน digit sensor จะมีตัวอย่างในการอ่าน3ค่านะครับค่าแรกก็คือ read humidity นะครับอ่านค่าที่เป็นความชื้นเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร head จากนั้นก็เป็น read temperature นะครับเก็บไว้ที่ตัวแปร t แล้วก็ read temperature อีกทีนึงนะครับแต่ในวงเล็บ true การอ่านค่าแบบนี้นะครับหมายความว่าอ่านเป็นฟาเรนไฮน์นะครับจะรีเทิร์นค่าที่เป็นฟาเรนไฮน์มาบรรทัดที่42จะรีเทิร์นค่าเป็นองศาเซลเซียสแต่บรรทัดที่44จะเป็นฟาเรนไฮน์เก็บไว้ตัวแปร f นะครับถึงจุดนี้เราก็จะมีตัวแปร h t แล้วก็ f 3ตัวถัดมาบรรทัดที่47นะครับมีการเช็คค่าว่าอ่านค่าตัวเลขออกมาได้ไหมนะครับ h t แล้วก็ f นะครับถ้าอ่านไม่ได้ก็จะพิมพ์คำว่า fail to read from DHT sensor นะครับบรรทัดที่53นะครับประกาศตัวแปร HIF กับ HIC นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน DHT.computeHeatIndex นะครับส่งค่า F กับ H ไปแล้วก็ computeHeatIndex ส่งค่า T กับ H ไปนะครับโดยบรรทัดที่53เนี่ยเป็นการหาค่าดัชนีความร้อนนะครับในหน่วยของฟาเรนไฮน์อันล่างเป็นการคำนวณหาค่าความร้อนนะครับในหน่วยขององศาเซลเซียสนะครับค่าดัชนีความร้อนนะครับก็คือค่าความร้อนที่เราเป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงนะครับที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลความชื้นนะครับบางทีอุณหภูมิไม่ได้สูงแต่ว่าความชื้นสูงทำให้การระบายเหงื่อในตัวเราเนี่ยมันระบายยากมันก็ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับเราลองไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะมีสูตรคำนวณอยู่เราลองใส่ค่าเข้าไปสมมติอุณหภูมิ20องศาสมมติอุณหภูมิ27องศานะครับก็ไม่ถือว่าร้อนมากนะครับผมใส่ค่าความชื้นเป็น 90% นะครับก็คือชื้นค่อนข้างชื้นเลยกดคำนวณHeat Index ก็จะประมาณ 30.7 องศาเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ30องศาทั้งที่อุณหภูมิที่แท้จริงคือ27นะครับจากนั้นวันที่57ถึง70ก็จะทำการ print humidity นะครับกับ temperature ออกมาทั้งหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสแล้วก็องศาฟาเรนไฮน์ระบบโดยรวมทั้งหมดนะครับก็พร้อมแล้วเราก็ทำการรันอัพโหลด source code ครับอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดที่ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วนะครับค่าความเข้มแสงขึ้นมาแล้ว515ลักนะครับแต่ว่า DHT Sensor Fail to Read นะครับการทำงานกับ DHT นะครับมีเทคนิคนิดนึงนะครับการอ่านค่าครั้งแรกอาจจะ Fail นะครับให้เราการเชื่อมต่อตรงขาเนี่ยชอบมีปัญหานะครับให้เราถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่โดยดันให้สุดนะครับเห็นไหมครับมาเลยนะครับก็ได้อุณหภูมิความชื้นแล้วก็ heat index ออกมานะครับค่าณปัจจุบันแล้วก็ค่าของเข้มแสงนะครับเราลองปรับมุมของตัวเซ็นเซอร์ดูนะครับหันขึ้นบน1455นะครับพอเราลงข้างล่าง523นะครับข้างบนนี้ก็คือเป็นแสงจ้านะครับแสงก็จะมากกว่าค่าความเข้มแสงอ่านได้ตั้งแต่1ถึง 65,535 นะครับซึ่งค่าความเข้มแสงเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานนะครับระบบโดยรวมนะครับในวันนี้เราก็จะมองภาพเป็นคล้ายๆกับระบบวัดสภาพแวดล้อมนะครับมีอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ความเข้มแสงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับในการวัดสภาพแวดล้อม

รอบๆด้านนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการรับค่าเซ็นเซอร์นะครับโดยวันนี้เราทำงานกับเซ็นเซอร์2ตัวนะครับในเวลาเดียวกันเซ็นเซอร์2ตัววัดได้3ค่านะครับแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของค่า Heat Index นะครับแล้วก็ความเข้มแสงในที่ทำงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปต่อยอดสร้างสรรค์โครงงานทางด้าน IoT ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับครูวีครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังแหวนกังวล2ครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องดื่มผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเขานะครับก็คือเจ้าจิ๋วแต่แจ๋วเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวน้อยของเรานะครับรสชาติอาจจะเทียบกับพี่ใหญ่อย่างเอสเปรสโซ่แมชชีนเครื่องใหญ่ละครับอาจจะแสนอัพแต่ตัวนี้ขออนุญาตทวนว่าราคาแค่ 3,000 บาทนะครับมีเงิน 3,000 มีเงินทอนนะครับตัวนี้เนาะยิ่งถ้าเกิดได้โค้ดโปรโมชั่นจากแอปพลิเคชันช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นลดได้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้อีก1ช่องทางให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับอ่ะวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกวิชาการโรงแรมครับแต่วันนี้ครูจะมาสอนการใช้เครื่องเหมือนเดิมแต่รูปแบบจะแตกต่างไปวันนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับถามว่าแอดวานซ์ยังไงเรามีพิเศษอย่างไรจากหลังจากครั้งที่แล้วคุยครั้งที่แล้วยังไม่แอดวานซ์พอหรอคาราเมลแมคคิอาโต้ได้ลองทำกันหรือยังอร่อยไหมครับถ้าเกิดสมมติอร่อยก็สามารถที่จะพัฒนาสูตรของตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้ครับคุยจะสอนเรื่องใหม่และเรื่องเก่าให้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วก็ไปเป็นทักษะของนักเรียนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงต้องมีศิลปะในการรับกาแฟนะครับต้องบอกก่อนว่าการชงกาแฟนะครับนักเรียนต้องเคยได้ยินคำว่าศิลปะการชงกาแฟนั่นเองนะครับศิลปะการชงเขาแยกเป็น2คำครูจะแยกเป็น2คำอย่างนี้นะครับว่าศิลปะ1คำแล้วก็กาแฟอีก1คำคำว่าศิลปะคืออารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นศิลปะนะครับแล้วก็ใช้ความคิดในการที่จะถ่ายทอดออกมานั่นคืออารมณ์ของศิลปะเนาะแล้วก็จะมีของกาแฟก็คือเครื่องดื่มที่มีรสชาติขมเข้มข้นแล้วก็มีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับการทำลาเต้อาร์ตครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีข้อมือที่ค่อนข้างที่จะสะบัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆนักเรียนสามารถทดลองทำที่บ้านได้แต่การเริ่มต้นนะครับนักเรียนควรที่จะเริ่มต้นจากการเทผ่านน้ำเปล่าก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ให้ครั้งแรกแล้วนักเรียนทำผ่านนมเลยอาจจะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ฝึกเทคนิคการเทการรินการพัวพัวคือการรินลงไปนะครับก็เป็นอัตราส่วนของจริงๆก็จะต้องดูอัตราส่วนของนมด้วยนะครับลาเต้อาร์ตนะครับลาเต้อาร์ตก็คือการที่ใช้ศิลปะการเทการรินการพัวลงไปผสมกับช็อตกาแฟหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นช็อตกาแฟก็ได้ครับอาจจะทำเป็นโกโก้ชาเขียวหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่มีตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นตัวน้ำเชื่อมสลับเข้มข้นที่มีสีนะครับก็สามารถที่จะใช้นมตัวนี้สร้างลวดลายบนแก้วกาแฟของลูกค้าหรือว่าของนักเรียนเองได้นะครับเนาะอ่ะลาเต้อาร์ตครับจุดเริ่มต้นของการที่นักเรียนจะเริ่มทำลาเต้ได้นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการทำนมนะครับลาเต้อาร์ตเนี่ยเขาจะมีนมเป็นพื้นฐานถ้าเกิดไม่มีนมนักเรียนไม่สามารถทำได้นะครับและนม

ที่นักเรียนจะสามารถทำได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนมโฮมิลค์นมเนี่ยในลักษณะของนมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีนมค่อนข้างเยอะบอกก่อนว่าในส่วนของข้อมูลเรื่องของนมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพวก UHT เป็นนมพาสเจอไรซ์นะครับแล้วก็เป็นนมสเตอรีไลน์นะครับก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละประเภทจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างออกไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียในส่วนของการที่จะนำนมเหล่านั้นมาทำเป็นนมที่สำหรับใช้กับลาเต้อาร์ตนั่นเองครับเนาะแต่นมที่เรานิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นนมที่มีชื่อว่านมพาสเจอไรซ์นั่นเองนะครับพาสเจอไรซ์เนี่ยเขาจะมีการฆ่าเชื้อนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็มีความมันนะครับแล้วก็จะนมพวกนี้จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับก็หลังจากที่ผลิตแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะสดใหม่แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการต้มในอุณหภูมิที่ไม่ได้เป็นจุดเดือดขนาดนั้นนะครับก็ประมาณ 60-70 องศาเนาะแล้วก็เราก็ยังคงความเป็นนมโคแท้ 100% นะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราทำมาสตรีมนมเป็นอุ่นๆก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับนมคาราเมลนะครับจะเป็นกลิ่นของคาราเมลแล้วก็เนื้อสัมผัสของนมเนี่ยจะนุ่มเหมือนเมอร์แลงนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเค้กนิดหนึ่งนะคะเป็นพวกตีเอาเค้กเอาครีมของเค้กมาตีให้ฟูอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับหรือว่าเอาวิปครีมมาตีจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยทาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคอย่างไรวันนี้ครูจะสอนการทำเบสิกพื้นฐานนะครับการทำลาเต้อาร์ตเนี่ยเริ่มต้นของนักเรียนนะครับครูไม่แนะนำให้นักเรียนทำเป็นโรเชตต้าเลยไม่แนะนำให้ทำเป็นรูปหงส์ไม่แนะนำให้ไปทำเป็นรูปหัวใจเลยแต่ว่าเริ่มต้นครูอยากให้นักเรียนเริ่มต้นจากเป็นลาเต้ดอทก่อนลาเต้ดอทคืออะไรครับลาเต้ดอทก็คือการทำลาเต้ครับปกติที่เราพัวนะครับการพัวอย่างที่ครูบอกนะการพัวคือการรินเนาะแต่ให้พัวเป็นรูปดอทก็คือเป็นรูปวงกลมเล็กๆขนาดเท่ากับเหรียญบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะเทให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการดูว่าลาเต้แยกชั้นยังไงคาปูชิโน่แยกชั้นยังไงบอกอย่างนี้นะครับการทำเครื่องดื่มลาเต้อาร์ตจะทำในเครื่องดื่มเย็นไม่ได้จะทำได้เฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องพัวนมลงไปผสมกับกาแฟหรือว่าโกโก้ชาเขียวแล้วแต่เลยนะครับเนาะอ่ะเตรียมแก้วไว้แล้ว2ใบนะครับทบทวนกันก่อนวันนี้ครูจะทำอะไรบ้าง1ขั้นแรกเราจะต้องเตรียมเม็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นเมล็ดกาแฟที่เรารู้สึกว่าอร่อยเมล็ดกาแฟที่ดีควรเป็นเมล็ดกาแฟที่ทานแล้วอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้มอย่างของอุ้ยเนี่ยอุ้ยชอบกินกาแฟที่เข้มนะครับก็จะต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่มาจากเมืองไทยนะครับในโซนของจังหวัดพังภาคเหนือแล้วก็เอาอโรบัสต้ากับอาราบิก้ามาผสมกันเพื่อให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็หอมหวานดึงรสชาติของ2ตัวนะครับมาอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งจะเป็น perfect shot ที่สมบูรณ์แบบสำหรับครูแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่านักเรียนชอบกินแบบอ่อนๆหรือว่าชอบกินกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวคล้ายกับผลไม้รสเปรี้ยวเปรี้ยวต้องเป็นคล้ายผลไม้รสเปรี้ยวนะครับไม่ใช่เปรี้ยวที่เป็นแบบอาหารเสียอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเสียแล้วแต่จริงๆการเปรี้ยวเนี่ยก็คือจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองเนาะแล้วก็บางคนอาจจะชอบทานแบบนั้นก็จะบอกว่าแบบนั้นคืออร่อยนะครับแต่อย่างครูบอกว่าแบบนั้นครูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นคือกาแฟที่ดีของใครมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราทำงานอยู่ที่เปิดร้านเป็นคาเฟ่เราต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเราว่าเราอยากนำเสนอรูปแบบของกาแฟแบบไหนแล้วต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคควรที่จะทานแบบไหนแล้วเลือกทานแบบไหนเช่นถ้าเกิดนักเรียนอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ทานเข้มแต่นักเรียนอยากเสิร์ฟความเป็นกาแฟเปรี้ยวอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกปากกับคนนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะเสิร์ฟเขาแบบไหนแล้วเราต้องการที่จะให้ลูกค้ามีรสชาติอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากลองเราถึงจะนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับอ่ะ1บดกาแฟนะครับ2เราจะทำช็อตกาแฟนะครับถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าวันนี้หนูอยาก
ทดลองหนูยังไม่อยากใช้กาแฟครูแนะนำให้ใช้โกโก้ผสมกับน้ำร้อนแล้วก็ชงกันไปก่อนนะครับให้มันเกิดสีก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเทนมนะครับถ้าว่าถ้าเกิดสมมติเราทำกาแฟเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคอสที่สูงเกินไปเนื่องจากกาแฟบางตัวก็ราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำช็อตมาเตรียมไว้แล้วก็จะทำการสตรีมนมแต่จริงๆในขั้นตอนนะครับเขาเรียกเบฟเฟรชรูทีนก็คือขั้นตอนการทำเครื่องดื่มเขาจะมีหนึ่งคือการหนึ่งกดช็อต2 milk steaming นะครับ3ก็คือเป็นการจัดเตรียมหรือว่าตกแต่งนะครับแล้วก็4ก็คือการส่งมอบให้กับลูกค้านั่นคือ beverage routine ที่ตามร้านกาแฟดังๆที่เป็นระดับประเทศระดับโลกเขาจะใช้กันก็คือขั้นตอนการทำกาแฟในแต่ละขั้นตอนเขาก็จะมีกำหนดอย่างชัดเจนว่า1กดช็อต2 milk steaming routine 3decorate แล้วก็4ส่งมอบนะครับก็คือการจัดส่งนั่นเองเนาะก็ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้คุยจะกดช็อตสตรีมนมแต่จริงๆเครื่องนี้ข้อจำกัดของเขาก็คือเราไม่สามารถที่จะกดช็อตไปด้วยสตรีมนมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุยจะกดช็อตไว้ก่อนหลังจากนั้นสตรีมนมนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราสตรีมนมเนี่ยหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วนะครับนมเขาจะทำการแยกชั้นเขาจะไม่ได้รวมด้วยกันนะครับเราจะทำการแยกเขาค่อนข้างยากเนื่องจากนมเขาสามัคคีกันมากหลังจากที่เขาได้การรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะสามัคคีมากเลยนะครับเราจะหมุนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนทำให้อุณหภูมิดรอปลงนะครับอุณหภูมิที่คุ้ยใช้นะครับน้ำที่ได้จากการที่น้ำร้อนออกมาแล้วก็ทำเป็นช็อตเนี่ยเราจะใช้ 91-96 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถดึงรสชาติกาแฟได้ดีที่สุดในการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสากลโลก 91-96 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดเป็นการสตรีมนมการสตรีมนมครับเราจะต้องอย่างที่คุ้ยบอกว่าเราจะใช้นมโฮมิลหรือว่าเป็นเดลี่นะครับก็คือเป็นนมที่ไม่เป็นนมนอนแฟตนะครับนอนแฟตก็คือนมไขมันต่ำนะครับแล้วก็ไม่เป็นนมซอยมิลซอยมิลก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าการสตรีมนมค่อนข้างยากแล้วก็จะทำให้รสชาติของกาแฟจะไม่หอมหวานนะครับเนื่องจากด้วยรสชาติของนมตัวนั้นๆ นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลยบอกว่าหนูอยากนำเสนอเป็นนมซอยมิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ควรที่จะใช้นมนอนแฟตหรือว่าซอยมิลนั่นเองนะครับเนาะพูดถึงเรื่องนมก็จะมีนะปัจจุบันก็จะมีนมทางเลือกอื่นๆเช่นนมธัญพืชนมแอลมอนด์ก็สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าไขมันในของนมแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการสตรีมนมเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไขมันของนมวัวเนี่ยนมของจากโคเนี่ยมาในการสตรีมมิ่งรูทีนนั่นเองนะครับข้อควรระวังสำหรับการสตรีมนมครับขออนุญาตพูดก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับการ milk steaming routine เนี่ยเราจะต้อง1จุ่มก้านอุ่นนมถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ราคาหลักแสนเนี่ยเขาจะมีก้านค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เราเนี่ยเราก็จะจุ่มก้านลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดวาล์วเพื่อให้ไอ้น้ำออกจากก้านสตรีมนมหลังจากเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยในการที่จะจับเหยือกนมนะครับจับพิกเชอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทนความร้อนได้ก็ยังเป่าต่อไปเรื่อยๆจนมือของเราไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้ก็ทำการปิดแล้วก็ถือว่าตัวนี้ก็จะได้อุณหภูมิที่เพอร์เฟคครับเนาะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 61-68 องศาเซลเซียสนะครับอยู่ในเรนจ์ระหว่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสูงไปกว่านี้บางทีอาจจะทำให้ไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยกระจายตัวแล้วก็กลายเป็นฟองแฟบเนาะฟองแฟบเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทำเครื่องดื่มที่เป็นคาปูชิโน่ที่ครูบอกว่าฟองแฟบกับฟองที่เป็นฟองเป็นนมเพอร์เฟคของมิลสตรีมมิ่งรูทีนเนี่ยก็จะเป็นนมลักษณะของเมอร์แรงกับฟองแฟบฟองแฟบคือมีฟองอากาศค่อนข้างเยอะแต่เครื่องนี้จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยแต่วันนี้เราจะมาใช้เทคนิคเล็กที่สำคัญว่าทำยังไงถึงไม่ให้เกิดฟองนมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้เนาะหลังจากนั้นแล้วนอกจากที่เราจะรู้เรื่องของอุณหภูมิแล้วนะครับเราก็จะต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการทำลาเต้การทำลาเต้นะครับเราจะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยเราจะวัด

ข้างยากแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเราจะมีการจะมีเสียงการทำลาเต้ในลักษณะอันนี้เฉพาะสปีดบาร์นะครับเฉพาะสปีดบาร์นะการจะทำในลาเต้ในลักษณะของการฉีกเหมือนคล้ายกับฉีกกระดาษนะครับที่เป็นเสียงระหว่างเป่าฟองนมให้ไอ้น้ำกระทบกับฟองนมแล้วก็ต้องยกก้านอุ่นนมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ให้มันมีลักษณะเหมือนฉีกกระดาษนะครับแล้วก็กระดาษ A4 นะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเนาะก็จะเป็นแบบเสียงชิวนิดๆแล้วก็ถ้าเกิดเสียงดังกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นฟองที่มีฟองอากาศค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้สเต็ปง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่ใครก็ได้ควรที่จะรู้สำหรับการทำลาเต้กับคาปูชิโน่นะครับการตีฟองนมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่แค่2อย่างแค่นั้นครับก็คือการสตรีมฟองนมแบบลาเต้กับสตรีมฟองนมของคาปูชิโน่ถ้าเกิดสตรีมฟองนมของลาเต้ร้อนนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 วิเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องใหญ่นะที่มีการสตรีมนมที่แรงดันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคาปูชิโน่เราจะใช้เวลาประมาณ 6-8 วิแล้วจะมีฟองนมค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเราก็จะเป็นการหมุนวนแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าหมุนวนแบบนั้นจะต้องทำอย่างไรแต่เครื่องเล็กตัวนี้วันนี้มันมีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากขนาดของความจิ๋วของเขานะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเทคนิคที่ทำให้เขานุ่มได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่พอมาพูดถึงตัวนี้นะครับเราจะใช้ลักษณะแบบนั้นไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าแรงดันของเขาจะในการสตรีมนมเนี่ยจะไม่เพียงพอเหมือนกับตัวของเครื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงเขาจะน้อยมากจริงๆนะครับแล้วก็พอเวลาที่เป่าเนี่ย perfect ของ Milk Steaming Routine เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดไม่ได้แต่ให้สังเกตว่าฟองนมของเรามีมากพอหรือว่าเพียงพอกับตัวที่จะไปทำเครื่องดื่มตัวนั้นๆไหมเช่นถ้าเกิดเป็นคาปูชิโน่นักเรียนก็สมมุติว่าวันนี้นักเรียนทำเครื่องดื่มเป็นลาเต้ขนาด8ออนซ์8ออนซ์นี่ก็คือไซส์ช็อตนะครับเป็นไซส์เล็กๆไงก็จะเป็นขนาด8ออนซ์เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเตรียมนมนะครับเตรียมนมอย่างน้อยนะครับก็4ออนซ์นะครับบวกกับช็อตอีก1ช็อตเป็น5ออนซ์แล้วก็ส่วนอีก3ออนซ์ที่เหลือเนี่ยอีก3ออนซ์ที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของฟองนมอันนี้พูดถึงคาปูชิโน่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราทำฟองนมเนี่ยจำไว้เลยนะเทคนิคง่ายๆคือน้ำ50ฟองนมอีก50นะครับน้ำ50กับฟองนมอีก50เท่านั้นเนาะก็จะมีนมเหลืออยู่ที่พิกเชอร์เล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ควรที่จะไว้เหลือเยอะเนื่องจากว่าเปลืองงบประมาณแล้วก็เปลืองคอสที่เราจะต้องจ่ายไปในแต่ละแก้วเช่นวันนี้เราขายแก้วละ40บาทแต่คอสเราประมาณ30กว่าบาทจริงๆแล้วราคาของเครื่องดื่มควรที่จะมีกำไร 100% เช่นวันนี้ต้นทุนเรา20บาทเราควรที่จะขายเครื่องดื่มในราคา40บาทอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเราชวนมีกำไรแค่ 50% ก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเนาะอันนั้นผ่านไปแล้วสำหรับคาปูชิโน่2ลาเต้ครับลาเต้เนี่ยเราจะใช้ฟองนมเนี่ยประมาณนะครับประมาณ 30% แล้วก็จะมีน้ำที่เป็นช็อตกับเนื้อนมกับน้ำนมเนี่ยก็จะประมาณ 70% ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเธอนักเรียนปั๊มไซรัปก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าโดยประมาณฟองนมจะมีแค่ประมาณ 30% ซึ่งในการที่เมื่อก่อนครูทำงานร้านกาแฟเนาะทำของสตาร์บัคเนี่ยเขาก็จะมีการเทสว่าพนักงานหรือบาริสต้าเนี่ยมีมาตรฐานไหมนะครับมีมาตรฐานในการทำหรือเปล่าแล้วก็เขาจะเปิดดูเลยด้วยซ้ำนะครับว่าใช้ช้อนเปิดหน้าของกาแฟดูว่าทำได้ไหมแล้วก็ได้ตามสัดส่วนหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนควรที่จะมีมาตรฐานตรงนี้แล้วก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นักเรียนต้องรู้ถ้าเกิดนักเรียนเป็นบาริสต้าในอนาคตครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานการทำลาเต้อาร์ตกันเลยนะครับอ่ะมาทำลาเต้อาร์ตกันลาเต้อาร์ตนะครับก็อันดับหนึ่งก็เครื่องเนี่ยวอร์มไว้แล้วนะครับเราก็จะต้องวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยยิ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กครับเขาจะต้องทำไม่พร้อมกันเราจะต้องกดปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มสตีมก็คือเขาจะเพิ่มแรงดันในเครื่องนะครับหลังจากที่เขาต้มเรียบร้อยเขาเพิ่มแรงดันเรียบร้อยเราถึงจะสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้น

นั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ครูกดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดปุ่มสตรีมแล้วก็ครูเพิ่งกดปุ่มสตรีมไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-2 นาทีเขาก็จะเตรียมต้มน้ำร้อนเพื่อให้เกิดแรงดันหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตเล็กๆให้นักเรียนดูว่าเทคนิคอย่างไรในการทำแต่วันนี้ก็ขออนุญาตทำงานแบบโฟลว์ในการที่จะทดลองให้นักเรียนดูแล้วก็เป็นการสอนการทำลาเตอาร์ตบอกขั้นตอนโดยรวมนะครับอันดับแรกนมอันนี้ง่ายๆครับนมที่เราใช้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเดลี่หรือว่าเป็นนมโฮมิลค์นะครับก็จะใช้นมเย็นนะครับเน้นนะครูบอกว่าต้องใช้นมเย็นและนมจะต้องเป็น1ต่อ1 by 1เท่านั้นก็คือใช้1แก้วต่อ1ครั้งเราจะไม่สตรีม2ครั้งสำหรับทํา2แก้วไม่นะครับเราทําแค่เช่นลูกค้าสั่งลาเต้1แก้วเราก็ต้องทําลาเต้1แก้วเท่านั้นที่เหลือก็ต้องทิ้งนะครับไม่สามารถสตรีมต่อได้นะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ครูบอกว่าเราควรที่จะคำนวณแล้วก็ตามมาตราส่วนเอาไว้แล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนมเย็น2พี่เชอร์จำเป็นที่จะต้องเย็นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่เย็นเนาะจะไม่สามารถคือด้วยความที่นมเขาเย็นถ้าเกิดตัวนี้ไม่เย็นจะทำให้อุณหภูมิยิ่งดรอปลงไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพิกเชอร์เขาเย็นแล้วนมยิ่งเย็นด้วยทุกอย่างมันจะไปด้วยกันนะครับมันจะไม่คอนทราสต์กันมันจะไม่ขัดกันเนาะอ่ะแต่เนี้ยครูเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะสักครู่ก็ยังมีการเย็นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็นมที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ในเช่นวันนี้ครูใช้แก้ว6ออนตัวนี้นะครับเป็นแก้วล็อก6ออนเนาะครูจะใช้นมนะครับเทไปเลยเดี๋ยวทำลาเต้อาร์ตก่อนก็คือจะเทนม4ออนหลังจากนั้นเราก็จะทำช็อตแล้วก็เทเข้าไป1ช็อตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเริ่มต้นการทำงานเลยนะครับกาแฟที่ครูใช้นะครับครูจะใช้อันนี้บอกเทคนิคการทำลาเต้อาร์ตเนาะกาแฟที่ใช้เนี่ยครูจะใช้กาแฟถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น1ช็อตครูจะใช้ประมาณ10กรัมในการที่สกัด1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำเป็นกาแฟ2ช็อตครูจะใช้15กรัมแล้วก็กดออกมา2ช็อตก็คือ2ช็อตก็จะได้ประมาณ 2-3 ออนประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นการชั่งวัดตวงตามปกตินะครับแต่อันนี้ครูมีช้อนที่วัดที่คำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นขนาดช้อนละ5กรัมก็3ช้อนก็เป็น15กรัมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำทุกครั้งครับเราต้องวอร์มเครื่องก่อนเราต้องดูว่าเครื่องเขาสามารถที่จะมีความร้อนออกมาหรือยังนะครับเครื่องเขาพร้อมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานได้เลยครับเนาะแต่ว่า เดี๋ยวรอเครื่องสักครู่นะครับเนาะเครื่องเนี่ยด้วยความเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับเขาก็จะมีความนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเตรียมตัวของเขานะครับต้องให้เวลาในการต้มเครื่องเล็กก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่นานมากนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็การเก็บรักษาของเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ลำบากนะครับอันดับแรกกูจะเตรียมช็อตกาแฟก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมช็อตกาแฟวันนี้กูจะทำเป็น2ช็อตนะครับพอเวลาทำเป็น2ช็อตเนี่ยกูจะเตรียมไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็คือกดช็อตนะครับสตรีมนมหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งแล้วก็ส่งมอบตามสเต็ปของเบฟเฟรดรูทีนหรือว่าขั้นตอนการทำเครื่องดื่มในส่วนของบาริสต้านะครับอันนี้เดี๋ยวครูสกัดช็อตมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการมิลสตรีมมิ่งหรือว่าการเตรียมฟองนมกันครับอันนี้ก็สกัดช็อตอยู่เนาะก็ช็อตเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีอยู่3ส่วนก็คือมีส่วนของครีม่าแล้วก็เป็นบอดี้แล้วก็ฮาร์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้3ชั้นนะครับอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกดปุ่มสตรีมเพื่อเตรียมตัวให้เขานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุยจะวางบนตาช่างนะครับอันนี้ปิดตาช่างเรียบร้อยนะแล้วก็จะเทช็อตกาแฟเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเตรียมในส่วนของกาแฟเรียบร้อยแล้วเรามาจะมาเทให้ดูก่อนอ

แรกคุยจะเทเป็นลาเต้ดอทให้ทุกคนดูก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยก็จะเป็นลาเต้ที่มีลักษณะก็คือคล้ายๆกับวงกลมเหรียญของเหรียญบาทของบาทไทยเนี่ยครับก็จะเป็นเหรียญในลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อก่อนนี้ที่คุยเริ่มทำลาเต้อาร์ตก็จะเริ่มต้นจากลาเต้ดอทก่อนแล้วหลังจากลาเต้ดอทเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นลาเต้ฮาร์ตก็คือเป็นหัวใจหลังจากหัวใจครูก็จะเริ่มเป็นโรเชต้าแล้วก็เริ่มเป็นรูปพงรูปต่างๆที่เราสามารถเห็นได้ตามทั่วไปนั่นเองนะครับเนาะสักครู่นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการสตรีมนมนะครับการสตรีมนมเนี่ยเราก็จะอุ่นเราก็จะจุ่มก้านอุ่นนมลงไปให้สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนเพื่อทำการสตรีมนมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการมือจับที่โถอุ่นนมหรือว่าพิชเชอร์ที่เราเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการที่ให้เขาได้มีกระบวนการเกิดฟองนมนะครับแต่เครื่องตัวเล็กเนี่ยจริงๆบางคนเขาก็จะมองว่าง่ายเนื่องจากว่าตัวเล็กเขาสามารถที่จะอุ่นฟองนมได้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่อย่างเนี้ยอันเนี้ยคือครูอุ้ยไม่ต้องยกเลยเขาสามารถทำเองได้อัตโนมัตินะครับพอเวลาเราจับแล้วความร้อนที่มือเราค่อนจับไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับเห็นไหมระยะเวลาง่ายมากแล้วก็สั้นนิดเดียวนะครับไม่นานหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเช็ดก้านอุ่นนมนะครับแล้วก็ไล่ทีหนึ่งเพื่อที่ให้ไม่ให้นมเขาไปค้างอยู่ในไม่ค้างอยู่ในก้านอุ่นนมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนมตอนนี้คุยได้แล้วในลักษณะของการมีเมื่อแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ปุ๊บให้นักเรียนครับวนนะครับให้ตัวฟองอากาศของเขาหายไปแล้วก็เหลือฟองอากาศให้น้อยที่สุดนะครับบางคนถ้าเกิดทุกคนเห็นนักเรียนเขาจะทำการเคาะใช่ไหมครับแต่ครูอุ้ยจะไม่เน้นให้ทุกคนเคาะเนื่องจากว่าการเคาะจะทำลายสีหรือว่าไปรบกวนลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหมุนวนถ้าเกิดนักเรียนทำได้แล้วก็บางร้านเขาก็จะเปลี่ยนพิชเชอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าการเปลี่ยนพิชเชอร์เนี่ยก็ทำได้แต่ครูอุ้ยจะไม่สอนวิธีการเปลี่ยนพิชเชอร์เนื่องจากมันจะเพิ่มระยะเวลาในการที่จะทำลาเต้อาร์ตของเรานะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเราจะทำลาเต้ดอทก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยวิธีการทำนะครับดูนะครับเราจะใช้วิธีการจับเหยือกแบบนี้นะครับต่อแล้วเราก็เทลงไปเลยนี่นะครับเทแล้วก็หมุนครับหมุนให้เก็บความขาวของกาแฟนะครับเก็บความขาวของเขาให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยครับเราให้จุ่มแล้วก็เทลงไปแล้วก็สะบัดเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ลาเต้ดอทที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะแยกฟองอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเนื้อนมกับตัวกาแฟบวกกันแล้วต้องประมาณเกือบ 70% แล้วก็ 30% จะเป็นฟองนมด้านบนเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆของการรินแล้วก็การพัวกาแฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้ลาเต้ดอทที่เป็นพื้นฐานของลาเต้ฮาร์ดนั่นเองครับเนาะตัวแรกขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับอันนี้คุยจะทำเป็นลาเต้ที่เป็นเรียกว่าลาเต้ลายหัวใจนะครับต้องบอกก่อนว่าลายหัวใจเนี่ยเราจะมีการลักษณะการทำพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าให้ขุดให้นักเรียนทวนอีก1รอบจะสามารถทวนได้ไหมเอ่ยแต่คิดว่าทุกคนย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าควรที่จะทำอย่างไรแต่ว่าการลักษณะการทำคล้ายๆกันนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับพวกลาเต้ดอทเลยแต่ว่าอันนี้นักเรียนจะต้องดูเทคนิคนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีฟองนมที่เขาได้จากเครื่องนี้เขาจะทำของฟองนมค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะมีรูเล็กๆที่ตัวก้านอุ่นนมเราจะจำเป็นที่จะต้องจุ่มตัวนั้นให้มิดเพื่อที่เขามีหน้าที่ในการผลิตฟองนมนะครับแล้วก็เป็นฟองนมที่บางทีอาจจะเป็นฟองที่ไม่ได้นุ่มและไม่ได้เนียนเหมือนกับการที่เราใช้เครื่องใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อกี้คุยอันนี้เป็นการเทสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำลาเต้ที่ให้ลูกค้าชิมนะครับเราควรที่จะทำช็อตแยกต่างหากแต่วันนี้คุยสาธิตให้ทุกคนดูก็เลยจะต้องใช้ช็อตจากตัวนี้ที่คุยทำมาแล้ว2อัน

วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคือ1เราสามารถตัดฟองนมออกได้โดยวิธีการหมุนเนี่ยครับถ้าเกิดเราหมุนเนาะเราจะสามารถที่จะดูได้ว่าการอุ่นฟองนมเนี่ยฟองนมมันเยอะมาไปไหมนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำให้ดูช้าๆนะครับวิธีการจับพิกเชอร์เนี่ยนะครับการจับพิกเชอร์เนี่ยเขาจะจับในลักษณะแบบนี้นักเรียนจะไม่จับแบบนี้นะครับนักเรียนจะไม่จับแบบนี้เนาะในลักษณะแบบนี้ไม่จับแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะไปสัมผัสกับตัวที่เป็นร้อนนะครับตรงนี้ร้อนแล้วนักเรียนจะถือไม่ไหวแล้วจะทำให้ตัวนี้แก้วตัวนี้นักเรียนจะปล่อยมือแล้วก็ทำให้หกแล้วก็เป็นความร้อนโดนขาก็สามารถเกิดแผลผุพองได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับเราจะจับแบบนี้ครับเราจะจับในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เราจะทำการสะบัดข้อมือแบบนี้เห็นไหมครับสะบัดแบบนี้เราจะไม่สะบัดแบบนี้ทั้งมือนะครับเราจะสะบัดแค่ข้อมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปฝึกก่อนต้องไปฝึกการน้ำก่อนถ้าเกิดเทน้ำปุ๊บนักเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แก้วเนี่ยนักเรียนไม่คือนักเรียนจะวางแบบนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่นักเรียนทำได้ก็คือนักเรียนจะต้องถือนะครับเมื่อกี้ครูทำให้ดูแล้วเนาะถือแบบนี้แล้วก็เอียง45องศาหลังจากนั้นนักเรียนหมุนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทพอเทไปเรียบร้อยนะครับก็ให้วางแก้วตัวนี้ขึ้นนะครับให้ตรงแล้วก็หมุนเพื่อเก็บความที่เป็นฟองนมสีขาวด้านบนให้เกิดเป็นความสีน้ำตาลด้านบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนจุ่มลงไปและทำการยกก้นของตัวพิกเชอร์ขึ้นเพื่อให้ฟองนมที่เป็นลักษณะของเนื้อมือแรงลงไปแล้วก็เกิดลวดลายบนแก้วแล้วก็ทำการสะบัดข้อมือเล็กน้อยไม่ใช่สะบัดแบบนี้นะครับไม่ใช่นะไม่ได้เต้นลีลาดนะไม่มีการเต้นลีลาแต่อย่างใดการทำกาแฟแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการสะบัดข้อมือแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกครับพอยกเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจบเลยนะครับยกแบบนี้นักเรียนทำการเทลงไปแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นไม่ใช่สะบัดแล้วก็เป็นเหมือนงวงช้างที่ขึ้นไปหรือว่าสะบัดงวยผมของนางแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นการสะบัดเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนทำแบบนี้แล้วเลื่อนไปจะกลายเป็นไบโพทันทีเนื่องจากว่าตัวตูดของหัวใจเนี่ยจะมีฐานค่อนข้างใหญ่จะคล้ายๆกับลักษณะของไบโพนั่นเองนะครับอ่ะโอเคจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่าลืมนะนมจะต้องเป็นนมเย็นเทในลักษณะของประมาณ4ออนหรือว่ากระประมาณเอานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับเครื่องนี้จะต้องกดปุ่มสตรีมมิ่งก่อนไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะสตรีมนมได้จริงๆสตรีมได้ไหมสตรีมได้ครับแต่ว่าแรงดันหรือว่าไอ้น้ำของเขามีไม่พอที่จะสามารถที่จะทำแบบมิลสตรีมมิ่งรูทีนได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆที่ถ้าเกิดวันนี้ต้นทุนไม่สูงมากเราเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นการทำกินที่บ้านแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ข้างนอกนะครับก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้โดยผ่านเทคนิคเล็กๆที่ครูบอกไปนั่นเองนะครับเนาะอ่ะเรียบร้อย1อุ่นก้านจุ่มอุ่นก้านของนมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมพอเปิดเสร็จปุ๊บนักเรียนถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กเนี่ยครับนักเรียนยกแค่เล็กน้อยแค่นั้น1 2 3 4หลังจากนั้นครับนักเรียนก็ปล่อยไว้เลยครับให้เขาให้นมเขาได้หมุนแล้วก็ให้เขาได้วนไปแล้วก็รอจนความร้อนเขาจะทำแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็จะในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วฟองนมยังได้ไม่มีคุณภาพมากเราก็เพิ่มได้เล็กน้อยครับเพราะว่าด้วยอุปสรรคของเครื่องตัวเล็กที่กำลังเขาไม่พอเหมือนเครื่องตัวใหญ่ก็จะต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าครั้งที่สองที่อุ้ยทำนี่นมสวยมากนะครับเป็นฟองนมเนาะไม่ใช่นมอย่างอื่นอย่าคิดเยอะนะครับเนาะอ่ะมีนักเรียนขำอยู่ตรงนู้นโอเควันนี้มีนักเรียนอยู่ในทีมห้องส่งของเราด้วยนะครับมีนักเรียนมาสังเกตการว่าครูอุ้ยสอนถูกไหมเนื่องจากนักเรียนเขาทำงานคาเฟ่มาก่อนไม่ได้ทำใช่ไหมหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมวันนี้สวมสวยมากจริงๆนะเป็นนมเมืองแรงแบบสวยมากหอมมากจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นครับเราจะทำการที่จะเทนะครับดูนะมือของครูนะจับแบบนี้นะหมุนหลังจากนั้นครับเทลงไปเลยนะครับอันนี้สวยหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทเป็นรูปหัวใจแล้วก็สะบัดข้อมือลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเท

แล้วก็สะบัดข้อมือแบบนี้ครับนี่ก็จะกลายเป็นหัวใจที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีฟองนม 70% มีซองนม 30% แล้วก็เนื้อนม 70% นั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือลาเต้อาร์ตเทคนิคง่ายๆที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ข้อดีของการทำลาเต้อาร์ตคืออะไรครับการทำลาเต้อาร์ตคือ1เราไม่ต้องใช้ช้อนมากั้นแล้วก็1พอเวลาเราทำเป็นเพอร์เฟกต์ก็คือเป็นมิลค์สตรีมมิ่งเพอร์เฟกต์แล้วนะครับก็จะทำให้เนื้อนมมีคุณภาพกินง่ายหวานหอมหวานของคาราเมลนะครับแล้วก็ไม่เป็นฟองแฟบพอเวลาทานนมแล้วมีความเข้มข้นจากกาแฟแล้วก็นมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนมนุ่มๆที่เป็นเหมือนปุยเมฆมีคนเคยกินปุยเมฆไหมครับแต่เขาบอกว่าเป็นฟองนมนุ่มๆขาวสะอาดเหมือนปุยเมฆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เราควรที่จะเสิร์ฟเขาเรียกว่าเป็นลาเต้ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในเรื่องของรสชาติแล้วก็เครื่องดื่มทุกแก้วของเราที่เป็นลาเต้ก็จะสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับอ่ะมาสรุปกันสักหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับการทำลาเต้จากเครื่องตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่เราทำนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ไม่แพ้ไปกว่าเครื่องใหญ่เนาะอ่ะถ้าเกิดมีคำถามครับนักเรียนสามารถสอบถามได้ที่ครูอี้ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ติดต่อที่วิทยาลัยการอาชีพบางแรงงาน2ได้นะครับก็ครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในการทำลาเต้อีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าการทำเครื่องดื่มต่างๆก็จะได้เจอกันใน EP หน้าครับสำหรับครั้งนี้การทำสื่อในส่วนของการสอนการทำลาเต้อาร์ตโดยใช้สปีดบาร์หรือว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั้นก็จะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ตองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกลอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้า

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศ

0: เป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืน
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่ง

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไวบิดออกเราก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทําการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่อเท่าไหร่ครับเพื่อเวลาเราวัดเราทําการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเขาเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซ็นเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีก็ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับ
เราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่เนี้ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการนะครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์คให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์คเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับมาร์คตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปทำตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นน่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้ง

งอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีในสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์คตัวท่อที่พื้นที่ที่ทําการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทำการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกุไรแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกุไรน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกุไรเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนเนี้ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไว้กับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดเป็นนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดก้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งแล้วเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่า

ใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทําการถอดบล็อกนะครับทําการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทําไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทําการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทําการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไปที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พัดเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัวสาย RG6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวผ้าเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนหนึ่งการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ย
แล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไร

1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะครับวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทําการหมุนใบมีดนะครับนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้มันการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทําไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคําว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานำปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ

EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สําคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อ

0: ให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
6: ได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
7: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
7: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูเบียร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยอะไรเอ่ยกันอีกแล้วนะครับนะครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในยุคกรุงของรัตนโกสินทร์นะครับก็คือตอนช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับอันนี้คนไทยเป็นคนคิดค้นเองเลยนะครับเป็นของนะครับคนไทยแท้ๆเลยนะครับคนไทยเป็นคนคิดค้นขนมนี้นะครับเป็นขนมที่อยู่ในวังนะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาลที่5นะครับก่อนที่สนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงนะครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทำนะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับเลยว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่าอีกคนนึงจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านโม่นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานำไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ครูนำมานี้นะครับเราจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนะครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อ
ให้มีความหอมละมุนนะครับให้ออกมาเป็นความแบบหอมไทยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากใช่ไหมครับมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้วครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำตัวทับทิมกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าน้ำตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ำเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับเปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายทำไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอาจจะทำให้ตัวน้ำเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ำเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ำเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ำตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนเราก็มาดูนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ำเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ำเชื่อมเป็นคนตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับแล้วก็จะนำเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็น3ชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณ3ทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอมอประมาณเดียวกันนะครับอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่น

ค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้หนึ่งถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานําไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคํานะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่เข้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้วออกไปนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีแห้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับอาจารย์ก็เอาแห้วใส่ถ้วยนะครับตักแห้วใส่ถ้วยนี่ครับหั่นไปนะครับหั่นระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราก็หั่นแห้วไปนะครับ

อ่ะเราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทําด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทําอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้านักเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทําไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแห้วที่อาจารย์ใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแห้วดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แห้วต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แห้วนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนําแห้วมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับก็คือมรกตนะครับจานใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ําเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับจะเป็นสีทับทิมนะครับลาดลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับมันจะไม่ค่อยติดตัวแห้วเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับ

เรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับอาจารย์จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอ2นาทีนะครับเรากลับมาทำตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมฐานขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมฐานขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสำหรับร่อนแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกตหรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับลงก็ไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแห้วนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแห้วนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับเราหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทำให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานำตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนะครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนำน้ำเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ำเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็จะตักน้ำเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ำเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ำเชื่อมเราจะตักไว้2ถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวกดกรอบกับทับทิมกรอบนะครับ

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนํานะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้ง2สีนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทำให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเรารอสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ำขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ำเย็นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตักแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนะครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนี่ครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับทับทิมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับนะครับแช่นะครับ

นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะมาทำ

การเตรียมน้ำกะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานำตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้ง2สีเนี่ยแช่ในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนำไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ำกะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทำการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสเค็มนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ำกับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทำแกงต่างๆแต่วันนี้เราทำขนมนะครับเราต้องการน้ำกะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับเราก็จะคนไปให้กะทิเดือดนะครับรอให้กะทิเดือดสักพักนึงนะครับคนไปตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีความหอมของกะทิเกิดขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาากะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนนะครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนะครับเราก็จะเอากระชอนนะครับตักขึ้นมาก่อนนะครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำสองสีเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้งสองสีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับมรกตกรอบเรากับเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่สองสีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับยังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับราดน้ำเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนะครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับราดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาครูทำขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทำไมถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทะทองนะครับมีสรรพคุณยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นำความร้อนได้ดี

นี่ครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทำอาหารทำขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟ

0: มเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะมีสีสันที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนําไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ํามันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานําไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนําไปทําอะไรได้สามารถนําไปทําเป็นงานอดิเรกนะครับนําไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครัวเรือนนะครับหรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยเราเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของคนไทยเนาะนี่ครับคำว่าทับทิมสยามกับคำว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทำอะไรครับทำการสร้างนะครับจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับน่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้ขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องละเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเราก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์นะครับนำเมนูนะครับทับทิมกรอบนะครับมรกตกรอบมานำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้นะครับนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับครูเบียร์ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

ข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะ

0: ก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน โดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษานะครับจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับวันนี้ครับกลับมาพบกับกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูชัยทัศน์ชดช่วงครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาพบกันในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชาครับ 20100-1005 นะครับครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชานะครับในรายวิชาในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมการกฎของโอห์มนะครับสมการกฎของโอห์มกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าและรวมไปถึงเรื่องของการแปลงค่าหน่วยนะครับหรือเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับวิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับแต่เนื้อหาเราเนี่ยก็ยังต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับเป็นเรื่องกฎของโอห์มครับกฎของโอห์มกำลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแปลงหน่วยปริมาณทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าหน่วยจอยไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้ครับสาระการเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะต้องพูดกันแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจศึกษากันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ1นะครับก็คือการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ในข้อถัดมาครับเรื่องถัดมาหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็สามารถคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการแปลงหน่วยหรือเปลี่ยนหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเขาเรียกว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีคำนำหน้าหน่วยหรืออุปสรรคของหน่วยนั้นอย่างไรและการเปลี่ยนหน่วยการแปลงหน่วยของมันเนี่ยก็จะมีความหมายอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหนึ่งก็คือนักเรียนต้องสามารถคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าได้นะครับข้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้มาดูหัวข้อสมรรถนะการเรียนรู้กันบ้าง นะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัตินะครับหรือการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับก็ข้อที่1ก็คือนักเรียนเขียนสมการกำลังไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับกฎของโอห์มได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับนะครับข้อที่2ก็คือนักเรียนก็ยังต้องคำนวณการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกำลังไฟฟ้าและกฎของโอห์มได้อย่างถูกต้องแล้วก็ละเอียดนะครับอย่างละเอียดและถูกต้องนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถแก้ปัญหาสมการทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสังเกตว่าสมรรถนะการเรียนรู้นะครับสมรรถนะการเรียนรู้ครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน่วยที่แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้ง2ส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่มันต่อเนื่องกันนะครับก็หมายความว่าสมรรถนะการเรียนรู้เนี่ยก็ยังเป็นหลักการเดิมอยู่นะครับการเรียนรู้การปฏิบัติเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับในเรื่องตอนที่แล้วอยู่นะครับทีนี้ขั้นตอนแรกครับอันดับแรกเลยนักเรียนทำเหมือนเดิมครับนักเรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนก่อนว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในหน่วยการเรียนนี้แค่ไหนนะครับแล้วก็ทำการสแกน QR code แล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบนะครับก็แบบทดสอบก็คือสักนะครับแล้วก็เรียนทำแบบทดสอบได้นะครับทีนี้เรามาสรุปเนื้อหาในตอนที่แล้วกันก่อนนะครับเป็นการทบทวนก่อนว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องไหมยังจำได้ไหมนะครับและยังสามารถที่จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาในตอนที่แล้วเนี่ยมาใช้ในบทเรียนนี้ได้หรือไม่นะครับจากรูปนักเรียนคงรู้จักแล้วว่าจากรูปเนี่ยเป็นลักษณะของการถ่ายเทประจุไฟฟ้านะครับซึ่งเราเรียนกันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับประจุไฟฟ้าคืออะไรรู้แล้วนะครับสักไฟฟ้าคืออะไรรู้แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะประจุบวกประจุลบนะครับมีการถ่ายเทกันประจุต่างกันจะดึงดูดกันประจุเหมือนกันจะผลักออกจากกันนะครับจากรูปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการดึงดูดกันนั่นเองนะครับรูปที่2นะครับรูปที่2ก็คือเป็นลักษณะการแสดงความสัมพันธ์นะครับของแรงดันไฟฟ้าตัวย่อคือตัว E นะครับ
กระแสไฟฟ้าตัวย่อคือตัว

ไอนะครับแล้วก็ความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยตัวย่อก็คือตัว R ทั้ง3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับ E คืออะไร I คืออะไรและ R คืออะไรนะครับอันนี้เป็นการทบทวนให้เรียนให้นักเรียนเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนึกขึ้นได้แล้วหน่วยกรณีเราจะนำไปใช้อย่างไรเนี่ยก็ยังต้องใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าเป็นลักษณะของการแสดงความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มประกอบด้วยตัวแปร3ตัวคือตัวแปร E ตัวแปร I แล้วก็ตัวแปร R นั่นเองนะครับแล้วก็รูปที่3ครับจากรูปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับจากสไลด์นะครับจะเป็นรูปของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยแรงจ่ายไฟฟ้านะครับสังเกตว่าจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าตัวย่อคือตัว E แรงดัน3โวลต์นะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรครับหรือตัวย่อคือตัว I มีค่าเท่ากับ 0.3 แอมป์นะครับและตัวท้ายก็คือ R นะครับเป็นโหลดที่อยู่ในวงจรนะครับเราใช้ตัว R เป็นโหลดในวงจรซึ่งมีค่าเท่ากับ10โอห์มเป็นลักษณะของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นซึ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลวงจรและไหลผ่านโหลดในวงจรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตามรูปที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นการทบทวนให้นักเรียนเข้าใจอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็จากกฎของโอห์มเนี่ยเราคงทราบแล้วว่าประกอบไปด้วยตัวแปร3ตัวนะครับคำนิยามเขาบอกว่าจากสมการที่1และสมการที่2เขียนเป็นสมการทางไฟฟ้าเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับแล้วก็สามารถเขียนเป็นสมการได้ก็คือเมื่อ i คือค่าของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับตัวย่อคือตัว A ค่า e เป็นค่าแรงดันไฟฟ้านะครับหน่วยของแรงดันไฟฟ้าก็คือโวลต์นะครับตัว V ตัวใหญ่และสุดท้ายครับค่า R ครับเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเรียกว่าโอห์มนะครับสัญลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะของตัวโอเมก้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนความสัมพันธ์ความหมายหน่วยของสิ่งนั้นๆให้เรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า I คืออะไร E คืออะไรและ R คืออะไรนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของกำลังไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อของมันก็คือตัว P นะครับกำลังไฟฟ้าสัมพันธ์กับกฎของโอห์มการเขียนสมการกำลังไฟฟ้าเขียนได้ในลักษณะนี้ก็คือหมายความว่าค่ากำลังไฟฟ้าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าสมการจึงเขียนได้ว่า P เท่ากับ E คูณ I นะครับเมื่อ P เนี่ยเป็นค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับใช้อักษรตัวย่อของหน่วยก็คือ W ตัวใหญ่นะครับค่า E ก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นโวลต์หรือ V ตัวใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือค่า I เป็นค่าของกระแสไฟฟ้าครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าก็แปลใช้ A ตัวใหญ่เพราะนั้นสไลด์นี้เนี่ยจากสไลด์นี้ก็คือจะบอกถึงความสัมพันธ์นะครับกำลังไฟฟ้ากับกฎของโอห์มค่า P กำลังไฟฟ้าจะเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่ากระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับเรียกว่าค่ากำลังไฟฟ้าซึ่งหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ W ตัวใหญ่นั่นเองนะครับจากวงกลมนะครับวงกลมนี้ก็คือเป็นวงกลมที่เป็นลักษณะสมการกฎของโอห์มซึ่งก็จะแสดงความสัมพันธ์กับค่าของกำลังไฟฟ้านะครับนอกจากกฎของโอห์มที่มีค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าแล้วยังมีค่ากำลังไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นลักษณะตามรูปเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะสมการที่แสดงความสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของค่า P นะครับหรือค่ากำลังไฟฟ้าค่า I กระแสไฟฟ้า R ความต้านทานไฟฟ้าและ V เนี่ยก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เนื้อหาในวันนี้ครับเนื้อหาในวันนี้ซึ่งจะต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วนะครับหรือตอนที่แล้วก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับการแปลงหน่วยปริมาณไฟฟ้านะครับซึ่งในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคำเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยนะครับคำอุปสรรคของหน่วยนะครับเป็นคำอุปสรรคของหน่วยแล้วก็จะมีหน่วยมีค่าของหน่วยซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยจะต้องแปลงหน่วยต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหากันเลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องของแรงดันไฟฟ้ากันก่อนนะครับจากเรื่องของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการแบ่งเป็นหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไมโครโวลต์นะครับสังเกตว่ามันจะเริ่มมีไมโครมีคำว่าโวลต์นะครับนักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับว่าไมโครเนี่ยคือคำอุปสรรคของหน่วยนะครับโวลต์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยของแรงดันไฟฟ้า

นั้นแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้ามีเพียงแค่หน่วยเดียวคือโวลต์นะครับตามสไลด์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าไมโครโวลต์มิลลิโวลต์เห็นไหมฮะมีคำว่าโวลต์อีกกิโลโวลต์ก็มีเมกะโวลต์ก็มีนะครับคำว่าไมโครคำว่ามิลลิคำว่ากิโลและคำว่าเมกะเนี่ยเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยนะครับหรือส่วนขยายของหน่วยถ้าเรียกกันตามความเข้าใจที่เราเข้าใจเนี่ยหลายๆแบบครับเรียกได้ครับแต่หน่วยของแรงดันไฟฟ้ามีเพียงแค่หน่วยเดียวก็คือโวลต์นั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับตามสไลด์เนี่ยก็อธิบายได้ว่า1โวลต์นะครับแรงดัน1โวลต์จะมีค่าเท่ากับ 1,000 มิลลิโวลต์เห็นไหมฮะ1โวลต์จะเท่ากับ 1,000 มิลลิโวลต์หรือเท่ากับ 1 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มิลลิโวลต์นะครับอันนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะครับดูตัวเลขก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1โวลต์กับ 1,000 มิลลิโวลต์มันเท่ากันได้ยังไงนะครับหรือ1โวลต์เนี่ยเท่ากับ1ล้านไมโครโวลต์เห็นไหมครับ1โวลต์เท่ากับ1ล้านไมโครโวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโวลต์นั่นเองนะครับต่อมาครับถัดมาก็คือ1มิลลิโวลต์เล็กลงมานะครับ1โวลต์เยอะสุดนะครับมีค่ามาก1มิลลิโวลต์มีค่าน้อยกว่า1โวลต์นะครับ1มิลลิโวลต์จะเท่ากับ1ส่วน 1,000 โวลต์นะครับ1ส่วน 1,000 โวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โวลต์นะครับถ้าเขียนกันง่ายๆถ้าเขียนให้ดูอีกนิดนึงนะครับเขียนให้มีคำขยายนิดนึงนะครับหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามโวลต์เนี่ยก็คือ0.001โวลต์นั่นเองนะครับ0.001โวลต์นั่นเองนะครับไปดูที่สไลด์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ยกกำลังลบสามเนี่ยมันเท่ากับ0.001โวลต์ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1ไมโครโวลต์นะครับ1ไมโครโวลต์ก็จะเท่ากับ1ส่วน1ล้านโวลต์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6โวลต์นะครับหรือถ้าเขียนเป็นโวลต์เนี่ยก็จะเขียนได้อย่างนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์อีก5ตัวครับ5ตำแหน่ง3 4 5แล้วก็1โวลต์เห็นไหมครับ1มิลลิโวลต์กับ1ไมโครโวลต์ต่างกันไหมครับต่างกันด้วยปริมาณนะครับทศนิยมยิ่งมากขึ้นค่ายิ่งน้อยลงนะครับถัดมาครับ1กิโลโวลต์นะครับเท่ากับ 1,000 โวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3โวลต์นั่นเองนะครับ1เมกะโวลต์นะครับก็จะเท่ากับ1ล้านโวลต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6โวลต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหน่วยแรงดันไฟฟ้าที่มีการเขียนคำอุปสรรคของหน่วยที่ไม่เหมือนกันและต่างกันนะครับต่อมาครับเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าบ้างนะครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยนั่นก็คือไมโครแอมเห็นไหมครับไมโครแอมมิลลิแอมนะครับมิลลิแอมก็จะมี M ตัวเล็กและ A ตัวใหญ่แอมแปร์นะครับหรือแอมกิโลแอมนะครับหรือตัว K ตัวเล็กแล้วก็ตัว A ตัวใหญ่หรือเมกะแอมนะครับ M ตัวใหญ่และ A ตัวใหญ่เห็นไหมครับซึ่งโดยปกติเนี่ยหน่วยของกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีเพียงแค่หน่วยเดียวนะครับก็คือแอมป์นั่นเองนะครับส่วนคำว่าไมโครคำว่ามิลลิคำว่ากิโลและคำว่าเมกะเนี่ยเป็นคำอุปสรรคของหน่วยหรือเป็นส่วนขยายของหน่วยก็ได้นะครับก็เรียกกันเข้าใจง่ายๆก็คือเรียกว่าเป็นส่วนขยายของหน่วยก็ได้หรือคำอุปสรรคของหน่วยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหน่วยของกระแสฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยเดียวนะครับก็คือแอมป์หรือแอมแปร์นั่นเองนะครับเรามาดูหน่วยของกระแสไฟฟ้าบ้างครับคำอธิบายนะครับ1แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์เท่ากับ 1,000 มิลลิแอมแปร์เห็นไหมครับจากสไลด์เนี่ยก็จะเขียนทั้งคำอ่านแล้วก็อักษรย่อให้ด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยนักเรียนถ้าเข้าใจอักษรย่อแล้วเขียนอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ครูก็สื่อให้เห็นว่ามันอ่านว่ามิลลิแอมแปร์นะครับเพราะนั้น1แอมแปร์เนี่ยจะเท่ากับ 1,000 มิลลิแอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3แอมแปร์นะครับ1แอมแปร์

เท่ากับ1ล้านไมโครแอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครแอมแปร์นั่นเองนะครับถัดมาครับ1มิลลิแอมแปร์นะครับ1มิลลิแอมแปร์นะครับจะเท่ากับ1ส่วน 1,000 แอมแปร์นะครับหรือ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมแปร์นะครับถัดมานะครับ1ไมโครแอมแปร์นะครับ1ไมโครแอมแปร์ก็จะเท่ากับ1หารด้วย1ล้านแอมแปร์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6แอมแปร์นะครับถัดมาครับ1กิโลแอมแปร์นะครับ1กิโลแอมแปร์จะเท่ากับ1,000 แอมแปร์นะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3แอมแปร์นั่นเองนะครับสุดท้ายครับ1เมกะแอมแปร์นะครับจะเท่ากับ1ล้านแอมแปร์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6แอมแปร์นะครับทีนี้สุดท้ายครับในส่วนของเรื่องหน่วยความต้านทานไฟฟ้าแล้วเองคงเข้าใจแล้วว่าหน่วยความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนหน่วยความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มเพราะนั้นการแบ่งหน่วยเนี่ยการแบ่งหน่วยความต้านทานเนี่ยสามารถแบ่งหน่วยย่อยได้ก็คือคล้ายๆกันครับไมโครโอห์มมิลลิโอห์มนะครับมิลลิโอห์มกิโลโอห์มแล้วก็มิกะโอห์มซึ่งที่เราจะเห็นกันพบเห็นกันมากๆเลยเนี่ยนะครับบ่อยๆเลยนะครับก็จะมีกิโลโอห์มเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะคุ้นนะครับแล้วก็เมกะโอห์มอันนี้ก็อาจจะคุ้นนะครับแต่ไมโครโอห์มกับมิลลิโอห์มเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพบเห็นกันยากหน่อยนะครับเพราะว่าปริมาณของค่าความต้านทานเนี่ยที่มีปริมาณค่าน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผลต่อวงจรไม่มีประโยชน์ต่อวงจรเพราะนั้นกิโลโอห์มกับเมกะโอห์มเนี่ยเป็นค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับการนำไปใช้งานเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมีประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้หน่วยค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่1โอห์มนะครับ1โอห์มจะเท่ากับ1,000มิลลิโอห์มหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิโอห์มนะครับ1โอห์มก็จะเท่ากับ1ล้านไมโครโอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโอห์มนะครับซึ่งตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับนักเรียนคงสังเกตว่าไมโครโอห์มนะครับไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6ไม่ใช่นะครับไมโครโอห์มเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไม่ใช่10กำลัง6นะครับแต่ลักษณะการอธิบายแบบนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำขยายนะครับให้เราเห็นชัดเจนว่า1โอห์มเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ล้านไมโครโอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6ไมโครโอห์มนะครับ1ล้านนะครับ1ล้านตรงนี้1ล้านตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับ1ล้านถ้า 1,000 ตรงนี้นะครับ 1,000 ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับเพราะนั้นมันก็จะเท่ากันนะครับมันก็จะเท่ากันถัดมาครับถัดมาคือ1มิลลิโอห์มนะครับ1มิลลิโอห์ม1มิลลิโอห์มเท่ากับ1ส่วน 1,000 โอห์มนะครับหรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โอห์มนั่นเองนะครับ1ไมโครโอห์มก็เท่ากับ1ส่วน1ล้านนะครับ1ส่วน1ล้านโอห์มเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6โอห์มถัดมาครับ1กิโลโอห์มนะครับ1กิโลโอห์มก็จะเท่ากับ 1,000 โอห์มนะครับตัวนี้จะเห็นชัดเจนครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะเห็นชัดเจนเลยว่ากิโลตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นกิโลนี้ไหมครับจะเท่ากับ 1,000 เห็นไหมฮะส่วนเมกะโอห์มตรงนี้ครับเมกะครับเขาว่าเมกะนะครับก็จะเท่ากับ1ล้านเห็นไหมครับเพราะนั้นกิโลมีค่าเท่ากับ 1,000 มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3เห็นไหมครับเมกะเท่ากับ1ล้านก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับเพราะนั้นอันนี้ให้นักเรียนให้เรียนดูให้เห็นก่อนว่าในแต่ละคำบูศักดิ์ของหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากันนะครับหน่วยกำลังไฟฟ้านะครับหน่วยกำลังไฟฟ้าจำตัวย่อได้ไหมครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัวอะไรครับนักเรียนกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัวอะไรครับกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัว P นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเราเรียนไปแล้วนะครับแต่แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ก็คือมิลลิวัตต์นะครับมิลลิวัตต์วัตต์นะครับ

กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เมกะวัตต์นะครับกิโลวัตต์แล้วก็เมกะวัตต์นะครับวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้าตัวย่อก็คือตัว P นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งหน่วยนะครับ1วัตต์เท่ากับ 1,000 มิลลิวัตต์นะครับก็เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3มิลลิวัตต์1มิลลิวัตต์เท่ากับ1ส่วน 1,000 วัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3วัตต์นะครับ1กิโลวัตต์เท่ากับ1,000วัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3วัตต์นะครับแล้วก็1เมกะวัตต์ก็จะเท่ากับ1ล้านวัตต์หรือเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6วัตต์นั่นเองนะครับอันนี้ไปแบบเร็วๆคิดว่านักเรียนคงจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายขึ้นครับมาดูตัวอย่างที่1ครับจากโจทย์ที่เขียนว่า 630,000 โวลต์จงแปลงหน่วยนะครับหรือเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลโวลต์อันแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าคำว่ากิโลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจำได้มั้ยครับกิโลนะครับกิโลนะครับกิโลนะครับเท่ากับ10ยกกำลัง3จำไว้ดีนะครับว่ากิโลเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนเคยได้ยินมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิโลกรัมเคยได้ยินไหมครับนักเรียนกิโลกรัมกิโลเมตรนะครับกิโลกรัมกิโลเมตรกิโลเฮิรตซ์นะครับคำว่ากิโลครับนะครับกิโลก็คือมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ 1,000 วิธีการแปลงหน่วยง่ายๆครับคุณจะทำให้ดูเรียนรู้ง่ายๆนะครับเราตั้งนี้เลยครับ 63,000 630,000 630,000 โวลต์ดูให้ดีนะครับเท่ากับกี่กิโลโวลต์เขียนไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ630,000โวลต์เท่ากับกี่กิโลโวลต์กิโลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับย้ายมันข้ามไปครับย้าย10กำลัง3ข้ามไปก็จะได้เท่ากับ630,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับเท่ากับกี่กิโลโวลต์ครับนักเรียนยังไม่ต้องตอบครับเขียนนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปครับบรรทัดถัดมา 630,000 โวลต์คูณด้วย 0.001 คำถามครับนั่นเองครับ 0.001 มาได้ยังไงนั่นเลยไปดูตรงนี้ครับ10ยกกำลังลบ3นะครับจะมีค่าเท่ากับ1หาร10ยกกำลัง3หรือเท่ากับ1หาร 1,000 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 ไม่งงนะครับว่าทำไม10ยกกำลังลบ3เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 0.001 คูณกันเลยครับนักเรียน 630,000 630,000 คูณ 0.001 ก็จะได้เท่ากับ630กิโลโวลต์ครับนี่คือคำตอบครับกิโลโวลต์นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายครับนักเรียนเพราะนั้น630,000โวลต์จึงมีค่าเท่ากับ630กิโลโวลต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะการแปลงหน่วยแรงดันไฟฟ้านะครับข้อถัดมาครับ 412,000 ไมโครโวลต์นะครับจงแปลงให้เป็นหน่วยมิลลิโวลต์ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าMilliตัวนี้นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับ10ยกกำลังลบ3ไมโครนะครับไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10ยกกำลังลบ6นะครับเป็นลักษณะของคำอุปสรรคของหน่วยนะครับทีนี้การแปลงหน่วยทำไมโครโวลต์ให้เป็นมิลลิโวลต์ได้อย่างไรมาดูตัวอย่างกันเลยครับนักเรียนดูนะครับ412,000

คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเท่ากับมิลลิโวลต์ก็คือ10ยกกำลังลบ3โวลต์ใส่โวลต์ด้วยจะได้เห็นชัดๆนะครับดูนะครับหลังจากนั้นครับย้ายมันข้ามมาครับย้าย10กำลัง3ย้ายข้ามมาครับจากลบอยู่ย้ายข้ามมาก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเป็น412,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ6แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับหักล้างกันหักล้างกันครับหักล้างกันหรือตัดกันนะครับก็จะเหลือเท่ากับ412,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ3ถูกไหมครับลบ6กับ3ก็ตัดกันก็เหลือลบ3นะครับ10ยกกำลังลบ3มีค่าเท่ากับ 0.001 เหมือนตัวอย่างที่แล้วเลยนะครับก็เป็น 412,000 คูณด้วย 0.001 ก็จะมีค่าเท่ากับ412นะครับเอาหน่วยตัวนี้มาตอบครับเอาหน่วยนี้มาตอบเลยนะครับมิลลิโวลต์ครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่2ครับสังเกตว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้เนี่ยนั่นคือเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของหน่วยว่ามิลลิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมิลลิกับไมโครมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับมิลลิมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ส่วนไมโครเนี่ยนะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เพราะอันนี้คือนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะครับถ้าเรียนจำคำอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถแก้ตัวอย่างของสมการแต่ละตัวอย่างได้นะครับทีนี้ตัวอย่างถัดมาครับนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดมาครับจากตัวอย่างเนี่ยจากโจทย์เห็นว่าข้อที่3นะครับ 0.075 แอมป์จงแปลงหน่วยให้เป็นมิลลิแอมป์นะครับเรามาดูตัวอย่างเลยครับจากตัวอย่างเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่ามิลลิแอมนะครับมิลลิแอมมิลลิแอมนะครับมิลลิแอมมิลลิเนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับหรือเท่ากับ 0.001 นะครับคือมิลลินะครับเพราะนั้นเรามาเขียนโจทย์กันก่อนนะครับ 0.075 นะครับแอมนะครับมีค่าเท่ากับกี่มิลลิแอมนะครับเมื่อมิลลิแอมตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3ย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมาจาก10ยกกำลังลบ3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะครับก็กลายเป็น 0.075 นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับก็จะเป็น 0.075 นะครับคูณ 1,000ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน 0.075 คูณ 1,000 ได้เท่ากับ 75 นะครับ 75 เอาหน่วยมาตอบครับมิลลิแอมถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับมันก็ใช้ลักษณะมันใช้ลักษณะของการย้ายข้างนะครับย้ายข้ามไปข้ามมาเพราะเรื่องของสมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังนะครับก็เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับเลขยกกำลังการย้ายข้างย้ายจากลบย้ายข้ามมาก็เป็นบวกนะครับจากคูณเป็นหารจากหารเป็นคูณอะไรเงี้ยนะครับกำลังก็จะสลับกันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างที่3ในเรื่องของการแปลงหน่วยแอมเนี่ยให้เป็นมิลลิแอมนะครับตัวอย่างถัดมาครับ

ีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ4,750,000ไมโครแอมป์นะครับจงเปลี่ยนให้เป็นหน่วยแอมป์นะครับข้อนี้ก็ทศนิยมมหาศาลเลยครับนักเรียนนะครับ

10ยกกำลังลบ6นะครับ10ยกกำลังลบ6นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครับ4,750,000ไมโครแอมนะครับจงเปลี่ยนให้เป็นหน่วยแอมซะดูนี่เปลี่ยนยังไงนะครับ4,750,000นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับตามเขาเรียกว่าคำอุปสรรคของคำว่าไมโครเนี่ยไมโครก็เท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับทีนี้4,750,000ทำเป็นเลขยกกำลังได้ไหมครับทำได้ครับมันก็จะได้เท่ากับ 4.75 นะครับ 4.75 คูณด้วย10ยกกำลัง6ครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นักเรียนเห็นคำตอบหรือยังครับนักเรียนเห็นคำตอบหรือยังครับเห็นแล้วนะครับกำลัง6 10กำลัง6กับ10กำลัง6ตัดกันมีค่าเท่ากับ1นะครับ 4.75 คูณ1ก็จะเท่ากับ 4.75 นะครับเอาหน่วยมาตอบครับหน่วยแอมเป็นคำตอบสุดท้ายครับนี่ครับเพราะนั้นลักษณะการแปลงหน่วยเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีการแปลงที่ทำไงก็ได้ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องด้วยนะครับต้องเข้าใจง่ายและถูกต้องด้วยโดยใช้หลักของคณิตศาสตร์หลักของการย้ายข้างหลักของคำอุปสรรคของหน่วยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องจำให้ได้ต้องจดจำให้ได้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีอุปสรรคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เห็นแล้วนะครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรนะครับแล้วแต่หน่วยเนี่ยมันคือหน่วยของอะไรครับอุปสรรคมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปครับอีกสักตัวอย่างหนึ่ง 2.6 เมกะโอห์มนะครับ 2.6 เมกะโอห์มมีค่าเท่ากับกี่โอห์มนะครับเมกะครับเมกะเรามาดูเมกะครับเมกะจำได้ไหมฮะเมกะนะครับเมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับหรือเท่ากับ1ล้านนะครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับ10ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับเพราะนั้นเรามาดูนะครับว่า 2.65 เมกะโอห์มเนี่ยเมื่อเปลี่ยนหน่วยเป็นโอห์มแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 2.65 เมกะโอห์มเท่ากับกี่โอห์มครับนักเรียนก็เป็น 2.65 นะครับ 2.65 คูณ10ยกกำลัง6ครับ 2.65 นะครับคูณ1ล้านเห็นคำตอบหรือยังครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ 2,650,000 โอห์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากเมกะโอห์มเป็นโอห์มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนหน่วยในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่นิยมนะครับเพราะทําให้เขาเรียกว่าปริมาณของหน่วยจํานวนของหน่วยในหลักของหน่วยเนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีคําอุปสรรคของหน่วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน้ําหนักเนี่ยเราคงจะนับกันเป็นกรัมนะครับใครน้ําหนัก100กิโลกรัมจะต้องตอบว่าไงครับถ้าไม่มีคําว่ากิโลน้ําหนักเท่ากับนักเรียนคนนี้นะครับมีน้ำหนัก 100,000 กรัมเยอะไหมครับนักเรียนหัวหินกรุงเทพนะครับเดินทางจากหินกรุงเทพใช้ระยะเวลาใช้การเดินทาง200กิโลเมตร200กิโลเมตรแต่ไม่มีคำว่ากิโลนะครับเราก็ต้องเห็นว่าหัวหินกรุงเทพมีระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมฮะก็คือ 200,000 เมตรซึ่งมันจะทำให้ปริมาณของหน่วยมันยาวมากเห็นไหมครับจะยาวมากเพราะฉะนั้นคำอุปสรรคของหน่วยเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับทำให้การเขียนคำการเขียนเขาเรียกว่าความหมายมันก็จะกระชับขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่6นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับนักเรียนครับตัวอย่างในข้อที่6เนี่ยบอกว่า 560,000 โอห์มนะครับจงทำให้เป็นหน่วยกิโลโอห์มนะครับมาดูครับว่าเราจะมีวิธีการเปลี่ยนหน่วยอย่างไรนะครับไปดูที่สไลด์กันเลยครับ 560,000 โอห์มนะครับให้เป็นกิโลโอห์มนะครับกิโลครับกิโลนะครับกิโลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10ยกกำลัง

3นะครับหรือเท่ากับ 1,000 นะครับจำไม่ได้ก็เขียนไว้ก่อนเลยนะครับมาดูกันครับ 560,000 โอห์มนะครับมีค่าเท่ากับกี่กิโลโอห์มนะครับกิโลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3ย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมานะครับย้ายกิโลมันข้ามมานะครับมันก็จะเป็น10ยกกำลังเท่าไหร่ครับลบ3นะครับก็เป็น 560,000 560,000 คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับหรือ 560,000 คูณเท่าไหร่ครับ 0.001 นะครับก็จะได้เท่ากับ506นะครับเอาหน่วยมาตอบครับหน่วยกิโลมาตอบกิโลโอห์มนะครับก็เป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมฮะใช้เวลาแปลงแป๊บเดียวเองนะฮะนักเรียนทำได้ไหมครับนักเรียนเรียนทำได้ไหมครับถ้าทำได้ต้องขยันนะครับใช้เวลานิดเดียวครับเห็นปุ๊บเห็นคำตอบเลยนะครับแต่จริงเทคนิคในการแปลงหน่วยหรือเปลี่ยนหน่วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจแต่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการจำหลักการคณิตศาสตร์การย้ายข้างแล้วก็คำบูศักดิ์ของหน่วยจะต้องรู้ด้วยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาดูว่าตัวอย่างหมดหรือยังมีตัวอย่างอีกครับตัวอย่างที่7นะครับตัวอย่างที่7นะครับไปดูสไลด์นะครับตัวอย่างที่7จะบอกว่า8,490,000 วัตต์นะครับจงทำให้เป็นเมกะวัตต์นะครับคำนี้คือเมกะนะครับเมกะนะครับเมกะคือ M ตัวใหญ่นี่คือเมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับหรือเท่ากับ1ล้านนั่นเองนะครับ1ล้าน10ยกกำลัง6หรือเท่ากับ1ล้านนะครับมาดูกันเลยครับ8ล้านนะครับ8,490,000นะครับวัตต์นะครับมีค่าเท่ากับกี่เมกะวัตต์ทำไงครับนักเรียนเขียนก่อนเลยครับเมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6นะครับย้ายมันข้ามมาครับย้ายมันข้ามมาเป็น10ยกกำลังลบ6นะครับบวกย้ายข้ามมาก็เป็นลบนะครับก็จะได้เท่ากับ8ล้านนะครับ8,490,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับหรือ8,490,000นะครับคูณด้วย 0.000001 นะครับ 0.000001 จำนวน0ถูกนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับจะได้เท่ากับ 8.49 นะครับ 8.49 เอาหน่วยนี้มาตอบนะครับเมกะวัตต์นะครับก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแปลงหน่วยนะครับจากวัตต์ให้เป็นเมกะวัตต์นะครับ8,490,000วัตต์ก็จะกลายเป็น 8.49 เมกะวัตต์นั่นเองนะครับดูสิครับทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดมาครับเป็นเรื่องของการคำนวณนะครับการคำนวณกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าว่างว่าในลักษณะของการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าเนี่ยสมการจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยครับจากสูตรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทวนให้จากสูตรนะครับมีจากสูตรกำลังไฟฟ้าเนี่ยจากสูตรนี้จะเป็นสูตรหรือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้านะครับกับสมการกฎของโอห์มนะครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับว่าสมการกฎของโอห์มที่มีสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีตัว e อยู่ข้างบนแล้วก็ i กับ r อยู่ข้างล่างอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแสดงความสัมพันธ์กฎของโอห์มส่วนค่า p เนี่ยค่า p มีค่าเท่ากับ i คูณกับ e หรือค่ากระแสไฟฟ้าคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับเมื่อค่า i เนี่ยสมมุติว่าค่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ส่วน r i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r นะครับแล้วก็คูณ e อีกทีนึง

เพราะนั้นค่า p เนี่ยมันจึงเท่ากับ e กำลังสองส่วน r เห็นไหมฮะในทางกลับกันครับถ้าค่า p นะครับถ้าค่า p ก็เท่ากับ i นะครับและเมื่อ e เนี่ย e มีค่าเท่ากับ i คูณ r นะครับก็ i คูณ i แล้วก็คูณ r นะครับมันจึงได้สมการ p เท่ากับ i กำลัง2 r นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพยายามแสดงให้เห็นถึงว่าสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎของโอห์มนะครับซึ่งมีตัวแปร3ตัวก็คือตัว e ตัว i ตัว r เนี่ยกับค่ากำลังไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นค่าที่คูณกันระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรหรือสมการของกำลังไฟฟ้านะครับทีนี้จงคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าบ้างนะครับนี่จำได้ไหมครับว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับใช้ตัวอักษร W นะครับตัวใหญ่เป็นตัวย่อของหน่วยนะครับสมการคือ p นะครับเราหาค่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับค่าของกระแสไฟฟ้าหรือ p เท่ากับ e คูณ i นะครับ p เท่ากับ e คูณ i เมื่อแทนค่าแล้วก็จะได้เท่ากับ220โวลต์เห็นไหมครับจากรูปเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ค่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับ220โวลต์แล้วก็ค่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับ 7.5 แอมป์นะครับหาค่า p ครับค่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยครูคูณด้วยนะครับนักเรียนต้องช่วยครูคูณด้วยนะครับช่วยครูคูณด้วยนะครับว่าเมื่อค่าแรงดันคูณกับค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนอันนี้ครูตั้งสมการไว้ให้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับคูณกับค่า i นะครับก็คือ 7.5แอมนะครับ 7.5 แอมนะครับลองคูณดูครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนให้เวลานะครับให้เวลานะครับการคำนวณจะต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับต้องมีกระดาษทดต้องมีอุปกรณ์นะครับช่วยในการคิดนะครับ คำตอบออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับ 1,650 นะครับหน่วยเป็นวัตต์นะครับแปลงหน่วยได้ไหมครับ 1,650 วัตต์เท่ากับกี่กิโลวัตต์นะครับคำตอบที่ได้ก็คือจะเท่ากับ 1.65 ครับกิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับค่าของกระแสไฟฟ้านะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าบ้างต่างกันนะครับนักเรียนกำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับนักเรียนกำลังไฟฟ้าตัวย่อคือตัว pนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเขียนด้วย W ตัวใหญ่นะครับกำลังไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของพลังงานไฟฟ้าบ้างนะครับคำนิยามของพลังงานไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่า energy นะครับเป็นพลังงานที่เคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าจำนวน1คูลอมนะครับตัว C นะครับ C ย่อมาจากคำว่าคูลอมนะครับเป็นปริมาณของประจุไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นคูลอมนะครับผ่านไปที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า1โวลต์นะครับหรือ1คูลอมโวลต์เห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะคำนิยามของพลังงานไฟฟ้าที่อธิบายได้ว่าพลังงานไฟฟ้าหรือ energy เนี่ยเป็นพลังงานที่เคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าจำนวน1คูลอมตัว C นะครับตัว C ก็คือย่อมจากว่าคูลอมเป็นหน่วยของประจุไฟฟ้านะครับผ่านไปที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า1โวลต์หรือที่เรียกว่า1คูลอมโวลต์นั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งของพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ไปนะครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่จากกำลังไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปนะครับอันที่ส่งเข้ามาครับหรือส่งออกไปโดยมีความสัมพันธ์กับเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกความหมายหนึ่งนั่นเองนะครับตัวอย่างก็คือเช่น
บอกว่าใช้กำลังไฟฟ้า1วัตต์นะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลา1วินาทีนะครับ S คือ second นะครับเป็นแปลว่าวินาทีนะครับ1วัตต์วินาทีนะครับหรือเรียกว่า1วัตต์วินาทีนะครับพลังงานไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นจูลนะครับมีหน่วยเป็นจูลเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้าต่างกันนะครับพลังงานไฟฟ้าก็คือจะมีหน่วยเป็นจูลส่วนกำลังไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของสมการการหาค่าพลังงานไฟฟ้านะครับ W นะครับ W ก็คือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับจะเท่ากับค่ากำลังงานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์เนี่ยคูณกับค่า T นะครับหรือค่าของเวลาที่เป็นวินาทีนะครับนะครับแล้วก็การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าใน1หน่วยเนี่ยนะครับก็คือที่เรียกว่า1ยูนิตที่วัดออกมาด้วยเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับกิโลวัตต์ต่อ1ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงตรงนี้ครับกิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะนั้น1ยูนิต1หน่วย1กิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือมีความหมายเดียวกันครับก็คือเป็นลักษณะของการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับ1หน่วย1ยูนิตหรือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนกันครับเรียกเหมือนกันแต่ความหมายในการเรียกก็จะต่างกันนะครับจำตามสมการก็คือ W นะครับ W ก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเท่ากับค่า P ครับกำลังงานไฟฟ้าที่เป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็คูณด้วยค่า T ที่เป็นค่าเวลาเป็นวินาทีนะครับเรามาสรุปกันหน่อยครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับครับเรามาสรุปกันหน่อยครับวันนี้เราได้ทำการเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเรียนในเรื่องของการแปลงหน่วยในปริมาณทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เรียนเรื่องกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องจากหน่วยการเรียนที่แล้วนะครับแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมการกฎของโอห์มนะครับสมการของกำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยการแปลงหน่วยค่าต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องจบเนื้อหานะครับที่เราได้เรียนกันมาในระยะเวลา2ตอนต่อกันเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องเดียวกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการคำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางคณิตศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร์ทางรูปแบบการใช้ความสัมพันธ์ของโอห์มพลังงานไฟฟ้ากำลังงานไฟฟ้านะครับคณิตศาสตร์ก็จะต้องยังต้องใช้ต่อไปนะครับการคำนวณการบวกลบคูณหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของการหาคำตอบในเรื่องของสมการไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้

0: อยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกลเกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกลเกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงให้คืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกลเกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกว่าคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมุติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกลเกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกลเกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกลเกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.irpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็ประชาชนและผู้ชมทั่วไปนะครับที่รับชมการสอนทางกายผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชานะครับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเรียนในเนื้อหาเป็นตอนที่6แล้วนะครับในตอนที่6นี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นเรื่องของนะครับ

0: เกี่ยวกับคำสั่งนะครับเกี่ยวกับคำสั่งโปรแกรม Arduino นะครับเป็นตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำสั่งโปรแกรม Arduino นี้เป็นคำสั่งภาษาอะไรนะครับเฉลิมชัย
1: ภาษา
0: C สุดยอดครับภาษา C นะทั้งความจำดีมากนะครับก็คือเราเรียนเป็นเกี่ยวกับภาษา C นะครับเป็นตอนที่2เพราะฉะนั้นครูจะยกตัวอย่างตัวโครงงานง่ายๆใช่มั้ยครับมาให้นักเรียนนะครับโครงงานง่ายๆมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับโครงงานนะครับจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับโครงงานใบงานตอนที่แล้วนะครับจิรายุนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวลองตั้งใจนะครับก็คือใบงานแรกนะครับเป็นใบงานที่1นะครับเป็นเรื่องของการใช้บัตตันสวิตช์บัตตันสวิตช์ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับใช่มั้ยครับจิรวัฒน์ใช่มั้ยครับสวิตช์แบบกดติดปล่อยวัดปล่อยดับนะครับนี่คือวงจรทดลองนะครับนี่คือทบทวนนะครับวงจรทดลองก็จะประกอบไปด้วยนะครับอุปกรณ์หลักๆดังนี้นะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือเป็นบอร์ด Arduino รุ่นอะไรนะครับ Uno ใช่มั้ยครับ Uno R3 นะครับบอร์ด Arduino แล้วก็โฟโต้บอร์ดนะครับเป็นแผงต่อวงจรนะครับองค์ประกอบของจอมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วน input นะครับก็จะมีสวิตช์แบบบัตตันสวิตช์หรือแบบกดติดปล่อยดับนะครับกี่ตัวครับ3ตัวนะครับมีตัวต้านทานนะครับต่อแบบพุ่นนะครับเขาเรียกแบบพุ่นอัพนะครับในที่นี้ครูใช้ตัวต้านทาน100โอห์มแต่ตัวต้านทานที่ดีที่สุดที่ใช้ในการต่อสวิตช์พุ่นอัพก็คือ10กิโลโอห์มนะครับตรงนี้แล้วก็เอาพุทแสดงผลผ่านหลอด LED นะครับ3หลอดนะครับแสดงลอจิกไฮลอจิกโลนะครับนี่ก็คือลักษณะของการต่อวงจรใกล้ๆนะครับก็ต่อลักษณะนี้เป็นวงจรจริงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็คือเป็นโค้ดภาษา C อย่างที่เฉลิมชัยบอกนะครับเป็นโค้ดที่เราเรียนแล้วพอจะเข้าใจมันได้จากภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับคราวนี้มาดูนะครับคำสั่งนะครับในหน้าโปรแกรมนี้นะครับเป็นคำสั่งบรรทัดแรกนะครับทบทวนนะครับเป็นคำสั่งคอนนะครับอิงนะครับบัตตันพิน8เท่ากับ8นะครับแล้วก็เครื่องหมายซีมิโคลอนนะครับคอนมาจากคำสั่งแปลว่าคอนสแตนต์คือกำหนดค่าคงที่ก็คือการกำหนดค่าตัวเลขนั่นเองครับในบรรทัดใบบรรทัดนี้หมายความว่าไงครับเราต่อสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเข้าที่ขา8ของบอร์ด Arduino นั่นเองนะครับส่งสัญญาณเข้าที่ขา8ของบอร์ด Arduino นะครับบรรทัดที่2นะครับลักษณะเห็นไหมครับมันเป็นคำสั่งชุดเดียวกันเลย constant นะครับ ing button pin 9นะครับเท่ากับ9นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขระบุถึงอะไรครับขาต่อใช้งานของบอร์ด Arduino นั่นเองเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนขาแค่นั้นเองนั้น3บรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นกำหนดขา input ก็คือขา8ขา9ขา10นะครับครูก็จะต่อเรียงกันเพื่อความง่ายในการต่อวงจรและความเข้าใจในการทำงานนะครับคราวนี้มาดูชุด3บรรทัดล่างนะครับ Constant Ink LED Pin LED เป็นอุปกรณ์ input หรือ output ครับเป็น output ถูกต้องนะครับเป็น output ก็กำหนด LED ครูใช้อยู่3หลอดนะครับครูก็กำหนดเลย LED Pin 5นะครับ LED Pin 6และ LED Pin 7ให้เข้าใจง่ายๆว่าต่อหลอด LED เข้าขา5 6 7ของบอร์ดอะไรครับ Arduino นั่นเองนะครับเพราะนั้นการตัวอักษรสีดำเป็นตัวแปรนะครับนักเรียนจะพิมพ์ตัวอะไรลงไปก็ได้นะแต่ก็ข้อสำคัญคือพิมพ์ให้มันตรงกับงานกับวงจรของเราเราจะเข้าใจได้ง่ายโดยภาษาโปรแกรมเลยโดยไม่ต้องมาแปลอีกนะครับรู้เลยว่า LED คือเป็นอยู่ขาอะไรบ้างขา5ขา6แล้วก็ขา7นะครับนี่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราใช้ขาต่อใช้งานของ Arduino นะครับไปกี่ขาแล้วครับตรงนี้6ขาแล้ว6ขาแล้วนะสิ่งที่อยากให้เรียนสังเกตนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับก็คือคำว่า PIN ที่ว่าพินแปลว่าขาต่อใช้งานนั่นเองนะครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าการกำหนดอะไรครับขาต่อใช้งานนะครับ input แล้วก็ output นะครับคราวนี้หน้านี้มันยังไม่ได้ระบุว่า input output นะแต่เราเข้าใจโดยอุปกรณ์แล้วว่าถ้าสวิตช์มันต้อง input LED มันต้อง output อยู่แล้วนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับ เอาที่สำคัญนะครับอิงบัตตันสเตทเท่ากับ0นั่นคือกำหนดสภาวะเริ่มต้นของการสวิตช์กดติดปล่อยดับเป็น0 0คือลอจิกที่มันอะไรครับเป็นลอจิก0หรือเทียบกับลอจิกที่ไม่มีไฟหรือเป็นไฟกาวนะครับมาดูในส่วนของ Voice Setup Voice Setup เป็นชื่อฟังก์ชันหรือชื่อชุดอะไรครับโปรแกรมที่เราเขียนเพื่อจะกำหนดอะไรครับ Input Output นั่นเองเมื่อสักครู่กำหนดขาต่อใช้งานคราวนี้กำหนดว่าขาต่อใช้งานเหล่านี้มันเป็น In หรือ Out หน้าแรกนะครับคำสั่ง Pin Mode Pin Mode เป็นคำสั่งนะครับเพราะนั้นการพิมพ์ข้อควรระวังก็คือPIN mode นะครับตัวเล็กหมดเลยมีตัวใหญ่ตัวเดียวคือตัว M พิมพ์ผิดนะในโค้ดมันจะผิดเลยถ้าพิมพ์ถูกในโค้ดมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับ PIN mode นะครับ PIN แปลว่าอะไรครับขาต่อใช้งาน mode ก็คือการกำหนดขาต่อใช้งานในวงเล็บครับ LED PIN 5 comma output วงเล็บปิด semicolon นะครับหมายความว่ากำหนดให้หลอด LED ที่ต่อกับขา5ใช่ไหมครับของอนุโน้มเป็นเอาต์พุตนะบรรทัดต่อไปก็ให้เป็นเอาต์พุตหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขา6หรือไม่ก็ขา7นั่นเองนะครับชุดต่อไปครับเป็นคำสั่งพินโมดเหมือนกันแต่เป็นอะไรครับกำหนดเป็นอะไรครับอินพุตอินพุตก็คือเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์บัตตันตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10นะแต่การเขียนโปรแกรมที่ดีนะควรจะกำหนดอินพุตก่อนนะตัวนี้ครูเขียนมาเป็นเอาต์หรืออินได้อย่างไรก็ได้นะแต่ควรกำหนดอินก่อนแล้วก็มาเป็นเอาต์พุตนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเพียงส่วนการกำหนดขาต่อใช้งานนะครับส่วนแรกก็คือกำหนดขาที่จะใช้ขาอะไรบ้างส่วนที่2เป็นอินหรือเอาโอเคไหมครับส่วนที่3เป็นส่วนของโปรแกรมหลักๆซึ่งส่วนของโปรแกรมหลักๆเนี่ยก็ให้นักเรียนเข้าใจคำสั่งเฉพาะนะครับที่ครูแทรกเข้ามาเมื่อสักครู่นี้คำสั่งแรกคือคำสั่งอะไรครับพินโหมดพินโหมดเป็นคำสั่งนะกำหนดอะไรครับกำหนดโหมดการต่อใช้งานของขาของ Arduino ว่าเป็น in หรือ out นั่นเองคือคำสั่งแรกมาดูอันไหนที่เป็นคำสั่งบ้างครับมาดูบรรทัดนี้ while loop while loop มันก็คือเป็นชุดคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเราทำงานอะไรนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจได้ลองดูบรรทัดแรกครับ button state แปลภาษาอังกฤษนะครับ state แปลว่าสภาวะการทำงานนั่นเองบัตตันก็คือสวิตช์ก็คืออะไรครับสภาวะการทำงานของสวิตช์นะครับสภาวะการทำงานของสวิตช์ก็คือมีกดสวิตช์กับไม่กดสวิตช์นั่นแหละสองอย่างเท่ากับอะไรครับเท่ากับดิจิตอลรีดใครพอจะแปลออกบ้างรีดแปลว่าอะไรครับอ่านดิจิตอลคือสัญญาณดิจิตอลอ่านแบบสัญญาณดิจิตอลแบบสัญญาณดิจิตอลคืออ่านอยู่สองเลเวลสัญญาณคือไฮกับโลhigh ก็คือมีไฟ5โวลต์ low คือไฟกราวหรือไฟ0โวลต์นั่นเองนะครับวงเล็บบัตตันพิน8อ่านที่สวิตช์อะไรครับตัวแรกที่ต่ออยู่กับขา8ของ Arduino สวิตช์มีอยู่3ตัวนะครับคือสวิตช์พิน8สวิตช์พิน9และสวิตช์พิน10โอเคไหมนี่เราเขียนทีละชุดนี่เราเริ่มจากสวิตช์ตัวแรกคือสวิตช์พิน8นะครับอันนี้คำสั่งที่2คือคำสั่งอะไรครับ digital read ให้นักเรียนพอจะจดได้เลยก็จดนะครับ digital read คืออ่านอะไรครับอ่านสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปครับ if วงเล็บ button state เท่ากับ high วงเล็บปิดคำสั่งอีกคำสั่งนึงครับคือคำสั่ง if if if เป็นโจทย์ได้ครับนี่คือเป็นคำสั่ง if แปลว่าถ้าหากว่าเป็นเงื่อนไขในวงเล็บนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขเรากำหนดว่าอะไรครับ button state เท่ากับ high คืออะไรครับคือสวิตช์เป็น highสวิตช์เป็นไฮในที่นี้คือสวิตช์ไม่ได้รับการกดนะครับจำไว้นะเราไม่กดสวิตช์มันจะเป็นไฮนะครับแล้วก็ if เป็นเงื่อนไขคราวนี้จะให้มันทำอะไรมันจะอยู่ในเงื่อนไขของปิกาสีน้ำเงินเห็นไหมครับปิกาเปิดกับปิกาปิด if เป็นเงื่อนไขตั้งไว้ให้มันทำอะไรทำในปิกาเครื่องหมายปิกาเห็นไหมครับที่ต่อมาปิกาเปิดกับปิกาปิดในนี้มีคำสั่งคำว่าอะไรครับดิจิตอลไรดิจิตอลคือสัญญาอะไรครับดิจิตอลไรท์แปลว่าเขียนง่ายๆคือส่งสัญญาณเอาต์พุตนั่นเองถ้ารีดคืออ่านสัญญาณอินพุตเข้ามาถ้าไรท์คือส่งสัญญาณออกเอาต์พุตนะครับส่งออกที่ LED พินอะไรครับพิน5นั่นเอง LED ตัวแรกคือเราต่ออยู่กับพิน5เห็นไหมครับเป็นสัญญาเป็นอะไรครับเป็นโลคือหลอด LED ติดไหมไม่ติดสอดคล้องกับที่ครูบอกไหมครับว่าถ้าไฮคือสวิตช์ไม่โดนเราไม่ได้กดสวิตช์ โอเคไหมครับหลอด LED ก็ควรจะโลคือควรจะดับนั่นเองดีเลย์หน่วงเวลานิดนึงนะครับ10มิลลิเซกนะเราดูไม่ทันหรอกมันเร็วมากหน่วงเวลานิดนึงทำไมต้องหน่วงครับหน่วงเวลาการรับค่าสวิตช์นะครับเพราะว่าบางทีเรากดสวิตช์มีการเด้งของหน้าสัมผัสมือเราไม่นิ่งอย่างเงี้ยต้องมีการหน่วงการรับค่าไว้คราวนี้มาเราได้คำสั่งอะไรบ้างในหน้านี้คำสั่งดิจิตอลรีดสัญญาณดิจิตอลคำสั่งอีฟแปลว่าถ้าหากว่าคำสั่งอะไรครับดิจิตอลไรส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปนะนี่ต้องจดนะนักเรียนจำไม่ได้หรอกจดไว้ค่อยคุ้นเคยคนเขียนโปรแกรมบ่อยๆนักเรียนถึงจะจำได้นักเรียนเพิ่งเรียนนักเรียนก็จดความหมายไว้ดีเลย์อีกคำสั่งหนึ่งจำไว้นะแต่คุณจะถามนะจบนั้นนี่คุณจะเริ่มถามดีเลย์แปลว่าหน่วงเวลาง่ายๆเลยดีเลย์ว่าหน่วงเวลานะครับมีอะไรบ้างอีกรอบหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีดิจิตอลรีดมีอีฟนะครับมีดิจิตอลไรท์มีดีเลย์นะครับเบื้องต้นคำสั่งมีเหล่านี้อันนี้จดความหมายไว้นะครับต่อไปครับ LELSE ว่า ELF แปลว่าเป็นเงื่อนไขตรงข้ามจาก IF จำไว้นะครับ L จะเป็นเงื่อนไขเหมือนกันแต่เป็นเงื่อนไขตรงข้ามกับ IF มันกำหนดไว้ว่าอะไรครับสวิตช์เป็นอะไรเป็นไฮหรือโลครับ IF เป็นไฮเพราะนั้น L สวิตช์ต้องเป็นอะไรครับเป็นโลนั่นเองไฮคุณบอกว่าไฮสวิตช์ไม่โดนกดถ้าโลสวิตช์มันต้องโดนอะไรครับโดนกดจำไว้นะครับเพราะนั้น L แสดงว่าถ้าสวิตช์เป็นโลสวิตช์ของเราโดนกดลงไปเป็นโลนะครับคำสั่งนักเรียนลองเดาสิครับคำสั่งเดิมละคือดิจิตอลไลท์ส่งสัญญาณเอาท์พุตออกเป็นอะไรครับไฮที่ LED ขาดอะไรครับ5อันนี้ดูคำสั่งนี้เลยนะครับดิจิตอลไลท์วงเล็บ LED พิน5หายอันนี้จบคำสั่งชุดแรกแล้วก็ดีเลย์หน่วงเวลา10ไมโคร10มิลลิวินาทีนะครับคำสั่งชุดแรกผ่านไปแล้วสรุปคำสั่งหน้านี้นะครับก็คือมีเงื่อนไข if นะครับถ้าสวิตช์ไม่โดนกดก็ให้หลอด LED ดับไปแต่ถ้าสวิตช์โดนกดให้หลอด LED มันติดนั่นเองครับนี่คือคำสั่งหน้านี้เลยนะครับตอนนี้เรามีสวิตช์อยู่3ตัว LED 3ตัวโปรแกรมนี้คือสวิตช์ตัวแรกควบคุมหลอดแรกนะครับตอนนี้เรามีอยู่3ชุดเราก็ต้องมีโปรแกรมเหมือนกันนะครับ3ตัวแค่เปลี่ยนอะไรครับพินของสวิตช์กับพินของ LED แค่นั้นเองคำสั่งเหมือนเดิมเลยแล้วเลยก็ copy มาต่อแล้วก็เปลี่ยนขาต่อใช้งานแค่นั้นเองครับนี่คือชุดที่2นี่คือชุดที่3นี้ไม่พูดถึงครับคือคำสั่งรูปแบบเดียวกันเลยเหมือนโปรแกรมมันจะเยอะนะครับนักเรียนแต่โปรแกรมมันบล็อกเดียวกันแค่เปลี่ยนตัวแปรแค่นั้นเองนี่ก็คือรูปแบบทดลองนะครับไปงานแรกนะครับเห็นว่าทบทวนทำไมพูดนานนะครับคราวนี้คุณจะทบทวนในส่วนของความหมายของปกตัวคำสั่งหลักๆนั่นเองนะครับคราวที่แล้วครูพูดภาพรวมไปมาดูไปงานที่2ครับนี่เป็นวงจรใช้อะไรครับคำสั่งด้วย LDR LDR มาจากว่า light dependent นะครับ R ก็คือ resistor ตัวต้านทานที่ปรับค่าความต้านทานตามแสงครับตัวต้านทานที่ปรับค่าความต้านทานตามแสงคือตัวนี้ครับนักเรียนปรับค่าความต้านทานตามแสงมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือคุณบอกรับโคมไฟจราจรนั่นเองตอนกลางคืนติดเองตอนเช้ามันดับเองก็ใช้ตัวนี้ละวัดหลักการของมันคืออะไรครับ LDR ถ้าแสงมาตกกระทบมันมากนะครับนี่เป็นโปรแกรมเลยนะครับถ้าแสงมาตกกระทบมันมากค่าความต้านทานมันจะน้อยลงถ้าแสงตกกระทบมันน้อยลงค่าความต้านทานมันจะมากขึ้นนี่คือหลักการวันนี้มาดูการต่อวงจรนะครับก็คือสิ่งข้อควรระวังหรือข้อสำคัญของมันนะครับก็คือสัญญาณที่ต่อเข้าบอร์ด Arduino จะเป็นสีเหลืองจะต่ออยู่เข้ากับพอร์ตอนาล็อกเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้พิน8 9 10พิน5 6 7มันเป็นพินดิจิตอลนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่นี้มันต้องต่อเข้าอนาล็อกเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรครับค่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตามแสงตลอดเวลาเข้าใจมั้ยครับนี่คือโค้ดแบบง่ายๆนักเรียนสังเกตเริ่มคุ้นกับโค้ดนะครับใช่ไหมโค้ดก็จะเริ่มเป็นอะไรครับเริ่มเป็น ink LDR และ LDR คือชื่อตัวแปรให้เราตั้งให้สอดคล้องกับตัว LDR ที่เราจะใช้ใช่ไหมครับเฉลิมชัยครับนะครับ LDR ต่ออยู่ขาอยู่กับขาอะไรครับขา0เห็นไหมครับง่ายๆเลย0ของ Arduino นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปร LDR underscore value คืออะไรครับค่าที่อ่านได้จาก LDR นั่นเองเริ่มต้นเป็นอะไรครับเป็น0ก่อนต่อไปครับ voice setup นะครับใช่ไหมครับเฉลิมชัย นะครับ Voice Setup อันนี้เป็นคำสั่ง Serial Begin

นะครับ serial dot begin 9,600 ตรงนี้เป็นคำสั่ง start the serial monitor คือเริ่มการอะไรครับการแสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ในโปรแกรมนั่นเองนะนี่เป็นความเร็วในการแสดงผลออกหน้าจอใช่ครับเฉลิมชัยครับตอนนี้มาดู voice loop นะครับvoice loop voice loop ก็คือโปรแกรมหลักเราในเรียนลองแปลง่ายๆนะไอตัวที่ครูทำเป็นตัวหนังสือถือไว้คือคำสั่งเนี่ยคำสั่งใหม่ที่เราจะเรียนอีกแล้วนะครับในใบงานทดลองนี้ LDR underscore value ก็คือค่าของ LDR ที่อ่านได้เท่ากับ analog read แปลว่าอะไรครับอ่านสัญญาณแบบ analog เมื่อสักครู่ digital read ใช่ไหม digital read มันอ่านง่ายครับมันอ่าน high กับ low จบเลย high มีไฟ low ไม่มีไฟแต่ digital analog read เนี่ยแล้วแต่ระดับแรงดันไฟมันจะเปลี่ยนแปลงตามแสงของ LDR เช่น 0.1 โวลต์ 1 โวลต์ 1.5 โวลต์ 5 โวลต์แล้วแต่ครับมันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องอ่านแบบอนาล็อกนั่นเองนะครับเก็บตัวแปรไว้ในตัวแปรว่า LDR วงเล็บก็คือเก็บค่าที่อ่านได้ไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับ LDR เราตั้งไว้แล้วนะครับ serial print นะครับ serial printLN อ่ะว่าลอนนะครับ Serial Print ก็คือให้แสดงค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ของโปรแกรมนักเรียนต้องดูทางโน้ตบุ๊กเวลาเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูวงเล็บ LDR underscore value เป็นค่าที่เก็บไว้ใน LDR underscore value นะครับงงไหมคือตัวนู้นเก็บค่ามันเก็บได้จากคำสั่ง analog read อ่านแล้วมันก็เก็บค่าตัวเลขต่างๆไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า LDR underscore value นั่นเองได้เท่าไหร่ก็แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขที่หน้าจอมอนิเตอร์ Delay เท่าไหร่ครับ50นะครับ50นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับคำสั่งเห็นไหมครับคำสั่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะครับหน้านี้ก็จะมีคำว่า analog read แล้วก็ serial print นะครับ run serial print run แปลว่าแสดงค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ของโปรแกรมตัวเลขอะไรครับค่าแรงดันไฟที่มันอ่านได้จาก LDR นั่นเองนะมาดูใบงานที่3เมื่อคราวที่แล้วใช้งานDHT11 นะครับ DHT11 เป็นชื่อเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับในนี้เขาเขียนว่า humidity นะครับ and temperature sensor แปลทีละตัวเอาแปลตัวล่างก่อนมันคุ้นๆ temperature แปลว่าอุณหภูมิที่มันวัดเอาง่ายๆคืออุณหภูมิที่อยู่ในห้องนี้หน่วยเป็นอะไรครับองศาเซลเซียสนั่นเองมี25 2826 27องศาเซลเซียสมันวัดได้หมดเลยตัวที่2นะครับ humidity แปลว่าความชื้นในอากาศหรือเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสอย่างนั้นนึกภาพไม่ออกความชื้นสัมผัสก็คือปริมาณไอน้ำในอากาศนักเรียนนึกปริมาณที่ไอน้ำมากๆคือหน้าหนาวที่นักเรียนไปยืนอยู่กลางหมอกครับนั่นคือไอน้ำมากเพราะนั้นค่าของความชื้นสัมผัสมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 50% ความชื้นสัมผัส 50% ก็แสดงว่าในอากาศมีไอ้น้ำอยู่เท่าไหร่ครับ50ครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าไอ้น้ำเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าร้อยนี่ก็แทบจะอยู่ในน้ำเลยเหมือนละอองน้ำนะเช่นในห้องนี้นักเรียนมีพัดลมปล่อยละอองน้ำมาความชื้นสัมผัสมันจะเยอะมากเพราะมีไอ้น้ำในอากาศเยอะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจะเอาไปไว้ใช้ในบ้านอัจฉริยะเช่นเอาไปติดตั้งไว้ในห้องนอนห้องปรับอากาศห้องนอนที่มีการปรับอากาศนะครับเพราะบางทีเราหลับไปถ้าความชื้นมากเกินไปจะเกิดความอับในห้องความเป็นอันตรายต่อระบบหายใจก็จะมีระบบระบายอากาศนะครับตรงนี้อธิบายแสดงว่าในเซ็นเซอร์ตัวเดียวเนี่ยในรูปเนี่ยมันสามารถวัดได้2 อย่างก็คือเทมเปอเรเจอร์คืออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสความชื้นมีหลายอย่างแล้วมีความชื้นในดินแต่ความชื้นสัมผัสคือวัดความชื้นอะไรครับในอากาศนั่นเองนะครับขาต่อใช้งานขา1ขา2ขา3ขา4นะครับก็ขา1กับขา4ขา1ก็คือไฟเลี้ยงนะครับ VCC ไฟเลี้ยงนะครับวอลเตจนะครับไฟเลี้ยงก็มาจากบอร์ด Arduino คือประมาณ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์2ระดับแรงดันส่วน4ก็ขา4เป็นขากาวนะครับไฟเลี้ยงไฟลบนะครับส่วนขาที่ใช้งานก็คือขา2เป็นขาส่งสัญญาณเข้า Arduino ที่เราจะเขียนโปรแกรมมันน่าสนใจมันเขียนยังไงนะครับคราวนี้ขา3 NC นะครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้นั่นเองขา3ไม่ต้องต่อใช้งานนะครับ

นี่คือวงจรการต่อใช้งานข้อควรข้อสำคัญข้อควรระวังในการต่อใช้งานจะต้องมีตัวต้านทานมาต่อเพิ่มในดังนี้ครับลักษณะนี้ลักษณะการต่อเหมือนเป็นวงจรวนติดดีไวเดอร์หรือแบ่งดังนั้นคือเอาตัวต้านทานค่าเท่าไหร่ครับต่อตรง VDD ครับค่าเท่าไหร่ครับ5กิโลโอห์มาต่อที่ขาแล้วครับขา2นั่นเองขา2นั่นเองก็มีตัวค่าความต้านทานมา MCU ก็คือบอร์ด Arduino นะ MCU มาจากคำว่า Micro Controller Unit นะว่าคือบอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino นั่นเองครับข้างล่างมันเขียนว่า Single Y Two Way Serial Interface นะครับก็แปลว่าการสื่อสารแบบ2ทางใช้เส้นสัญญาณเส้นเดียวนะครับอันนี้คือลักษณะของนะครับการสื่อสารการส่งสัญญาณซึ่งครูพูดไปในตอนที่แล้วนะครับก็บอกก็มีการส่งสัญญาณจาก Arduino ไปเป็นสีแดงว่าพร้อมที่จะรับสัญญาณแล้วนะพอส่งไปแล้วปุ๊บตัวเซ็นเซอร์ DTH นะครับ DHT นะครับทุกที DHT 11เนี่ยก็จะส่งสัญญาณสัญญาณก็จะมี2ลอจิกคืออะไรครับ0กับ1ก็คือ low กับ high ก็ลักษณะการส่งไม่เหมือนกันนะครับก็ดังแผนภาพตรงนี้ครูสอนไปแล้วนะครับนี่การต่อใช้งานง่ายมากเขาก็มีเซ็นเซอร์ตัวเดียวแล้วก็บอร์ด Arduino 1บอร์ดต่ออยู่3พิน3ขาใช่ไหมครับก็คือขา VCC ขา1ขากาวก็คือขา C แล้วก็ขา2เป็นขา Data เข้าต่อเข้าบอร์ด Arduino นะครับคราวนี้มาดูโค้ดคำสั่งภาษา C หน้านี้เป็นการมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับคำสั่งแรกคือ include dht.h .h นะครับมาตัว h เนี่ยแปลว่ามาจากไฟล์นามสกุล hex แปลว่าเป็นตัวเลขฐาน16นะครับตรงนั้น include คืออะไรครับนะครับผนวกหรือดึงโปรแกรมที่มันเขียนไว้แล้วโปรแกรมสำเร็จรูปที่มันเขียนไว้แล้วเกี่ยวกับอะไรครับ dht คือเซนเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแล้วก็ใช้ชื่อเซนเซอร์อุณหภูมิที่มันเขียนไว้แล้วในกรณีนี้เวลาติดตั้งโปรแกรมต้องเขาเรียกว่าไปเอาโปรแกรมเอาไลบรารีมาลงนะครับผนวกเข้ามาบรรทัดต่อมานะครับเป็น sharp define dht pin 2ง่ายๆเลยครับต่อเซนเซอร์นะครับ dht เนี่ยเข้ากับอะไรครับที่ pin 2ใช่ไหมครับที่ pin 2ต่อไปครับdht type dht 11แปลว่าตอนนี้ใช้เบอร์ dht 11นะครับมันมีหลายเบอร์ dht ตัวนี้มีหลายเบอร์มี1 2 1 3 1 4แล้วแต่คุณสมบัติอะไรครับช่วงในการวัดอุณหภูมินะครับคุณภาพนะครับต่างๆนานาเหล่านี้คราวนี้มาดูกันนะครับหน้านี้เป็นหน้าของการอธิบายต่างๆนะครับตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยนะครับที่ครูอธิบายหมดแล้วมาดูโปรแกรมหลักเรานะครับเฉลิมชัยนะครับดูนะครับอันนี้แล้วก็นักเรียนดูนะครับหน้านี้โปรแกรมหลักๆคืออะไรครับเราจะเอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปวัดอุณหภูมิในห้อง DHT11 เนี่ยเอาไปวัดในห้องได้เข้าอุณหภูมิเท่าไหร่แสดงมาที่หน้าจอนี้ที่คอมพิวเตอร์โอเคไหมวัดเพราะนั้นค่าที่มันจะวัดได้นอกจากอุณหภูมิแล้วมันวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศได้ด้วยอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมนะครับคราวนี้มันจะเขียนโปรแกรมยังไงไว้เซตอัพอันแรกเลย serial begin 9600ไอ้นี่ต้องเขียนตลอดครับในกรณีที่เป็นเซนเซอร์ DHT11 นะครับอันนี้ต้องเขียนอยู่แล้วต่อไปครับคำสั่งนี้ครับ serial print จำได้ไหม serial print run ตัวนี้แปลว่าอะไรแสดงค่าใช่ไหมครับตัวเลขที่หน้าจอเลยครับคอมพิวเตอร์นั่นเองนี่คำสั่งที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้วงเล็บอะไรครับวงเล็บว่าอะไร dht test แสดงข้อความนี้ขึ้นมาก่อนนะเป็น dht test นะครับ dht begin ก็เริ่มการทำงานมาดูครับเอาแบบที่สำคัญนะครับก็สรุปว่าในโปรแกรมหน้านี้นะมีคำสั่งต่างๆนะครับ float นะครับ hs มาจากค่าความชื้นสัมพัทธ์นะตัว t คืออะไรครับอุณหภูมินะครับเห็นไหมครับความชื้นสัมพัทธ์ก็จะเป็น dht read นะครับอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์บรรทัดนี้ก็คืออ่านค่าอะไรครับ read อุณหภูมิ temperature พออ่านเสร็จมีคำสั่งครับ if แปลว่าอะไรถ้าหากว่า

นะครับ N A N แปลว่า no นะครับไม่มีค่าใดๆเข้ามาเลย none แปลว่า no ไม่มีค่าใดๆเข้ามาเลยทั้ง T คืออะไรครับ temperature แปลว่าอะไรครับอุณหภูมิเครื่องหมาย2คีย์นี้มาจากภาษาแปลว่าออแปลว่าหรือและนะครับหรือนั่นเองหรืออะไรครับหรือ is none head คือค่าอะไรครับความชื้นสัมพันธ์อากาศสรุปว่าคำสั่งพันนี้แปลว่าถ้าเกิดไม่มีค่าอุณหภูมิแสดงออกมาจากเซ็นเซอร์หรือไม่มีค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศแสดงมาที่เซ็นเซอร์เลยให้ซีเรียลปรินท์ลอนก็คือแสดงค่าออกที่หน้าจอคอมเนี่ยเป็นคำว่าอะไรครับ fail to read นะครับ from DTH แปลว่าไม่สามารถอ่านค่าใดๆได้จากเซ็นเซอร์นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับยังไม่จบนะครับมาดูเงื่อนไขที่2 L แปลว่าอะไรเงื่อนไขตรงข้ามจาก if ใช่ไหมครับ if ก็คืออ่านค่าอะไรไม่ได้เลย L แสดงว่า L แสดงว่ามีค่าเข้ามาถูกไหมครับทั้ง temperature ที่เป็นอุณหภูมิแล้วก็ค่า hum นะครับตัว hum ก็คือค่าความชื้นสัมพันธ์อากาศเข้ามาถ้ามีค่าเหล่านี้เข้ามาให้ทำอะไรบ้างมาทัดแรก serial print serial print ให้แสดงค่าที่หน้าจอน่าจำไว้เลยนะ serial print ให้ print อะไรครับค่าให้พิมพ์คำว่านี้ขึ้นมาก่อน humidity แปลว่าค่าความชื้นนะโอเคไหมครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนตัวเลขจะอยู่ข้างหลังนี้ครับมีเลขอะไรมันจะโชว์มาข้างหลังนี้เลยเป็นเปอร์เซ็นต์จบบรรทัดแรกนะครับต่อไปครับบรรทัดต่อมา serial print hs เป็นหน่วยครับแสดงไว้ข้างหลังผ่านไปตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับ3บรรทัดนี้สรุปว่าให้แสดงค่าความชื้นมีตัวเลขแล้วก็มีอะไรครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์กำกับเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศหรือค่า humidity นั่นเองนะครับต่อไปนะครับบรรทัด serial print วงเล็บ temperature แปลว่าอะไรครับแสดงค่าอะไรครับนักเรียน temperature แสดงค่าอะไรครับอุณหภูมิครับอุณหภูมินั่นเองแสดงค่าอุณหภูมิหน่วยเป็นอะไรครับองศาเซลเซียสคือชุดบรรทัดนี้นั่นเองนะครับแสดงค่าเป็นอุณหภูมินะครับนี่ครับตัวอย่างตรงนี้เขาเรียกว่า serial monitor มันจะอยู่ในโปรแกรมเลยซ้ายมือสุดเป็นอะไรครับ 48% เป็นค่าอะไรครับความชื้นสัมพันธ์อากาศหรือค่าอุณหภูมิ 48% เป็นอุณหภูมิหรือค่าความชื้นสัมพันธ์อากาศครับความชื้นสัมพันธ์อากาศนะครับ 48% ที่มันขึ้นตรงนี้นะครับนะถ้าอยู่ในห้องแอร์มันก็ยิ่งมีเยอะขวามือครับเป็นอะไรครับเป็นอุณหภูมิ temperature กี่องศาครับ39องศาเซลเซียสเห็นไหมครับก็แสดงค่าเลยทำไมมันแสดงเยอะครับก็แสดงค่าตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้เรากำหนดระยะห่างอาจแสดงค่าได้เช่นแสดงครับทุก1วินาทีมันก็1วิมันก็แสดงครั้งหนึ่งแสดงครั้งหนึ่งแสดงครั้งหนึ่งแล้วแต่โปรแกรมเนาะกำหนดนะครับนี่คือใบงานที่3วันนี้มาดูใบงานที่4นะครับเป็นเกี่ยวกับซอยนะครับการใช้งานซอยนะครับมอยเจอร์เซนเซอร์ซอยแปลว่าดินซอยแปลว่าดินนะครับวัดความชื้นในดินนั่นเองรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับดูกับครูไปเร็วแล้วนะครับคำสั่งมาเริ่มซ้ำกันแล้วนะครับวัดค่าความชื้นในดินเมื่อกี้ความชื้นในอากาศไม่เหมือนกันนะความชื้นในดินความชื้นในดินคืออะไรครับเซอร์แบบเนี้ยที่เหมือนซ่อมจิ้มลงไปในดินถูกไหมครับถ้าดินแห้งน้ำในดินน้อยไหมน้อยน้ำในดินน้อยเพราะฉะนั้นความนำสัญญาณนะครับมันก็น้อยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นอิเล็กโทรดนะครับแผ่นลายวงจรปินนั่นเองจะเคลือบสั่นกันสนิมไว้เพราะว่ามันต้องจิ้มอยู่กับน้ำอยู่กับดินตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีวงจรที่รับอ่านค่าสัญญาณแล้วก็ส่งให้ Arduino นะครับมาดูรายละเอียดนะครับซอยมอยเจอร์กับเซ็นเซอร์นะครับใบงานนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราเรียน3ใบงานที่ครูทบทวนนะเมื่อกี้ทบทวนมา3ใบงานนะครับก็คือตั้งแต่กดสวิตช์ใช่มั้ยครับตั้งแต่ DHT นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เป็น LDR นี่เป็นใบงานที่4ครับเป็นซอยมอนิเตอร์เซ็นเซอร์นะนักเรียนมาดูองค์ประกอบครูจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้เป็นส่วนของนะครับelection probe ก็คือเป็นส่วนของที่เป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรดนั่นเองเป็นแผ่นทองแดงที่เคลือบสารกันสนิมนะครับไว้นำไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือส่วนนี้คือจบแล้วส่วนนี้คืออะไรครับเป็นส่วนของ

ได้สัญญาณนะครับ external นะครับ extension of นะครับดู point นะครับไว้20ซมนั้นก็บอกระยะหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นวงจรทั้งหมดเลยครับนักเรียนเป็นวงจรที่ใช้อ่านค่าต่างๆนะครับมาดูทีละส่วนครับส่วนที่มันนะครับตีกรอบอยู่ตรงนี้แล้วมันเขียนว่า the level signal lamp คืออะไรครับแปลออกไหมตัวหลอดไฟแสดงระดับ

ต่อจากไหนต่อจากอะดูโน่ครับตรงนี้ต่อไปครับขาที่2 DO นะครับ DO แปลว่าอะไรดิจิตอลเอาท์พุตนะครับก็คือเราต้องการอ่านสัญญาแบบดิจิตอลก็ใช้ขานี้ได้ดีมันใช้คำว่าดิจิตอลครับดิจิตอลมีอยู่2ระดับคืออะไรครับไฮกับโลหรือสูงกับ1นั่นเองต่อไปครับ AO มันจะคำว่าอะนาล็อกเอาท์พุตนะสัญญาอะนาล็อก VCC คืออะไรครับไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์นั่นเองประมาณ5โวลต์อันนี้คือส่วนสำคัญนะครับตรงอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการปรับนะครับเซนซิติวิตี้แปลว่าปรับความไวนะครับความไวในการวัดความชื้นในดินนั่นเองปรับมันเป็นอะไรครับเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับตรงนี้มาดูลักษณะการต่อใช้งานครับนี่เป็นกระถางต้นไม้แล้วก็อะไรครับเอาเซ็นเซอร์จิ้มลงไปในดินวัดความชื้นในดินนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมันจะแสดงค่าความชื้นในดินได้ว่าดินมันแห้งหรือดินมันอะไรครับมันเปียกถ้าดินมันแห้งมันจะแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมเราก็มาลดน้ำได้แต่ถ้าดินมันชื้นแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ำมันเพราะว่าถ้าลดน้ำมากเกินไปต้นไม้ก็เน่าดินแห้งเกินไปต้นไม้ก็ตายก็เหมือนเป็นเบื้องต้นของการซื้อเหมือนต้นไม้คุยกับเราว่ามันต้องการน้ำหรือไม่ต้องการน้ำนั่นเองเอาไปประยุกต์ใช้อะไรครับเราสามารถใช้บอร์ด Arduino รุ่นอื่นนะครับที่มันทันสมัยกว่านี้เช่นบอร์ด Wi-Fi Arduino Wi-Fi สามารถส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือเราได้เลยโชว์ได้ทุกที่ทุกเวลาว่าต้นไม้ที่เราดูแลเนี่ยดินมันแห้งหรือดินมันเปียกมันโชว์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะครับมีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาไว้คุยไว้เราแล้วสามารถอะไรครับเราในการไอตัวปั๊มน้ำตัววาล์วให้มันลดน้ำอัตโนมัติได้อีกด้วยนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นก่อนคราวนี้มาต่อการต่อใช้งานครับดูภาพชัดๆเลยวงจรทดลองการต่อใช้งานนะครับเป็นไงครับที่ต่อใช้งานหลักๆคือกาวกับ VCC ก็ต่อในวงจรไปเลยเนาะต่อที่ไลน์พาวเวอร์มีมันเขียนบอกอยู่แล้วใน Arduino นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งคือขาอะไรครับนักเรียนว่ามันอ่านสัญญาแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลครับในวงจรนี้สีเขียวครับเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลครับ AO เป็นอนาล็อกนะครับต่อเป็นสัญญาแบบอนาล็อกนั่นเองเพราะนั้นโค้ดมันจะเป็นอนาล็อกรีดหรือดิจิตอลรีดต้องเป็นอนาล็อกรีดนักเรียนดูในโค้ดมาดูโค้ดครับกำหนดตัวแปรก่อนเลยกำหนดชื่อเซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์พินเท่ากับ A 0คือต่อเซ็นเซอร์เข้าที่อะไรครับ A 0เห็นไหมครับเขียนเป็นภาษาที่บอกไว้ต่อไปครับ Voice Setup ก็คือกำหนดตัวแปรต่างๆเพิ่มเติม Serial Begin นะครับ Delay อะไรพวกนี้นะครับกำหนดเหมือนเดิมมาดู Voice Loop โปรแกรมหลักเริ่มจากอะไรครับink sensor value นะครับเซ็นเซอร์วาลูแปลว่าค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์อะไรครับวัดความชื้นในดินนั่นเองนะครับมาดูเซ็นเซอร์วาลูเท่ากับใช่ไหมครับอนาล็อกรีดนะเหมือนที่เราบอกครูเลยอ่านค่าอนาล็อกนั่นเองไม่ต้องคิดอะไรมากอ่านค่าอะไรครับจากเซ็นเซอร์เราจิ้มไว้ในดินน่ะอ่านออกมาค่าอะไรโทษนะครับออกมาที่ค่าอะไรครับออกมาที่ค่า AO ใช่ไหมครับเข้าตรงนี้สีเขียวที่มันอ่านค่าใช่ไหมครับอ่านค่าเข้ามาอ่านค่าได้ไงโปรแกรมเรามีหน้าที่ประมวลผลนะครับทวนนะครับกลับมานะอ่านเสร็จอ่านแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรครับเซ็นเซอร์พินค่าเซ็นเซอร์นั่นเองเนี่ยเราตั้งไว้ตั้งหัวโปรแกรมตรงนี้เลยครับเป็นไหมเซ็นเซอร์พินนะครับคราวนี้มาดูเซ็นเซอร์วาลูอันนี้เท่ากับแมปนี่เขาสร้างเงื่อนไขนะครับเซ็นเซอร์วาลูเท่ากับแมปนะครับวงเล็บเซ็นเซอร์วาลูนะครับคอมม่า 0 คอมม่า 1 0 2 3 คอมม่า 0 คอมม่า 100ไอ้นี่เป็นสูตรการคำนวณค่าความชื้นในดินครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเป็นสูตรที่เขากำหนดมาแล้วนะครับเป็นสูตรที่เขากำหนดมาแล้วนะครับเพราะนั้นเวลานักเรียนเขียนโค้ดนะขออนุญาตย้อนนะครับเวลานักเรียนเขียนโค้ดนักเรียนก็ copy อะไรครับสูตรตรงนี้มาใช้ได้เลยตอนนี้มาดูต่อไปซีเรียลพริ้นแปลว่าอะไรแสดงค่าออกอะไรครับหน้าจอที่โปรแกรมใช่ไหมเป็นตัวเลขเหมือนอุณหภูมิกับค่าความชื้นสัมผัสเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงค่านะครับแสดงค่าเราจะให้หัวการแสดงค่าเป็นอะไรเรากำหนดไว้ในวงเล็บคืออะไรครับซอยมอยเจอร์แปลว่าอะไรครับซอยแปลว่าดินมอยเจอร์แปลว่าความชื้นก็แสดงคำว่าความชื้นในดินคอมม่าแล้วตัวเลขก็จะต่อท้ายตรงนี้นะครับต่อไป

0: ซีเรียลพินคือคำสั่งที่แปลว่าอะไรครับแสดงค่าออกจอมอนิเตอร์ในโปรแกรมครับอันนี้คือคำสั่งเดียวกันเลยแสดงค่าอะไรครับของเซนเซอร์วอลูที่มันอ่านได้จากคำสั่ง analog read ใช่ไหมครับสุดท้ายหน่วยเป็นอะไรครับซีเรียลพินหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลิมชัยความชื้นในดินเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะครับนะครับหน่วงเวลาดีเลย500ครับ500เท่าไหร่ครับมิลลิเซกใช่ไหมครับเฉลิมชัยเนาะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับนี่คือโค้ดถ้าเรียนจากไปใช้นักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากนักเรียนมาเบิกบอร์ดอาร์ดูโน่เบิกเซนเซอร์จากครูนะเรียนไปตักน้ำมาแก้วนะแล้วเรียนก็ไปใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ชหาโค้ดแล้วเรียนลองมาทดลองได้เลยทำได้เลยครับนะตรงนี้มันเป็นแบบโอเพนซอร์สนะคนพัฒนานักเรียนมาใช้มาดูใบงานต่อไปครับใบงานที่นะครับเป็นเซนเซอร์แบบอะไรครับ PIR เซนเซอร์เบอร์นะครับ HCSR501PIR sensor ดูรูปเลยครับภาษาไทยเรียกว่าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนั่นเองมันฉลาดนะครับตัวนี้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรเช่นหลอดไฟในห้องนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมเก่งเราไปติดตั้งที่บ้านนะเราเดินเข้าห้องปุ๊บมันตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราปุ๊บมันไฟมันติดเองเลยนายตอนนี้ครูก็กำลังทำโปรเจกต์บ้านไฮเทคอยู่ก็ใช้หลักการตรงนี้เข้ามาติดเองเลยนะครับเห็นไหมครับมันแค่นี้มันฉลาดมากนะหรือไม่เราเอาไปประยุกต์ใช้บันไดอ่ะบ้านนักเรียนที่มีบันได2ชั้นอ่ะบันไดบางทีส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีไฟนะเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างห้องกับห้องบางบ้านจะไม่มีไฟส่งบันไดเพราะนั้นถ้าเกิดเราเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวไปติดตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยเราเดินผ่านปุ๊บไฟส่องทางเลยตอนนี้ครูก็ทำเป็นโปรเจกต์บ้านไฮเทคเหมือนกันเราหลอดเราไฟ LED เส้นนะครับเคยเห็นไหมที่มันไว้ประดับรถน่ะติดตามบันไดอ่ะมันจะโชว์ปุ๊บขึ้นไปเลยเห็นไหมครับประโยชน์เพราะว่าไฟบันไดนี่ถ้าเราเปิดไว้ตลอดเวลาเปลืองไหมเปลืองอ่ะหรือไม่ก็ยกตัวอย่างไฟนำทางเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเรานอนอยู่บนเตียงตื่นขึ้นมามีปัญหาเลยหาสวิตช์ไม่เจอจะเข้าห้องน้ำเราเอาเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวติดไว้ที่ปลายเตียงนักเรียนลุกขึ้นปุ๊บไฟนำทางเข้าห้องน้ำติดเลยนี่คือยกตัวอย่างการนำไปใช้งานหลายอย่างมากนะครับน่าสนใจเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับการต่อแชร์ก็ง่ายต่อง่ายมากอีกแหละนะครับต่อแค่3เส้น2เส้นคือดำกับแดงคือไฟเลี้ยงครับนักเรียนบวกกับลบไม่ต้องคิดอะไรมากสัญญาณมีแค่เส้นเดียวครับต่อเข้าขาดสองเห็นไหมครับเพราะนั้นเทคการเรียนรู้ Arduino นะครับหรือเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวด้วย Arduino เนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆจ้ะนะครับก็ต่อเข้าแต่ปัญหาคือโค้ดที่เราจะเขียนเองโค้ดเอามาจากไหนดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดออกมาแล้วมาปรับแต่งให้มันดีขึ้นนะครับมาดูโค้ดเลยPR sensor ตัวนี้นะครับวงจรนะย้อนนะครับวงจรก็คือมันแค่แสดงค่าที่หน้าจอโปรแกรมนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีนะตอนนี้มาดูอิง PIR pin PR คืออะไรครับเซนเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวกำหนดตัวแปรที่เราจะเห็นว่า PIR pin นั่นเองต่อที่ขาอะไรครับ2นะเรียนย้อนกลับย้อนไปย้อนมาหน่อยนะที่ขา2นี่มันก็คือความสอดคล้องการเขียนโปรแกรมบางทีต้องเลยว่าผมไม่เอาขา2ผมจะไปขา10มันเลยก็มาเปลี่ยนที่โปรแกรมเข้าใจไหมครับแล้วแต่เลยตรงนี้ต่อไปครับ voice setup กำหนดอะไรครับ in out ครับถ้าเป็นเซนเซอร์เหล่านี้จะต้องมี serial begin 9600ตลอดครับไม่ว่าจะเป็น DHT ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วล่าสุดเป็นเซนเซอร์อะไรครับ PIR sensor มันต้องใช้คำสั่งนี้ตลอดเพราะอะไรครับมันสื่อสารด้วยสัญญาณเส้นเดียวโอเคไหมครับมันฉลาดมากคือมันสื่อสารด้วยสัญญาณเส้นเดียวเลยต้องมีคำสั่งนี้พินโหมดกำหนดให้ขาดนะครับมีขาดเดียวเองก็คือ PIR sensor เป็นอะไรครับเป็น input sensor ทุกอย่างเป็น input ทั้งหมดแหละครับเป็น input นะครับตรงนี้มาดูคำสั่งใน void loop นี่ไปดูเงื่อนไขครับ ing sensor value กำหนดตัวแปรตัวที่ชื่อว่า sensor value ก็คือค่าที่เราจะอ่านได้จากคำสั่งอะไรครับ digital read ตรงนี้เดาได้ไหมว่าเซนเซอร์ PIR sensor เนี่ยส่งสัญญาณแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลเพราะเป็นคำสั่งดิจิตอล read นะครับไม่ต้องคิดมากเลยส่งมาดิจิตอลนะครับก็จากนั้นก็แสดงค่าพอกำหนดให้มันอ่านค่าแล้วมาดูเงื่อนไขการแสดงค่าครับคำสั่ง if เขาบอกว่า ถ้าเซ็นเซอร์วาลูมีค่าเป็นไฮคือสัญญาณดิจิตอลเป็นไฮให้ serial pin serial pin คืออะไรครับค่าออกหน้าจอมอนิเตอร์ใช่ไหมครับเป็นอะไรครับแสดงคำว่าอะไรออกมา PIR motion sensor active คือ active แปลว่ามีการเคลื่อนไหวนั่นเองแสดงเป็นข้อความมาเลยถูกต้องใช่ไหมครับถ้าสัญญาเป็นไฮก็แสดงว่ามีคนเคลื่อนไหวผ่านอ้าวนี่ไวๆเลยนะครับต่อไปครับ L คือเงื่อนไขตรงข้ามตรงข้ามถ้าเกิดตรงข้ามคืออะไรครับไม่มีคนเคลื่อนไหวถูกไหมให้แสดงข้อความว่าอะไรครับ PIR motion sensor นะครับ unactive ก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวอันแปลว่าไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับจบนี่คือง่ายๆเลยคำสั่ง PIR sensor นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาทำความเข้าใจนะครับนี่ครับแสดงออกมาเลยอันแรกคือ unactive ไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าจอที่2เป็นอะไรครับ active มีการเคลื่อนไหวนะครับเป็นไงครับเฉลิมชัยนะครับนะครับก็แสดงเห็นไหมมีเริ่มมีเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับมาดูสุดท้ายนะครับนี่ก็น่าสนใจมากๆบอกเลยครูว่าน่าสนใจหมดเลยแต่นี่น่าสนใจจริงๆเป็น HC เป็นเซ็นเซอร์ที่เขาเรียกว่า HC-SR04เป็นเซนเซอร์เขาเรียกว่าอันตราโซนิกนักเรียนมาดูรูปให้ถึงน่าสนใจนี่เป็นค้างคาวครับที่น่าสนใจอันตราโซนิกเป็นคลื่นที่สูงกว่าสัญญาณเสียงเพราะนั้นคลื่นที่อยู่ในช่วงสัญญาณเสียงคือคลื่นที่มนุษย์เราได้ยินมันจะอยู่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์คือเราได้ยินเสียงเหล่านี้แต่คำว่าคลื่นอันตราโซนิกคือคลื่นที่สูงกว่านี้ที่เราไม่ได้ยินโอเคไหมครับแต่ค้างคาวรับรู้ได้และได้ยินได้เพราะนั้นค้างคาวส่วนใหญ่แล้วตาจะไม่ดีเพราะค้างคาวอยู่ในที่มืดบางพันตาบอดเลยแต่มันสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับเหมือนเครื่องบินลบเลยครับมันสร้างความถี่อันตราโซนิกไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาแล้วประมวลผลเป็นกราฟิกในสมองนะครับว่ามันเจอสิ่งกีดขวางแล้วมันหลบหลีกได้นี่คือสุดยอดของค้างคาวนี่คือมันคือน่าสนใจเราเอามาใช้อะไรอ่ะเอามาใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวางต่างๆโดยยิงคลื่นออกไปโอเคไหมครับเอามาใช้อะไรครับใช้ในบ้านอีกแหละไฮเทคโฮมหรือสมาร์ทโฮมเนี่ยตรวจจับอะไรครับผู้บุกรุกเอาไว้หน้าบ้านเลยมันสามารถบอกที่หน้าจอโทรศัพท์หรือว่าตอนนี้คนเข้ามาในระยะกี่เซนตรวจจับได้มากสุดคือ400ซมกี่เมตรครับ400ซม4เมตร4เมตรคือนี่นะครับ4เมตรไกลจากนักเรียนนะหาครูเนี่ยก็คือ4เมตรยันหลังห้องเลยนะ4เมตรใกล้สุด2ซมมันรายงานได้ทุกระยะเลยนะครับว่ากี่คุณเข้ามากี่เซนกี่เซนกี่เซนใช่ไหมครับตรวจจับการบุกรุกได้เอาไปใช้ในไฮเทคโฮมนะครับหลักการก็คือมีการส่งสัญญาณสะท้อนออกไปแล้วก็มีตัวรับเข้ามานะครับเซนเซอร์นะครับ HC-SR04 คือเป็นเซนเซอร์อันตราโซนิกนะครับที่ตรวจวัดระยะได้2เซนติเมตรถึง400เซนติเมตรก็คือ2เซนติเมตรถึง4เมตรนั่นเองนะครับโดยผลิตคลื่นนะครับความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์40กิโลเฮิรตซ์ก็คือนะครับ40กิโลเฮิรตซ์ก็คือประมาณ 40,000 เฮิรตซ์หูเราได้ยินแค่20กิโลเฮิรตซ์เข้าใจมั้ยครับเพราะนั้น40กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเป็นคลื่นเขาเรียกว่าอยู่ในย่านอันตราโซนิกมนุษย์หูมนุษย์จะไม่ได้ยินนะครับก็ผลิตความไวนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นน่าสนใจเหมือนกันนะครับ346เมตรต่อวินาทีจับ1วินาทีนี่มันเคลื่อนที่ไป346เมตรแล้วนะครับไวมากนะครับคราวนี้มาดูนะครับการทำงานของคลื่นนะครับมาดูสูตรคำนวณก่อน S เท่ากับ346หรือ346คืออะไรครับความไวในการเคลื่อนที่ของคลื่นอันตราโซนิกใช่ไหมครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองคูณกับ 0.5 ทีเดี๋ยวอธิบายสูตรนะครับ S แปลว่าคำนวณระยะของวัตถุที่มันอยู่ห่างที่เซ็นเซอร์ตัวจับได้ S คือระยะทางนะครับคราวนี้3 4 6เป็นค่าคงที่โอเคไหมครับก็คือความไวในการเคลื่อนที่ของคลื่นอันตราโซนิก 0.5 T ก็คือระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเคลื่อนที่ของคลื่นใช้ยังไงครับตั้งแต่ส่งออกไปแล้วก็สะท้อนกลับมาแล้วก็นึกภาพออกไหมครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคำนวณออกแล้วจะเป็นระยะทางนะครับของระยะห่างหรือระยะทางระหว่างวัตถุที่ตัวจับได้กับเซ็นเซอร์นะครับอันนี้เป็นสูตรตัวนี้แต่จริงๆแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องคำนวณครับในโปรแกรมมันเขียนสูตรนี้อยู่ในโปรแกรมเลยนี่คือความฉลาดนะครับของโปรแกรมนะครับการต่อใช้งาน ะครับตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับ SCSR04 การต่อใช้งานก็ง่ายนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือเซนเซอร์อื่นๆมันจะต่อเข้าขาดสัญญาณอาร์ดูโน่ที่เส้นเดียวนะครับแต่อัลตราโซนิกต่ออยู่2นะครับ2ขา2เส้นคือสีน้ำเงินกับสีเหลืองทำไมต้องมี2เส้นครับเส้นหนึ่งก็คือผลิตคลื่นความถี่อัลตราโซนิกจากบอร์ดอาร์ดูโน่เพื่อให้มันไปสะท้อนวัตถุนะครับไหมครับอีกเส้นหนึ่งคือรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาโอเคไหมครับสะท้อนกลับมานั่นเองนะครับนี่คือมันจึงมี2เส้นนะครับเพราะนั้นให้ดูขาสีน้ำเงินคือขาทริก TRIG ทริกมาจากว่าทริกเกอร์คือขาที่อะไรครับจะส่งความถี่อัลตราโซนิกออกไปเป็นสีน้ำเงินนะครับส่งที่ขาส่องออกไปเพราะนั้นขานี้ต้องกำหนดให้เป็นเอาท์พุตส่วนสีเหลืองเป็นขาเอ็กโคไปว่าสะท้อนกลับมาเข้าที่ขาอะไรครับขา3นะครับตรงนี้นักเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็เวลาเอาไปทดลองก็มีตัวอย่างรูปภาพอะไรให้เรียนดูต่อตามได้นะครับมาดูโค้ดครับนะโค้ดก็เป็นคำสั่งทั่วๆไปครับ define echo pin echo คือสะท้อนกลับมากำหนดว่าขาที่ต่อการรับสะท้อนกลับมาของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยต่อที่ขา3นะครับแล้วก็ขาที่ต่อที่ส่งสัญญาณออกไปเนี่ยก็คือต่อที่ขานะครับขา2คือขาทริกนั่นเองคือทริกเกอร์นั่นเองแล้วก็ define LED pin ด้วยกำหนดหลอดไฟการแสดงผลการทำงานของคลื่นอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็มีตัวแปรอีกเยอะแยะนะตัวแปรที่เป็นสูตรการคำนวณต่างๆครับตัวแปรที่เป็นสูตรการคำนวณต่างๆนะครับก็จะเป็นmaximum length นะครับพวกนี้เป็นสูตรการคำนวณต่างๆนะครับก็มาดูใน while loop ดูส่วนสำคัญที่เป็น while loop นะครับในส่วนของ while loop นะครับก็จะมีคำสั่ง digital write digital write คือส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปส่งไปอะไรครับไปสร้างคลื่นอัลตราโซนิกนั่นเองแล้วก็ดีเลย์ไมโครเซคันด์อะไรนี่ก็คือเป็นส่วนของการส่งคลื่นอัลตราโซนิกออกไปแล้วก็อะไรครับส่งเสร็จแล้วก็จะมีอะไรครับนักเรียนว่าต้องมีคำสั่งอะไรดิจิตอลรับคลื่นรับคลื่นเข้ามานะครับรับคลื่นเข้ามาเป็นคำสั่งดูเรชั่นเท่ากับพันอินคือรับคลื่นสัญญาณกลับมาก็อ่านเป็นค่าต่างๆตามเงื่อนไขนะครับนี่ก็คือวันนี้ก็จะเป็นใบงานที่เรียนเพิ่มเติมก็คือใบงานอีก3ใบงานคือใบงานที่4ใบงานที่5แล้วใบงานที่6ซึ่งทั้ง6ใบงานที่เรียนมาทั้ง2ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์หลักๆที่นักเรียนจะต้องเอาไปพัฒนาใช้เป็นงานนะสร้างเป็นงานขึ้นมานะครับยังมีเซ็นเซอร์อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียนในตอนที่7ตัดไปเป็นเซ็นเซอร์ตัวดันแล้วก็ตรวจจับแก๊สนะครับเอาไปใช้ตรวจจับควันและแก๊สในบ้านเพื่อป้องกันอัคคีภัยหรืออันตรายในบ้านอีกตัวหนึ่งหลังจากนี้นะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์หมดนี้รวมกันเป็นงานนะรวมเป็นงานดูซิว่าจะออกแบบงานอะไรได้บ้างไปควบคุมอะไรในบ้านได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็ในตอนที่6ก็นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีนะครับก็ขอให้กลับไปทบทวนนะครับกับความรู้มาเรียนต่อกันในตอนที่7นะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ทักกล่าวทักทายทำความเคารพกันนะครับ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อ

ความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับวันนี้เราจะ เรียนรู้กันในเรื่องของสารกึ่งตัวนำอีกตัวหนึ่งก็คือ Power MOSFET กับ IGBT เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอยติดตามกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันเรื่องของทรานซิสเตอร์แล้วก็ได้ปฏิบัติกันมาเป็นที่เข้าใจดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อเพราะว่าเรื่องราวของ Power Electronics มีมากมายนะเราจะหยิบตัวที่สำคัญมาอธิบายในเบื้องต้นนี้ก่อน Power MOSFET ก็คือสารกึ่งตัวนำทำด้วยผลึกซิลิคอนนั่นเองล่ะนะแต่ว่าเขาพัฒนาต่อมาจากทรานซิสเตอร์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากหลอดสุญญากาศนะเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหลอดสุญญากาศเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะมอสเฟตมันก็จะเหมือนกับทรานซิสเตอร์นั่นเองนะมันยังมี

มีอยู่2ชนิดก็คือชนิดที่เขาเรียกว่า N channel อีกชนิดหนึ่งก็คือ P channel นะสัญลักษณ์ก็คือ เดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าถ้าเป็น P channel แล้วเนี่ยจะเป็นลูกศรออกนะลูกศรตรงนี้นะลูกศรอยู่ตรงไอ้ขีดกลางอ่ะสัญลักษณ์นะจะเป็นลูกศรออกส่วน P N channel นั้นจะเป็นลูกศรเข้าส่วนขาเกตนี้จะไม่ต่อกับส่วนเดนและส่วนซอสเลยนะครับมันจะมีเขาเรียกแผ่นฉนวนกั้นอยู่เดี๋ยวกูขอย้อนนิดนึงว่าไอ้มอสเฟตนี่ย่อมาจาก Metal Oxide Fill Effect Transistor มันก็คือทรานซิสเตอร์ชนิดนึงแต่ว่าขาเบสของทรานซิสเตอร์เนี่ยมันต่ออยู่กับแท่งซิลิคอนแต่ว่าไอ้มอสเฟตตัวเนี้ยมันไม่ได้ต่อกับแท่งซิลิคอนมันมีฟิล์มออกไซด์บางๆบางที่สุดในโลกเลยนะก็คือในลักษณะความหนาเป็นนาโนเมตรเลยนะแล้วก็มีแผ่นเมทัลคือแผ่นเพลทนั่นเองเป็นขาเกตการที่จะอิเล็กตรอนจะไหลจากขาเดนมายังขาซอสเนี่ยคือกระแสจะไหลเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากขาเกตนี้ถ้าเราเอาสนามไฟฟ้าประจุบวกสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็น N channel นะถ้าเอาสนามไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกอัดเข้าไปมากมันจะเป็นการช่วยให้การนำกระแสของที่ไหลจากเดนมายังขาซอสเนี่ยมากขึ้นนะมากขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัวเลยนะเพราะฉะนั้นความไวของการไหลตัวเนี้ยจะมีความไวสูงกว่าทรานซิสเตอร์นะแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าค่าความต้านทานมันจะสูงกว่าทรานซิสเตอร์นิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นจำนวนมากทีเดียวนั้นที่สะสมอยู่ในตัวเขานะแต่ว่าถ้าความร้อนมันสะสมมากๆเนี่ยมันก็จะจำกัดการไหลของกระแสที่ไหลจากเดนมายังซอสอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันจะคอนโทรลของมันเองแต่ว่าถ้ามันรัดวงจรทันทีทันใดนั้นนะไอ้แท่งซิลิคอนนี่จะพังจะเบิร์นไหม้ไปเลยนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเขาส่วน P channel นั้นเมื่อเราป้อนไฟนี่ต้องเป็นไฟลบกระแสจะไหลจากเดนไปหาซอสนะย้อนกลับไปอีกทีนึงนะเพราะเดนมันอยู่ข้างล่างกระแสก็จะไหลจากเดนมาหาซอสMOSFET เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีไดโอดเขาเรียกว่าต่อแบบ inverse parallel อยู่ตัวหนึ่งอันนี้น้องๆนักศึกษาที่เรียนไดโอดมาแล้วยังจำได้ไหมก็คือมันไม่ใช่ sinner ไดโอดมันไม่ใช่ไดโอดเล็กที่ฝ่ายธรรมดาแต่มันเป็นเขาเรียกว่า TVS ไดโอดที่น้องเรียนรู้สึกว่าจะเป็นไดโอดตัวสุดท้ายมั้งนะTVS ไดโอดคือ Transient Suppressor Diode นะตัวนี้ก็คือเวลามันเกิดส่วนใหญ่แล้ว MOSFET เนี่ยเขาจะไปขับมอเตอร์ขับอะไรต่างๆที่เป็นขดลวดเพราะฉะนั้นค่า Back EMF จะมีค่าสูงมากเขาจึงสร้าง TVS ไดโอดเนี่ยเข้าไว้ในโครงสร้างของ MOSFET เลยเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยได้ต่อภายนอกถ้าเอามาต่อภายนอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อเนี่ย MOSFET ก็จะพังหมดเพราะฉะนั้นก็เขาจึง build in เข้าไปไว้ในโครงสร้างของการสร้างตัว MOSFET นี้ได้เลยนะอันนี้ก็เราเรียนรู้เบื้องต้นไปก่อนส่วนขนาดหรือตัวของ MOSFET เนี่ยมีหลายขนาดอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กรองลงมาก็คือตัวถังเขาเรียกว่า TO247ไอ้ TO247 เนี่ยมันก็จะมีตัวถังที่เล็กย่อมลงมาหน่อยนึงก็คือ TO240 ส่วนตัวที่จะใช้ปฏิบัติกันวันในวันนี้นะครับเราใช้ TO20 ซึ่งอย่าไปประมาทมันนะมันสามารถขับกระแสได้เป็น100แอมป์ได้นะบางตัวนะส่วนตัวที่เล็กๆก็มีผลิตออกมานะไอ้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แบบไร้ขานะเขาเรียกบัตรกรีบนแผงวงจรเลยนะไม่มีรูนะอันนี้ต้องใช้เพลททูโฮก็คือแผ่นพิ้นที่มีรูนะแล้วก็ไปบัดกรีข้างล่างส่วนในตัวใหญ่ตัวนี้ใช้ไอแหวนเขาเรียกหางปลาเลยเข้ามายึดเลยยึดด้วยสกรูเลยอันนี้
ตัวนี้คือเป็นรุ่นที่สามารถรับกระแสได้ถึง350แอมป์นะเอาไว้ใช้ในขับมอเตอร์ของยานยนต์ไฟฟ้านะไอ้ตัวนี้แต่มันยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะสำหรับขับมอเตอร์สำหรับหัวรถจักรหัวรถบรรทุกอะไรเงี้ยซึ่งหลายร้อยแรงม้านะรับสามารถขับกำลังได้หลายร้อยแรงม้าส่วนโครงสร้างของ MOSFET เนี่ยถูกพัฒนามาจนไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นแล้วนะก็มาลงตัวอยู่ที่ไอ้ VMOS ซึ่งมันจะสามารถที่จะรับกระแสได้คอนโทรลกระแสได้ดีกว่านะสวิตชิ่งที่เร็วกว่าแล้วก็มีค่าความต้านทานขณะที่มันนำกระแสจนถึงจุดอิ่มตัวของมันเนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่า RDS ก็คือค่าความต้านทานระหว่างเดรนถึงซอร์สเนี่ยขณะที่นำกระแสเนี่ยประมาณถึง8มิลลิโอห์ม8มิลลิโอห์มก็คือ8ในพันส่วนของโอห์มซึ่งน้อยมาก8ในพันส่วนของโอห์มเนี่ยก็จะทำให้เกิดความร้อนพอที่จะเผาไหม้ชั้นเลเยอร์ต่างๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ประหยัดประมาทมันในกรณีที่มันขับกระแสได้สูงๆอันตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ครูได้ออกแบบพวกบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด200แอมป์จะใช้เบอร์นี้ก็คือ IRFP 2907เพราะนั้นถ้านักศึกษาเปิด data sheet ดูนะไปหาเซิร์ชที่ Google IRFP 2907ก็จะเจอ data sheet เขาเขาจะบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น IRFP 2907 IRFP 2907เนี่ยเขาใช้ในไอ้นั่นน่ะไอ้คอนโทรลไดชาร์จของรถยนต์ทั่วๆไปมันจะมี IRFP 2907เนี่ยฝังอยู่ที่เขาเรียกว่าชาร์จคอนโทรลตัวนี้อยู่มันจะรับแรงเคลื่อนได้ถึง 7.5 โวลต์นะแล้วก็นำกระแสได้209แอมป์บอร์ดของครูที่จะเอามาสาธิตในวงจร Headbit เนี่ยจะใช้ IRFP 2907ใน data sheet ถัดไปเนี่ยต่อเนื่องจากนี้น้องจะต้องดูว่าโวลเตจที่เกตไอ้นี่เรื่องสำคัญนะจะต้องมีค่าบวกลบไม่เกิน20โวลต์ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปใช้งานที่24โวลต์25โวลต์มาป้อนเกตเนี่ยค่อนข้างอันตรายก็คือเกินแม็กซิมัมเรตติ้งเขานะในนี้เขาก็บอก Data Sheet เขาบอกแม็กซิมัมเรตติ้งใช้เกินนี่เขาไม่รับประกันหรอกนะว่า MOSFET จะพังเมื่อไหร่นี่คือตัวอย่างเขาจะบอกไว้ว่าไอ้สกรูเทอร์มินอลไหนน่าจะเป็นขาอะไรนะยกตัวอย่างเช่นเทอร์มินอลตรงนี้นะจะเป็นขาเกตแล้วก็ขาซอสอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขาเดนจะอยู่ที่นี่นะแต่ขาซอสนี่จะมี2ขาอยู่ตรงนี้นะ2ขาขาซอสอันนี้ขาเกตนะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขาไหนจะเป็นขาไหนเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปดูที่ data sheet แล้วถึงไปใช้สำหรับ MOSFET ตัวนี้ก็ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้ขนาดนี้เลยนะ MOSFET ตัวนี้ก็ของยี่ห้อหนึ่งนะตาม data sheet นี่แหละแต่ว่าโวลเตจที่เดนทูซอร์สเนี่ยนะระหว่างเดนทูซอร์สเนี่ยนะจะได้ใช้ได้ไม่เกิน100โวลต์แล้วก็กระแสที่จะนำกระแสได้เนี่ยก็คือ360แอมป์นะซึ่งเพียงพอกับการขับมอเตอร์ขนาดใหญ่ประมาณ100กว่าแรงม้าได้แล้วก็ไอ้ความค่าความต้านทานระหว่างขาเดนไปยังขาซอสเนี่ยอยู่ที่ที่ขณะที่มันออนเต็มที่เนี่ยนะคือถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 มิลลิโอห์มเองต่ำมากทีเดียวนับว่าต่ำมากทีเดียวนะตัวนี้แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงนะอยู่ที่ระดับคิดเป็นเงินไทยก็ที่ครูซื้อมาทำรีเสิร์ชตัวนี้นะก็คืออยู่ที่ประมาณตัวละ450บาทส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ IRFP 2907 IRFP 2907ตัวนี้นะเดี๋ยวจะขยายให้ดูมันจะมีขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอสก็คือขาเกตคือขาหนึ่งขาเดนก็คือขา2แล้วก็ขาซอสก็คือขา3นะตามรูปนี้นะถ้าเป็นของจริงก็คือขาเกตนะเมื่อหงายขึ้นเนี่ยนะหงายเบอร์ขึ้นเอาขึ้นมาดูเนี่ย
ขาเกตจะอยู่ด้านซ้ายนะขาเดนจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ขาซอสจะอยู่ขวามือสุดนะตัวนี้ครูซื้อมาในราคาประมาณ100กว่าบาทนะประมาณนี้เพื่อที่จะมาทำบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด200แอมป์นะจะใช้เบอร์นี้ราคามันถูกลงมาหน่อยนึงนะราคาที่เราจับต้องได้นะส่วนตัวนี้อีกตัวนึงนะก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือขาเกตจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะถ้าหันหน้าออกจากหน้าซ้ายมือสุดของครูเองนะก็คือขาเกตขาเดนขาซอสนะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะไม่ว่าเบอร์อะไรที่เป็นตัวถัง TO 220เป็นต้นไปนะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ขอให้เรียนรู้เบื้องต้นแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็จะไปต้องไปเปิดดูว่าไอ้นี่มันรับกระแสได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าความต้านทานระหว่างเดนกับซอสเนี่ยมันมากหรือน้อยถ้ามันมากเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในเรือนชิปของเขาแล้วก็แผ่ลงมาที่ตัวถังที่เป็นโลหะตัวนี้แล้วตัวถังที่เป็นโลหะนี้จะต้องแผ่ผ่านแผ่นฉนวนเขาเรียกว่าซิลิโคนหรือแผ่นไมก้าแล้วก็แผ่ออกไปที่ฮีทซิงค์ซึ่งค่าความต้านทานไอ้ระหว่างค่าความต้านทานความร้อนนะระหว่างตัวถังกับฮีทซิงค์เนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คงจะระบายออกไม่ทันหรอกนะทำให้ความร้อนสะสมนี่ยิ่งมากขึ้นจนถึงขั้นเบิร์นตัวเองก็คือเกินพิกัดองศาที่เขากำหนดไว้นะมันก็จะเบิร์นตัวเองได้หวังว่าคงเข้าใจนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่นะเขาเรียกว่า MOSFET โมดูลเลยนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้รับกระแสได้หลายร้อยแอมป์นะหลายพันแอมป์นะสำหรับขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็น6ตัว เขาเรียกว่าซิกบิตโมดูลซึ่งเรารายละเอียดนั้น เราจะเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยมี MOSFET ทั้งหมดเนี่ย6ตัวแล้วก็มีตัวตรวจจับเขาเรียกว่า Negative Temperature Coefficient ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับว่าโมดูลนี้มันร้อนไหมนะโมดูลรูปร่างจะเป็นแบบนี้โมดูลนี้มันร้อนเกินไปไหมถ้ามันร้อนเกินไปปั๊บมาไอตัว NDC ตัวเนี้ยนะก็จะมีค่าหนึ่งซึ่งจะไปบอกไอตัวส่วนของเขาเรียกว่าคอนโทรลซิสเต็มนะไปบอกไมโครคอนโทรลเลอร์บอกเฮ้ยร้อนไปแล้วนะหยุดได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจะฝังเอาไว้เลยแล้วก็จะมีขาต่อไว้ให้เรียบร้อยนะต่างๆส่วนขาที่มีสกรูขันเนี่ยตัวนี้เป็นขาที่ขาไฟบวกขาไฟลบนะขา U ขา V ขา W ซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปว่าเราจะเอาโมดูลนี้ไปใช้ขับมอเตอร์3เฟสแน่นอนนะ U V W เนี่ยนะส่วนภายในเรือนชิปเนี่ยแกะออกมาดูแต่มันแกะไม่ได้หรอกคือต้องรื้อให้พังเลยนะอันนี้กูเองกูก็เอารูปมาจาก Google อีกทีนึงนะแต่ว่าเขาไม่ระบุที่มาที่ไปว่าเป็นของใครก็เลยเอามาแกะรูปแกะนี่ให้ดูนะก็จะประกอบด้วยตัวเรือนชิปทั้งหลายตัวเสร็จแล้วก็มีลวดทองคำนะลวดทองคำนี้เป็นลวดทองคำแบบ 100% เลยนะทองคำ 24K เลยตัวนี้เป็นลวดทองคำสำหรับบอนจากขาเทอร์มินอลของชิปไปยังคอนแทคนะคือไปยังขั้วต่อตรงนี้พวกโคต่อต่างๆเหล่านี้ที่อยู่รอบๆเพราะฉะนั้นพวกที่แสวงหาทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องทำลายพวกชิปนี้ให้แตกสลายแล้วก็ใช้สารเคมีสำหรับแยกทองออกจากสารตัวอื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกันเพราะว่ามันต้องใช้สารเคมีแล้วทำตั้งหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์มากมายเพราะลวดทองคำนี่มันไอ้ลวดตัวนำทองคำเนี่ยมันเล็กมาก
คราวนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกัน

นะฮะก็คือมันมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเขาจะเอาข้อดีของทรานซิสเตอร์ข้อดีของทรานซิสเตอร์นี้ก็คือไอแรงเคลื่อนตกค่อมระหว่างอิมิเตอร์กับคอลเลกเตอร์เนี่ยมันจะต่ำกว่ามอสเฟตมากมากนะแล้วก็การสามารถที่สร้างให้สามารถที่รับแรงเคลื่อนได้เป็นหลายร้อยโวลต์หลายพันโวลต์ได้นะแล้วก็การสวิตชิ่งของทรานซิสเตอร์นี้จะเร็วกว่ามอสเฟตจึงเอาข้อดีของเขาเนี่ยนะมาใช้เป็นด่านหน้านะคือเป็นตัวสวิตกระแสไฟที่กระแสสูงมากๆกระแสสูงมากๆแล้วก็สวิตช์ที่ความเร็วสูงได้แล้วก็การสูญเสียเนื่องจากเขาเรียกว่าจังชันดรอปจะน้อยกว่ามอสเฟตนะนี่คือข้อดีของเขานะแต่ข้อเสียของทรานซิสเตอร์ก็คือกระแสเบสกระแสที่ไหลผ่านเบสเนี่ยมันต้องการกระแสที่สูงมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อด้อยของทรานซิสเตอร์แต่ข้อดีของมอสเฟตก็คือไอ้ค่าความต้านทานของอินพุตตัวเนี้ยมันไม่ต้องการกระแสเลยมันต้องการแค่แรงเคลื่อนแค่15โวลต์18โวลต์นะเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่ามันเรตติ้งก็คือบวกลบ20โวลต์นะบวกลบ22โวลต์เท่านั้นเองบางตัวนะเพราะฉะนั้นแต่มันไม่มีกระแสไหลเขาเรียกว่าเป็น high impedance อันนี้เป็นข้อดีของ MOSFET นะแต่ว่าก็มันยังมีข้อด้อยของมันอยู่คือจังชันดรอปมันมากนะแล้วก็เป็นเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างสารกึ่งตัวนำตัวใหม่คือผนวกเอาเอาพุตเป็นทรานซิสเตอร์แล้วก็อินพุตเป็นมอสเฟตนะตามรูปซ้ายมือนี่นะจึงใช้ชื่อใหม่ว่า isolated gate bipolar transistor หรือเรียกย่อๆว่า IGBT นะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของอุปกรณ์ตัวใหม่ชื่อ IGBT ขึ้นมานั่นเองก็คือการไดเหมือนมอสเฟตไม่ต้องการกระแสนะต้องการแรงเคลื่อนมาปรากฏที่เกต15โวลต์ใช้ได้เลยนะแต่ความจริงน้อยกว่าก็ได้นะเดี๋ยวไปดูเคิร์ฟหรือชาร์เลสเตอร์ลิสติกก็คือมอสเฟตนั่นเองนะส่วนกระแสตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเขาบอกเรตติ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ใหม่จึงเกิดขึ้นก็คือสัญลักษณ์ของ IGBTนะรูปร่างจะเป็นแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์มันเหมือนทรานซิสเตอร์แต่ว่าขาเบสมันจะไม่ต่อโดยตรงนะมันจะมีแผ่นฉนวนกั้นนะแล้วก็มีแผ่นเพลทเมทัลเพลทนะเหมือนมอสเฟตก็คือเอาสัญลักษณ์ของมอสเฟตเป็นอินพุตสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์เป็นเอาท์พุตนั่นเองนะตัวนี้แล้วก็แรงเคลื่อนที่ตกคล่อมตัวนี้ที่เกิดขึ้นก็คือแรงเคลื่อนที่ตกค่อมจังชันของทรานซิสเตอร์นั่นเองนะมันก็อยู่ที่ IE ไอ้ VGS นะก็บวกไอ้สมมติว่าเราได้ที่15โวลต์ได้ที่15โวลต์มันก็ต้องลบออกจากค่า VCE นะก็คือประมาณ 0.6 โวลต์นั่นเองตัวนี้นะเข้าใจนะอะไรอะง่วงแล้วนะเอาใหม่นะเดี๋ยวนี่คือรูปร่างหน้าตาของ IGBT ก็ไม่ต่างอะไรกับ MOSFET นะก็เลยไม่ต้องไปโชว์กันนะเอาละคราวนี้มาเข้าเรื่องของวงจรการทำงานของมันนะก็คือหลักการที่ว่าจะให้การทำงานของ MOSFET นั้นจะออนหรือออฟขึ้นอยู่กับไฟที่ป้อนตรงนี้ไฟที่ป้อนตัวนี้นะก็คือจะต้องมีค่าระหว่างมากกว่า10โวลต์แต่ไม่เกิน15 18โวลต์นะตัวนี้ตอนนี้กูใช้ไฟ24โวลต์มาป้อนเพราะฉะนั้น

จะต้องหาวงจรที่จะมาดับลงให้เหลือประมาณ15โวลต์นะที่จะมาไดเกตนะเดี๋ยวจะอธิบายกันในช่วงปฏิบัติอีกทีนึงนะนี่จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการสวิตชิ่งออฟก็เพียงแต่เอาขาเกตของเขาเนี่ยแตะลงไปที่กราวนะ MOSFET ก็เช่นเดียวกัน IGBT ก็เช่นเดียวกันนะเนี่ย IGBT นะอันนี้คือออนนะถ้าต้องการออฟก็คือเอามาแตะที่กราวเช่นเดียวกันนะเดียวกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้อุปกรณ์2ตัวไปในเวลาเดียวกันได้เลยนะตัวนี้อันนี้คือสวิตชิ่งออฟไม่มีกระแสไหลผ่านคอลเลกเตอร์ถ้าเป็นสวิตชิ่งออนแบบนี้ก็จะมีกระแสไหลผ่านนะเส้นสีแดงนี้คือแทนกระแสนะพอสวิตชิ่งออฟปั๊บก็จะไม่มีกระแสไหลหลักการมีแค่นี้เองนะเรียนกันง่ายๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปใช้สมองอะไรมากมายนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะคุกกะว่าจะซื้อเอามาใช้แต่ว่าราคามันไม่มีมันตอบโจทย์ไม่ได้อะราคามันกระโดดเลยนะก็เลยของIR ก็คือ International Rectifier อันนี้ครูเป็นลูกค้าประจำไม่ต้องห่วงตรงนี้นะก็คือรู้ราคามันหมดนะตรงนี้ก็เป็น Data Sheet ของเขานะก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นในพวกโมดูลของเขานะโมดูลที่เป็น Sigbit เลยนะอันนี้ราคาถนนราคาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทขึ้นไปนะค่อนข้างแพงนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าโมดูลนี้ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงออกแบบมาให้มีระบบป้องกันก็คือเทอร์โมนะเนี่ยพวกนี้อยู่ทางขวามือเนี่ยนะเป็นฝังอยู่ในตัวเรือนชิปเลยถ้าเกิดมันร้อนเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องเอาผลของความร้อนตัวนี้นะผลของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ NTC นะNegative Temperature Coefficient หมายความว่าถ้าอุณหภูมิเริ่มร้อนนะไอ้ค่าความต้านทานมันจะต่ำลงต่ำลงนะ NTC ตัวนี้นะค่าเอาเขาเอาผลค่าความต้านทานต่ำลงเนี่ยนะไปบอกคอนโทรลเลอร์บอกว่าเฮ้ยโมดูลขับมันร้อนแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายให้หยุดได้เลยนะให้หยุดได้หรือว่าให้สโลนะให้ขับมอเตอร์แต่ช้าๆนะหรือว่ายังไงก็ตามนะแล้วแต่เราจะเขียนโปรแกรมนะเอาไว้เราไปเรียนรู้กันเรื่องวงจรขับมอเตอร์อีกทีนึงดีกว่านะเนี่ยมันมีของเซมิคอนนะที่มีขายในประเทศไทยแต่มันก็แพงนะเนี่ยทุกครั้งนะทุกโมดูลจะมีไอตัวตรวจจับความร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะเวลาเข้าไปขับจริงๆเนี่ย เขาไม่เอาเนื่องจากไฟมันแรงสูงมากเขาจะไม่ไปต่อตรงๆนะเอาไฟจากคอนโทรลไปต่อตรงๆเลยเขาต้องมีฉนวนกั้นอีกทีหนึ่งก็คือใช้สื่อกันทางแสงนะไอสื่อสารกันทางแสงก็คือส่งสัญญาณควบคุมกันทางแสงนะไปยังอุปกรณ์เขาเรียกว่าพรีไดเวอร์อีกทีหนึ่งแล้วไปถึงไปขับไอ้พวก IGBT อีกครั้งหนึ่งนะก็คือในอุปกรณ์พวกนี้เราเรียกว่าออโต้ไอโซเลตเดเวิร์สนะตัวนี้นะก็คือตัวนี้นะเขาเรียกว่าเกตไดออโต้คัพเปอร์นะตัวนี้ก็คือถ้ามาจากสัญญาณคอนโทรลนะจะมาขับ power output เลยไม่ได้นะก็ต้องผ่านแสงให้ LED ตัวนี้เปล่งแสงและนี้เป็นตัวรับแสงเอามาให้สามารถที่จะนำกระแสไปขับไอตัวเขาเรียกว่า power ได้ก็คือตัวนี้นะอันนี้คือ3เฟสคือ3โมดูลอันนี้เราเรียนแค่คร่าวๆรู้เรื่องคร่าวๆเพราะว่ามันทุก

อย่างมันเป็นสำเร็จรูปไปหมดแล้วนะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันว่าขณะที่ตัวนี้มันซับซ้อนนิดนึงนะก็คือว่าการไดรฟ์เนี่ยที่จะไปที่ IGBT ตัวเนี้ยนะตัว IGBT ที่อยู่ทางขวามือสุดตรงนี้นะอีกทีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นกระแสชาร์จมันจะเคลื่อนเวลามันขับสั่งให้ออนเนี่ยกระแสชาร์จจะเป็นสีแดงแล้วก็ในส่วนที่สวิตชิ่งออฟเนี่ยกระแสดิสชาร์จเนี่ยจะเป็นสีฟ้าตัวนี้นะสีฟ้าอยู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นกระแสชาร์จเนี่ยเป็นกระแสชั่วขณะเพราะฉะนั้นกระแสแอมป์มันสูงเพราะฉะนั้นตัวไดเนี่ยต้องขับได้แรงพอนะตัวไดตัวนี้นะต้องขับให้มีกระแสชาร์จได้มากพอกระแสชาร์จนี่มันจะแรงในช่วงแรกแล้วก็มันจะก็เพราะว่ามันไม่พอมันชาร์จเต็มประจุแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่เอาโวลต์ไปควบคุมมันเท่านั้นเองนะเอาโวลต์ไปประจุที่ขาเกียร์เท่านั้นเองนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ากระแสชาร์จควรจะเป็นเท่าไหร่อ้าวคราวนี้มาเรียนตัวพระเอกในการเชื่อมต่อระหว่างวงจรควบคุมนะได้แก่บอร์ด Arduino บอร์ด MCU ทั้งหลายนะกับอุปกรณ์ที่จะไปขับนะไอ้ตัวนี้ครูใช้เป็นประจำนะของ Toshiba นะไอ้เขาเรียกว่า OptoOp Amp The Opto Diver ตัวนี้นะตัวนี้ Input จะอยู่ขา2กับขา3ไอ้ตรงนี้ขาที่1เนี่ยมันจะมีมาร์คไว้ตรงจุดสีแดงตรงนี้นะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนี่ยถึงจุดตรงนี้เป็นขา1ก็ไล่ทวนเข็มนาฬิกาไปขา1ขา2ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7ขา8เอาคราวนี้มาดูว่าขา1ไอ้ขา2กับขา3ขา1ไม่ได้ต่อขา4ไม่ได้ต่อนะก็ต่อแค่ขา2เนี่ยไปต่อกับ LED ไปยังขา3 LED ตัวนี้นะขอให้นักศึกษารู้ว่าการที่ LED จะติดสว่างนี้เขาต้องการกระแสประมาณ 8-10 มิลลิแอมป์ถ้ากระแสมากกว่านั้นนะ LED ขาดเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวต้านทานมาคอยคอนโทรลอยู่นะคอยต่อต้านทานกระแสเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาช่วงปฏิบัติกันก็แล้วกันนะเมื่อ LED เปล่งแสงมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวรับเขาเรียกว่าโฟโตไดโอดตัวเนี้ยนะจะเกิดนำกระแสก็จะไปขับไอ้พวกแอมพลิฟายเออร์ไอ้ตรงนี้เป็นวงจรแอมพลิฟายเออร์ถ้ามีแสงเข้ามาเนี่ยขา8นะซึ่งเป็นการต่อไฟ24โวลต์เนี่ยก็จะสวิตชิ่งผ่านทรานซิสเตอร์ที1ตัวเนี้ยนะนำกระแสแล้วก็ไฟ24โวลต์เนี่ยจะมาที่ขา7กับขา8คือขา VO ถ้าเราตัดวงจรคอนโทรลออก LED ดับเมื่อ LED ดับเนี่ยโฟโตไดโอดก็จะหยุดทำงานโฟโตไดโอดหยุดทำงานนี่ที1นี่จะอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าออฟก็คือไม่มีกระแสไหลแต่ที2จะทำงานก็คือ VO นี่จะถูกช็อตลงกราวนะเพราะว่าตัวนี้จะนำกระแสมาแทนเพราะฉะนั้น VO จะต่ออยู่กับขาเกตเนี่ยเกตนี้ก็จะเป็นศูนย์อันนี้คือหลักการทำงานของเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าบอร์ดขับมอเตอร์แบบ 8-bit ซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะสอนให้หมดนะการออกแบบเป็นยังไงต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญทีเดียวนะการทำให้กระแสไหลมากขึ้นก็คือการขนานมอสเฟตนั่นเองนะการขนานมอสเฟตเนี่ยกับการขนาน IGBT เนี่ยจะเหมือนกันสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะต้องให้มันออนสเตตหรือว่านำกระแสนี่พร้อมกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งนี่ออนก่อนสมมติตัวนี้ออนก่อนเนี่ยมันก็จะรับภาระหนักมากจนขั้นพังได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวต้านทานตัวนี้นะซึ่งมีค่าประมาณสัก 1% นะค่าความต้านทานตัวนี้นะสำคัญมากทีเดียวต้องมีค่าเท่ากันเพื่อให้มันออนพร้อมๆกันช่วงเวลาเนี่ยไม่เกิน7นาโนเซกนะ7นาโนเซกเพื่อที่จะให้กระแสเนี่ยออนเนี่ยพร้อมกันเพื่อที่จะแบ่งกระแสครึ่งหนึ่งมายังมอสเฟตอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมายังมอสเฟตอีกตัวหนึ่ง

ถ้ามันขนานกัน2ตัว3ตัว4ตัวก็เช่นเดียวกันทำแบบนี้ตลอดทำง่ายๆเนื่องจากมันไม่มีกระแสมันต้องการแรงเคลื่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะขนานได้กี่ตัวก็ได้แต่ว่ากระแสชาร์จชั่วขณะนี่ไอ้นี่ต้องซัพพอร์ตให้พอนะก็ไม่หนีไอ้ GR

เดี๋ยวมาเรียนรู้ในขั้นตอนการออกแบบวงจรแล้วก็ปฏิบัติกันนะในวงจรแผงวงจรที่ครูได้เตรียมต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาที่เธอจะต้องรอนะวงจรนี้จะประกอบด้วยตัวกันเนี่ยนะเป็นสัญญาณที่ได้จากบอร์ดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลนี้ครูใช้บอร์ดของ Arduino เป็นตัวบอร์ดคอนโทรลนะแล้ว R1 นี่ทำหน้าที่จำกัดกระแสอย่างที่ครูได้บรรยายในเบื้องต้นไว้ว่าไอ้ไดโอดเปล่งแสงที่อยู่ในตัวชิป TLP250 นั้นที่เราเรียนรู้เมื่อตอนทฤษฎีนั้นนะมันจะรับกระแสได้ไม่เกิน 8-10 มิลลิแอมแล้วแรงเคลื่อนที่ตกคร่อมระหว่างขา2กับขา3นี้นะที่ทำให้ LED ตัวนี้ติดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 โวลต์เท่านั้นเองนะ 1.5 โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์ว่าไอ้5โวลต์นี่จะต้องดรอปลงมาเหลือ 1.5 โวลต์เนี่ยมันจะต้องดรอปที่ R1 ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันเมื่อ LED เปล่งแสงผ่านโฟโต้ไดโอดอีกตัวหนึ่งมันก็จะเกิดการนำกระแสจากไฟ24โวลต์จากขา8ก็จะมาปรากฏที่ขา6กับขา7นะอันนี้เป็นขา6ขา7ต่อถึงกันใน data sheet นะแต่ว่าครูใช้ขา6ก็พอแล้วแล้วก็ผ่าน R2 กับซีเนอร์ไดโอดดักเอาไว้ก่อนนะซีเนอร์ไดโอดเนี่ยครูใช้ซีเนอร์ไดโอดที่15โวลต์เพื่อที่จะให้เกตนี้ปลอดภัยเพราะว่าเกตขาเกตของ MOSFET เนี่ยจะรับแรงเคลื่อนได้ maximum rating จริงๆเนี่ยไม่เกินบวกลบ20โวลต์ถึง22โวลต์นะเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะได้เต็มที่เนี่ยถ้าเราใช้ไฟ24โวลต์เนี่ยรับรองMOSFET นี้จะพังนะเกตจะทะลุแผ่นออกไซด์นี้จะพังนะและทำให้ MOSFET เสียได้เพราะฉะนั้นการจำกัดกระแสไอ้แรงเคลื่อนไม่ให้เกิน maximum rating เขานะครูก็เลยใช้กลางๆก็คือประมาณสัก15โวลต์พอนะความจริงแล้ว10โวลต์ถึง18โวลต์ได้นะแต่ว่าครูมีซินเนอร์ไดโอดตอนนี้มีซินเนอร์ไดโอดอยู่15โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องหาค่า R2 ให้ได้ก็คือ R1 เราก็ต้องคำนวณหา R2 ก็ต้องคำนวณหาว่าจะมีค่าเท่าไหร่ที่จะได้แรงเคลื่อนไม่เกิน15โวลต์ส่วน RG นู่นนี้ถ้าเราไม่ต่อนี่เกตจะลอยเมื่อเกตจะลอยเนี่ยปั๊บพอเราสวิตชิ่งออนปึ้งเข้าไปเนี่ยแล้วเรามาเป็นสวิตชิ่งออฟเนี่ยเกตจะไม่ยอมออฟให้เราเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต่อลงกราวตรงนี้นะเป็น0โวลต์ได้เพราะฉะนั้นกระแส RG เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 4.7K จนถึง 100K นะ100กิโลโอห์มแต่ว่าครูจะใช้ RG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50K ในทางปฏิบัติจริงๆนะเพื่อไม่ให้เก็บขาเก็บมันลอยอยู่นะขณะที่มันวงจรมันขาดนะเพราะฉะนั้นขาเก็บตัวนี้มันจะต้องมีแรงเคลื่อนสามารถต่อลงกราวได้ส่วน D1 นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วก็คือเป็นฟรีวิลลิ่งไดโอดส่วนไดโอดอีกตัวหนึ่งที่ต่ออินเวอร์ตพาแล้วเหมือนกับทรานซิสเตอร์นั้นก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าจะมีทีวีไดโอดเนี่ยบิวอินเข้าไปอยู่ในนี้แล้วครูก็เลยไม่ต้องใช้ก็เลยวงจรก็จะง่ายขึ้นจุดประสงค์ของ TLP250 นี้คือถ่ายทอดระดับสัญญาณคอนโทรลมายังสัญญาณที่จะไปขับ MOSFET นั่นเองเพราะฉะนั้น TLP ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวเขาเรียกว่า Opto Interface นะตัวนี้ให้ตัดขาดกันสัญญาณควบคุมกับกราวของไฟฟ้ากำลังที่จะไปขับมอเตอร์ก็ดีขับโซลีนอยด์อะไรต่างๆก็ดีจะไม่ถึงกันถ้าใช้ไฟคนละแหล่งกันนะถ้าใช้ไฟแหล่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นกราวลูปเดียวกันนะตัวนี้ถ้ากราวลูปเดียวกันตัวเนี้ยนะเราจะต้องมีซีเนอร์กำกับหรือมีเขาเรียกว่าอันต้าฟาสไดโอดกำกับอยู่เพราะว่าเวลามันเกิดแบ็กอีเฟกต์เนี่ยเกตมันจะกระเพื่อมแรงดันตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีซีเนอร์รักษาเอาไว้เป็นแบบนี้ยังไงก็ตามมันจะไม่เกิน15โวลต์แน่นอนอ้าวการคำนวณเราต้องหาค่ากระแสผ่าน R1 เราต้องกำหนดเองนะกระแสผ่าน R1 เนี่ย8มิลลิแอมครูกำหนดไว้เลยเพราะว่าเป็นบอร์ดที่ครูออกแบบเองก็ใช้8มิลลิแอมเป็นประจำแล้วมันก็ออนได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นกระแสที่ผ่าน R1 ตัวเนี้ยนะกระแสในลูกสีแดงนี้นะกระแสเนี่ย8มิลลิแอมแล้วก็

เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่ตกข้อม R1 ตัวเนี้ยนะก็คือเอา5โวลต์ลบด้วย 1.5 โวลต์เพราะว่า LED จะติดได้เนี่ยก็คือ 1.5 โวลต์ลบกันก็เหลือ 3.5 โวลต์เพราะฉะนั้นค่า R1 ที่คำนวณได้ก็คือ R เท่ากับ E ส่วน I เพราะฉะนั้นก็ 3.5 โวลต์หารด้วย 8 มิลลิแอมป์ก็ได้เท่ากับ 0.437 กิโลโอห์มแปลงให้เป็นค่าทางมาตรฐานของค่าความต้านทานนะก็คือ470โอห์มหรือ500โอห์มเอามาใช้ที่มาต่อตรงนี้อันนี้คือได้คำตอบ1คำตอบแล้วต่อไปหา R2 R2 นี่เราเรียนเรื่องซินเนอร์ไดโอดอยู่แล้วใช่ไหมกระแสมันก็จะไฟ24โวลต์มันก็จะไหลตามสีแดงเนี่ยตามนี้ตัวนี้แล้วก็ไหลมาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ส่วนกระแสที่ไหลผ่านเกตไม่มีนะเพราะว่ามันต้องการแค่แรงเคลื่อนมาประจุไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดค่ากระแสที่ไหลผ่าน IZ แล้วก็กระแสที่ผ่าน RG กูกะให้มีการกำลังที่กระไดเนี่ยให้มันสูญเสียน้อยที่สุดกูก็เลยกำหนดไว้ว่า5มิลลิแอมเท่ากันก็แล้วกันตัวนี้ห้ามีแรมเท่ากันจ้ะเพราะฉะนั้นมันก็คิดง่ายๆเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้กระแสที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้นะก็จะมีค่าเท่ากับซินเนอร์ไดโอดกับกระแสที่ไหลผ่าน RG ตัวนี้นะก็คือ10มิลลิแอมป์นะเพราะฉะนั้น V ที่ตกข้อม R2 นะก็คือ V ที่ตกข้อม R2 นั้นก็คือ24โวลต์ก็คือ VC นะลบด้วยแรงเคลื่อนที่ตกข้อมซินเนอร์ไดโอดตัวนี้แรงเคลื่อนที่ตกข้อมไดโอดตัวนี้คือ15โวลต์เพราะฉะนั้นเอา24โวลต์ลบ15โวลต์มันก็จะเหลือ9โวลต์เพราะฉะนั้นคำนวณหาค่า R2 ได้แล้วนะ R2 นี้คือเอา V ที่ตกข้อม R2 หารด้วย I ที่ไหลผ่าน R2 ตัวนี้ก็คือเท่ากับ9โวลต์หารด้วย10มิลลิแอมป์ก็คือ 0.9K0.9K นี้ไปซื้อที่ไหนเขาไม่มีก็เป็นค่าสแตนดาร์ดก็คือประมาณ 1K โอห์มพวกค่าความต้านทานตัวนี้นะเราต้องมาหากำลังวัดแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันไหลแค่5มิลลิแอมป์10มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะก็คือประมาณสักเศษ 1.8 วัตต์ก็ยังไหวอ่ะเศษ 1.4 วัตต์นี่มันมากใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเศษ 1.8 วัตต์เนี่ยตัวเล็กๆไม่มีอะไรนะตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นเราคาดเดาได้เพราะว่ากระแสมันไหลน้อยมากเท่ากับกระแสไหลซึมเฉยๆนั่นเองก็จบนะแล้วก็เมื่อมีกระแสไหลเนี่ยกระแสหลักมันก็จะไหลจากเดนมาหาซอสตรงนี้นะในช่วงที่สวิตชิ่งออนมาดูที่แลบแผงแลบไฟ5โวลต์นี่จะต่อผ่านสวิตตัวนี้ปุ่มสีน้ำเงินนี่ที่สวิตช์นี่ก็จะมาต่อผ่านตัวต้านทาน R1 จาก R1 นี่ก็จะไปเข้าขา2ของไอตัว TLV250 นะทิ้งซ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้นะขา2ส่วนขา3นี้ก็ต่อเข้ากราวของบอร์ดแหล่งสัญญาณคือบอร์ด Arduino บอร์ดนี้นะอันนี้เป็นกราวลูปของเขานะไม่เกี่ยวกันกับไอ Power Drive นะส่วนด้านเอาพุทนะที่เชื่อมต่อกันทางแสงแล้วเนี่ยขา8นี่จะเชื่อมต่อกับไฟ24โวลต์ไฟ24โวลต์ก็ได้มาจาก power supply ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นขา8จะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่กูชี้อยู่ตรงนี้นะขา8ส่วนขาที่5นี้เป็นขาที่ต่อลงกราวของไฟ power ไม่ใช่ไฟคอนโทรลนะไฟ power ขา8จะต่ออยู่กับไฟ24โวลต์ซึ่งเป็นไฟภาคในภาค power ที่จะไปได้ไอมอเตอร์ได้อะไรต่างๆนะคราวนี้ก็เหลือขา6กับขา7ขา6กับขา7นี่จะต่อถึงกันในทางไฟฟ้าในเรือนชิปเพราะฉะนั้นกูเลือกใช้ขา6เป็นขาเดียวเราต้องต่อผ่าน R2 เพื่อที่จะลดทอนแรงเคลื่อนลงมาเหลือ15โวลต์เพื่อจะไปขับเกตโดยผ่านซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ผ่าน RG ตัวนี้เพราะนั้นกระแสก็จะไหลผ่านขณะที่สวิตชิ่งออนนะกูกดสวิตช์เนี่ย

นะคอยดูครูกดนะขณะที่กดสวิตช์ตัวนี้อยู่กระแสไฟจะวิ่งในลูปสีแดงนี้ผ่าน R2 ผ่านซินเนอร์ไดโอดแล้วก็ผ่าน RG แล้วก็แรงเครื่อง20ทอนเหลือ15โวลต์ก็จะมาประจุที่ขาเกตก็จะทำให้กระแสนี้ไหลเต็มที่ผ่านโหลดนี้ก็คือโซลีนอยด์แมกเนติกคอนแทคเตอร์นะไอ้ตัวนี้เขาเรียกแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะก็จะมีอำนาจแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคใหญ่นะที่ซึ่งจะปล่อยกระแสขนาดมหาศาลเนี่ยไปยังรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าครูได้ต่อหลอดขนานกันไว้เพื่อให้เห็นว่าโอเคนะหลอดมันติดสว่างมันทำงานนะแต่ว่าขณะที่ครูกดอยู่เนี่ยขณะที่ครูถอนกำลังถอนนิ้วนะขณะที่ถอนนิ้วเนี่ยขา6ที่เป็นขาอาวุธของไอ้ TLP250 ตัวเนี้ยนะมันก็จะถูกต่ออยู่กับขา5เลยอันนี้เป็นทำหน้าที่เหมือนสวิตช์คางกระเดื่องก็คือไม่แตะบนก็แตะล่างไม่แตะไฟ24โวลต์ก็แตะไฟ0โวลต์นะตัวนี้การทำงานของ ITLP250 จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการออกแบบวงจรเนี่ยก็ออกแบบในกระดาษแล้วก็เป็น requirement ที่เราจะใช้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้กระแสโหลดก่อนนะว่าโหลดนี่ขับเท่าไหร่แล้วก็เลือก MOSFETเลือก MOSFET แล้วเลือกส่วนที่จะอินเทอร์เฟซกับสัญญาณควบคุมนะว่าไฟที่เราใช้เนี่ยนะมันสูงกับขาเกตไหมถ้ามันสูงกับแม็กซิมัมเรตติ้งของมันเนี่ยจะต้องใช้ซินเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นตัวลดทอนลงมาให้เหลือในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เอาไอ้การขับระหว่างสัญญาณควบคุมกับสัญญาณกำลังเนี่ยสัญญาณไดเนี่ยมันต่างศักกันมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันทางแสงมาใช้อย่างเช่นในตัวอย่างที่ครูได้ทดลองมาแล้วเนี่ยคือ TLP250 เป็นแบบนี้อันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เขาใช้ทั่วไปนะวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ในเรื่องของ MOSFET และ IGBT นะจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วแล้วก็สามารถออกแบบวงจรได้ในเบื้องต้นได้แล้วนะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็คราวหน้าเรามาพบกันในเรื่องของACR และ TIAC เป็นระดับต่อไปนะครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

0: การยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อม ใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็ นัดสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขัน

0: เข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมีนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูอัญชยาคนสูงดีนะคะคุณครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะแน่นอนเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักอาศัยนะคะกว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังนะคะขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมีตั้งแต่การเริ่มว่าทำอย่างไรนะคะมีการเรื่องโครงสร้างต่างๆจนมาวันนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยที่จะได้บ้านแล้วเราจะมีข้อถกเถียงอีกหนึ่งข้อนะคะว่าห้องไหนวางตรงไหนบางครั้งเนี่ยมีการวางตำแหน่งห้องไปแล้วแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทีหลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะแน่นอนเราหลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับด้านความเชื่อนะคะบางคนเนี่ยมีความเชื่อหลากหลายตำรานะคะว่าถ้าหันห้องไปทางทิศนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเขาห้ามโบราณว่าไว้นี่เลยคำว่าโบราณว่าไว้นะคะสิ่งนี้เองนะคะก็ทำให้มีผลสืบต่อกันมานะคะระหว่างผู้ออกแบบเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาผู้ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ครูมีนจะนำมาเสนอให้ทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยจะเป็นการวางตำแหน่งห้องต่างๆที่เกี่ยวโยงกับตำแหน่งทิศทางนะคะของเรานะคะรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทิศทางทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่คะ8ทิศถูกไหมปกติเราก็จะเป็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกใช่ไหมคะตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะคะอะไรพวกนี้นะคะมีผลอย่างไรกับการออกแบบวันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะคะทิศตะวันออกนะคะรูปที่ครูให้มาก็คือเหมือนมีวิทยุกับเสียงเพลงและมีต้นไม้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งในด้านทิศตะวันออกนะคะตามตำราเนี่ยที่คุณครูไปศึกษามาเนาะบางตำราเขาเชื่อว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศทางแห่งมังกรทิศนี้เนี่ยเหมือนกับ

ว่าเสริมความแข็งแกร่งเสริมบารมีนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเหมือนกับว่าห้องนั้นๆเนี่ยให้เอาต้นไม้สีเขียวๆไปวางหรือบางครั้งเนี่ยมีการเปิดเพลงทําให้บรรยากาศทิศนั้นเนี่ยดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเพื่ออะไรทําให้บ้านเนี่ยมีความมีชีวิตชีวาคนอยู่ข้างในก็มีความสุขหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าห้องนอนของใครอยู่ในทิศนี้เนี่ยให้แอบบอกว่าให้ใช้ผ้าปูที่นอนในโทนสีเขียวนะหรือในโทนสีธรรมชาติจะทำให้ห้องของเราหรือว่าบ้านของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเป็นจริงอย่างที่ครูพูดไหมลองหันไปดูในบ้านตัวเองว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะนอกจากทิศตะวันออกแล้วนะคะต่อมาทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นทิศทางที่ลมพัดผ่านเข้ามานะคะจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นช่องหน้าต่างแล้วก็มีรูปเจ้าตุ๊กตาไก่น้อยๆใช่ไหมคะทำไมถึงครูถึงหยิบยกรูปนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามตำราจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าไก่นะคะถ้าเกิดว่ามีไก่หรือมีนกเป็นสัตว์ที่บินได้เนี่ยบินมาเกาะตรงช่องหน้าต่างจะทำให้เกิดความโชคดีนะคะเขาถึงได้บอกว่าถ้าทิศทางนี้เนี่ยให้ลองหาตุ๊กตารูปปั้นไก่ตัวเล็กๆนะคะหรือว่ารูปปั้นนกตัวเล็กๆเนี่ยมาวางไว้จะยิ่งทำให้มีความโชคดีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องลองพิสูจน์กันนะคะนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อของความโชคดีเขาบอกว่าทิศทางนี้นะคะให้เราเปิดหน้าต่างเพื่อทำให้เรียกทรัพย์สมบัติเรียกความโชคดีเข้ามาแต่ในหลักความเป็นจริงคืออะไรคะการเปิดหน้าต่างก็เหมือนเป็นการระบายอากาศถูกต้องไหมคะการระบายอากาศก็ทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราผ่านไป2ทิศที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะนั่นก็คือทิศใต้นั่นเองนะคะทิศใต้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะทิศใต้ในรูปนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของมีกากบาทคู่กับอ่างน้ําทิศใต้นะคะตามความเชื่อเขาเชื่อว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศของเป็นธาตุไฟนะคะเขาก็เลยมีข้อห้ามไว้ว่าถ้าเกิดว่าตรงช่วงนี้เนี่ยนะคะมีใครเอาอ่างปลาหรืออ่างน้ําไปตั้งไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองขยับอ่างปลาอ่างน้ําไปไว้ในทิศทางอื่นเพราะว่าในทิศใต้เนี่ยนะคะเป็นทิศทางแห่งไฟน้ํากับไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดการสู้กันทําให้คนในบ้านเนี่ยอยู่แบบร้อนลุ่มกระวนกระวายใจนะคะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะคะครูก็จะมีเรื่องราวว่าในห้องนี้ถ้าอยู่ในทิศนี้เนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาบอกไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนนี้ที่ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีน้ําอ่างปลานะคะโหลหรือเป็นขวดอะไรต่างๆที่วางในจุดนี้เนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมุมได้ลองเปลี่ยนมุมดูอันนี้เป็นตามความเชื่อนะคะนอกเหนือจากทิศใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะนอกเหนือจากทิศใต้นะคะก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาว่ากันว่าในทิศนี้เนี่ยเป็นทิศแห่งความรักนะคะเป็นทิศแห่งความรักนะคะถ้ามีกิจกรรมในห้องนี้หรือมีห้องอะไรที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามทําให้ห้องที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเกิดความสกปรกนะคะให้ดูแลรักษาความสะอาดอยู่สม่ําเสมอหรือให้เพิ่มแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้เนี่ยก็คือเพิ่มโคมไฟนะคะเพิ่มหลอดไฟตามเพดานตามมุมห้องเข้าไปเพื่อให้ห้องดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงในหลักความเป็นจริงเขาบอกว่าอะไรคะถ้าในพูดถึงหลักความเป็นจริงถ้าบ้านสกปรกห้องสกปรกแน่นอนเราก็จะทะเลาะกันเองในบ้านทำไมถึงทําสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ในทางความเชื่อเขาบอกว่าทิศทางนี้เนี่ยเป็นทิศทางแห่งความรักนั่นเองนะคะนอกเหนือจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมีอะไรอีกนะคะก็จะมีในทิศตะวันตกบางครั้งเราจะเคยได้ยินเวลาที่กำลังถกเถียงกันว่าหน้าบ้านหันไปทางไหนดีก็จะมีคําพูดลอยเข้ามาว่าทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตะวันตกถูกไหมคะบางครั้งแค่เราได้ยินคําว่าพระอาทิตย์ตกทางไหนเราก็จะรู้สึกถึงความไม่ดีความโชคร้ายนะคะตามความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศดาวโจรนะคะเป็นทิศทางของดาวโจรถ้าเกิดว่าประตูบ้านหันไปทางนี้เนี่ยอาจจะทําให้บ้านนั้นเป็นที่หมายปองของเหล่าโจรขโมยต่างๆแต่ถ้าเราพูดถึงในหลักความเป็นจริงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดจะเกิดเหตุร้ายกับบ้านทำยังไงมันก็เกิดแต่เขาบอกว่าด้านความเชื่อบางคนเขามีความเชื่อทางด้านนี้เขาก็มีทางแก้ด้วยการที่อย่างในรูปนะคะ
เอารูปปั้นตุ๊กตาน้องหมาตุ๊กรูปปั้นตุ๊กตาสุนัขตัวเล็กๆไปวางไว้เขาบอกว่าน้องหมาเนี่ยจะช่วยรักษาจะช่วยส่งเสียงถ้าเกิดมีขโมยเข้าบ้านต่างๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีทางแก้ถ้าต้องหันไปทางทิศตะวันตกจริงๆทางทิศทางของดาวโจรให้เอารูปปั้นน้องหมาไปวางไว้นะคะเพื่อเหมือนเป็นการขู่เนาะเหมือนเป็นการขู่นะคะอันนี้ก็คือทิศตะวันตกนั่นเองนะคะนอกจากทิศตะวันตกก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศนี้เนี่ยเป็นทิศที่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งนะคะเขาบอกว่าถ้าในบ้านเนี่ยมีคนป่วยนะคะมีคนป่วยที่ต้องดูแลให้เอามาอยู่ในห้องนี้หรือว่าจัดวางห้องนี้สำหรับการดูแลคนป่วยเนี่ยจะทำให้ดียิ่งขึ้นเหมือนมีพลังส่งผลให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในทิศทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องของทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านำกระดิ่งหรือพวงกุญแจหรือโมบายนะคะกระดิ่งเข้าไปแขวนในห้องนะคะให้เกิดเสียงก้องกังวานจะยิ่งทำให้ห้องเนี่ยมีพลังพลังนี้หมายถึงอะไรพลังในด้านที่ดีนะคะส่งเสริมคนในบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วทิศเหนือรูปนี้นะคะเป็นรูปของเรือสำเภาเราจะคุ้นชินมากบางครั้งเนี่ยบางบ้านนะคะเราจะเห็นว่าเขานิยมนำโมเดลโมเดลจำลองของเรือสำเภานะคะจากเป็นในเรื่องของยกก็ดีเป็นไม้ก็ดีนะคะที่เอาไปตั้งไว้นะคะเขามีความเชื่อว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศแห่งการเจรจาค้าขายเนาะการเจรจาค้าขายนะคะถ้ามีการนำเรือสำเภาไปวางไว้เหมือนกับว่าขนทรัพย์สมบัติขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยค้าขายดีกิจการร่ำรวยนะคะเจริญยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในที่มาในความเชื่อของการนำเรือสำเภาเข้าไปวางนะคะไม่ใช่ว่าไปวางทิศไหนก็ได้เขามีความเชื่ออยู่ถ้าวางในทิศเหนือเนี่ยจะยิ่งทำให้ดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเป็นความเชื่อเราต้องพิสูจน์เอานะคะนอกเหนือจากทิศเหนือนะคะทิศสุดท้ายแล้วเนาะทิศที่8นะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าทิศนี้เป็นทิศของธาตุไม้นะคะธาตุไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ห้องดูมีพลังมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะหรือของตกแต่งที่ทำจากไม้โทนสีเข้มไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้พลังในห้องนั้นเนี่ยดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะทั้ง8ทิศนะคะมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวไหมไม่มีมีหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์หรือเปล่าไม่มีแต่ครูนำมาพูดให้กับทุกคนในเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีการทั้งในด้านของวิศวกรการออกแบบนะคะการตกลงกับผู้รับเหมาความเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยในเมื่อเขาออกแบบบ้านแล้วเขาลงทุนไปแล้วนะคะเขาก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะคงไม่มีใครสร้างบ้านแล้วมีคนมาทักว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ไม่ดีนะตำแหน่งนี้เป็นดาวโจรนะคะตำแหน่งนี้ทำให้คนอยู่แล้วร้อนลุ่มนะคะเจ้าของบ้านก็จะเกิดความไม่สบายใจนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูก็เลยมีคำถามนะจะมาพูดคุยกับเราทุกคนกันนะคะตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยเราจะเคยได้ยินคำนี้แน่นอนวิศวกรออกแบบผู้ออกแบบออกแบบมาแทบตายสุดท้ายเราแพ้ให้กับห่วงจุ้ยของตำแหน่งห้องอันนี้จริงเท็จแค่ไหนหรือบางครั้งเนี่ยการออกแบบกับทิศทางความเชื่อต้องไปควบคู่กันจะยิ่งทำให้บ้านของเราเนี่ยเสร็จตามกระบวนการได้เร็วขึ้นนะคะมาดูกันตำแหน่งห้องกับห่วงจุ้ยที่ครูพูดถึงคืออะไรนะคะอันแรกเลยนะคะห้องครัวนะคะห้องครัวอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกอันนี้ในเรื่องของความเชื่อนะคะถ้าห้องครัวอยู่ใกล้ห้องน้ำจะเกิดความอับโชกถ้าเราพูดถึงท่านความเชื่อเราก็อาจจะเชื่อไปแบบนั้นเลยแต่ว่าเราลองมองย้อนมาถึงความเป็นจริงกันห้องครัวนะคะเป็นห้องที่เราไว้ใช้รับประทานอาหารนะคะเป็นห้องที่เราเอาไว้ใช้ปรุงอาหารทำกิจกรรมกับครอบครัวถูกไหมคะต้องมีการปรุงอาหารให้สดใหม่นะคะมีความสะอาดถ้าห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องน้ำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ชำระร่างกายถูกไหมคะบางครั้งอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา
เพราะฉะนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าทั้งสองห้องนี้อยู่ใกล้กันพูดถึงหลักความเหมาะสมเนี่ยคือไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคุณแม่กำลังประกอบอาหารคุณลูกเข้าห้องน้ำเพื่อชำระภารกิจส่วนตัวถูกไหมคะทั้งสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงก็คือไม่ได้แต่ในด้านของความเชื่อเขาเลยบอกว่าถ้าห้องนี้อยู่ติดกันจะทำให้เกิดความอับโชคนั่นเองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าห้องครัวอยู่ใต้บันไดจะทำสิ่งใดมักไม่สำเร็จอันนี้คือในด้านของความชั่วนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านสองชั้นเนาะตรงใต้บันไดนะคะจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเขาจะมีห้องเล็กๆอยู่หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นของชั้นลอยนะคะบางคนเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยบางคนเป็นห้องเก็บของเป็นพื้นที่ส่วนอื่นๆนะคะหรือเขาจะเอามาปรับเป็นห้องครัวเขาก็เลยเป็นความเชื่อที่บอกว่าถ้าห้องครัวเนี่ยอยู่ใต้บันไดถ้าคนในบ้านทำสิ่งใดมักทำไม่สำเร็จแต่เราลองนึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องครัวเป็นห้องที่ประกอบอาหารต้องใช้แก๊สหุงต้มถูกไหมคะมีประกายไฟเกิดขึ้นมีความร้อนที่ผ่านมีกลิ่นอับต่างๆทั้งกลิ่นที่หอมพอผ่านไปก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลองคิดดูคนที่อยู่ห้องตำแหน่งเดียวกับห้องครัวที่อยู่ห้องใต้บันไดเป็นไงคะกำลังนอนพักผ่อนอยู่ด้านล่างมีการประกอบอาหารมีการใช้ไฟมีการเสียงตำน้ำพริกเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้านความเชื่อเขาบอกว่าทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จกับด้านความเป็นจริงก็คือมันไม่เหมาะสมนั่นเองอันนี้คือข้อที่สองแล้วนะคะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยโอ๊ะจริงหรือเปล่าแค่เตาไฟเตาแก๊สอยู่ใกล้หน้าต่างทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเอาเตาไฟไว้ใกล้หน้าต่างนะเดี๋ยวคนในบ้านจะมีอาการเจ็บป่วยจริงหรอแต่ในความเป็นจริงคือไงคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะหน้าต่างเป็นช่องที่มีลมพัดผ่านถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่ามีลมพายุหมุนพัดเข้ามาพอดีเพราะว่าทิศทางลมเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ถูกต้องไหมคะคุณแม่กำลังเร่งไฟทอดปลาทอดปลาเลยเร่งไฟขั้นสุดมีลมพัดมาวูบหนึ่งวูบประกายไฟตรงนั้นนะคะอาจทำให้คุณแม่เกิดอันตรายเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บป่วยได้ไหมเจ็บป่วยได้นะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะเตาไฟไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะจะทำให้เราควบคุมไฟได้ยากอันนี้เห็นไหมคะคุณครูได้ยกตัวอย่างข้อเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อกับหลักความเป็นจริงนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าพื้นห้องครัวสูงสูงต่ำต่ำเป็นสัญลักษณ์ของความอับโชคโอ้โหจะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเลยหรอนะคะถ้าพื้นห้องครัวสูงสูงต่ำต่ำเรามองในแง่ความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องครัวพื้นห้องอื่นๆถ้าเกิดระดับพื้นไม่เท่ากันแน่นอนนะคะบางครั้งในบ้านเนี่ยเรามีเด็กน้อยมีผู้สูงอายุนะคะระดับพื้นห้องที่ไม่เท่ากันแน่นอนค่ะทำให้เราสะดุดล้มได้ง่ายถูกต้องไหมคะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในแง่ความเป็นจริงนะคะในการออกแบบพื้นต่างๆเขาจะไม่ค่อยลดระดับให้มีหลากหลายระดับในห้องเดียวนะคะก็จะเป็นระดับเดียวไปเลยนะคะบางครั้งเราเดินด้วยความเคยชินเราก็จะไม่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นในห้องครัวนะคะตามหลักความเชื่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ห้องน้ำจะอับโชคจริงไหมนะคะก็เราได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทานข้าวอยู่ใกล้ห้องน้ำก็คงจะไม่น่าจะอร่อยสักเท่าไหร่นะคะอยู่ใต้บันไดจะทำให้การทำงานก็ไม่สำเร็จนะคะระหว่างเดินขึ้นเดินลงคนก็ประกอบอาหารใต้บันไดในขณะที่เราเดินขึ้นเดินลงหรือว่าห้องที่อยู่เหนือห้องครัวตรงนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ชอบใจนักนะคะเตาไฟอยู่ใกล้หน้าต่างทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยก็จริงอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้ที่เราคาดไม่ถึงถูกต้องไหมคะสุดท้ายสูงสูงต่ำต่ำคือในลักษณะของพื้นจะทำให้เกิดความอับโชคการที่เราเจ็บป่วยหรือการที่เราเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเราก็โทษชะตาฟ้าดินเหมือนกันว่าโอ๊ยทำไมผีพักล้ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยห่วงจุ้ยกับหลักความเป็นจริงจริงๆแล้วมันคือการสอดคล้องกันนั่นเองเพื่อให้เราระมัดระวังในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของห้องครัวนะคะห้องต่อมาห้องนอนนะคะห้องนอนอย่างที่ครูเนี่ยเคยได้บอกไปใน EP ก่อนๆนะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยนะคะเรามักจะใช้เวลาเนี่ยอยู่ในห้องนอนเนี่ย 6-7 ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะคะการที่วางตำแหน่งห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าเตียงนอนควรจะอยู่ห่างจากประตูลองสังเกตห้องนอนตัวเองห้องเตียงนอนเราถ้า
ในกรณีที่เรามีพื้นที่

ถูกต้องไหมคะเราก็คงไม่อยากเอาเตียงนอนเราไว้ใกล้ประตูเพราะว่าอะไรหนึ่งระหว่างที่เราพักผ่อนคุณพ่อคุณแม่เปิดเข้ามาหรือว่าญาติพี่น้องเปิดเข้ามาก็จะทำให้เราสะดุ้งตื่นตกใจถูกต้องไหมคะหรือในแง่ของความปลอดภัยบางครั้งเนี่ยการเปิดประตูเข้าประตูออกกับคนที่นอนอยู่แล้วเตียงนอนอยู่ใกล้ประตูนะคะเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ในแง่ของความเชื่อเขาเหมือนกับเชื่อว่าถ้าประตูห้องนอนเปิดมาแล้วเจอเตียงนอนเลยเนี่ยจะเจอกับความโชคร้ายนะคะก็เหมือนกันนะคะเราพักผ่อนอยู่ดีๆมีคนเปิดเข้ามาเราก็สะดุ้งตื่นตกใจการพักผ่อนของเราเนี่ยก็จะหยุดชะงักลงทันทีนะคะพลังไหลลื่นรอบๆเตียงนอนอ่ะในข้อนี้หมายถึงอะไรพลังไหลลื่นรอบๆเตียงนอนนะคะเห็นไหมคะจากรูปที่ครูให้มานะคะเขาก็จะมีการวางดีไซน์เตียงนอนเนี่ยเขาก็จะมีกรอบรูปกรอบรูปก็จะมีในเรื่องของรูปของวิวทิวทัศน์ที่ทำให้ดูแล้วสบายตานะคะด้านข้างหัวเตียงกันค่ะก็จะมีการวางโต๊ะตัวเล็กๆเพื่อวางโคมไฟวางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอื้อมไปหยิบถึงนะคะด้านข้างเตียงนอนมีพรมที่วางอยู่จะทำให้เรารู้สึกนุ่มสบายสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้พลังที่หมุนเวียนรอบๆเตียงนอนเนี่ยหรือภายในห้องนอนเนี่ยทำให้เรารู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายในห้องนอนนะคะก็คือในเรื่องของความสมดุลในห้องนอนนะคะทำอย่างไรถึงจะสมดุลนะคะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าห้องนอนบางคนเนี่ยห้องนอนของบางคนก็จะมีทีวีตั้งอยู่ด้วยเพื่อเหมือนกับว่าเรานอนไปเราดูทีวีไปนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณครูเคยอ่านหนังสือบางเล่มนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานอนอยู่บนเตียงนอนขณะดูซีรีส์นะคะดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ฝรั่งดูหนังต่างๆเนี่ยสารในร่างกายเราเนี่ยจะทำให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราดูเมื่อหนังเรื่องนั้นจบแล้วเราจะนอนใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกตัวได้เลยเราจะนอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วสภาพแวดล้อมความสมดุลในห้องนอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราพักผ่อนได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องนอนนะคะการวางตำแหน่งเตียงนอนนะคะหัวเตียงควรหันไปทางไหนนะคะห้องนอนควรมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นโต๊ะทำงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะไม่ควรจะที่จะอยู่ในห้องนอนเนาะถ้าเกิดว่าบ้านใครสามารถแบ่งสัดส่วนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่คอนโดมิเนียมนะคะอยู่หอพักแล้วเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะก็เป็นการจัดวางมุมการทำงานนะคะมุมพักผ่อนนอนหลับนะคะมุมที่เอาไว้นั่งเล่นเราสามารถจัดแยกเอาไว้ได้นะคะเพื่อแยกสัดส่วนการทำงานของระบบประสาทของเรานะคะนอกเหนือจากห้องนอนแล้วมีอะไรอีกนะคะในห้องถัดมานะคะนั่นก็คือในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกเนี่ยนะคะโทนสีที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าควรใช้เกี่ยวกับโทนสีของธรรมชาติทำไมครูถึงพูดถึงเรื่องของโทนสีธรรมชาติโทนสีธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสีครีมถูกไหมคะสีครีมจะทำให้เราดูนุ่มนวลสบายตาสีน้ำตาลอ่อนหรือออกไปทางสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนๆจะยิ่งทำให้คนในครอบครัวของเราที่มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกสบายเพราะว่าห้องรับแขกบางครั้งบางคนก็จะใช้ในเรื่องของการทานข้าวการพบปะสังสรรค์การพูดคุยการใช้เวลาว่างระหว่างครอบครัวถ้ายิ่งห้องนี้ดูน่าใช้ดูโล่งดูโปร่งนะคะคนในครอบครัวก็จะมารวมกันตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเน้นความสดชื่นความมีชีวิตชีวานะคะระดับของห้องรับแขกไม่ควรอยู่สูงกว่าห้องรับประทานอาหารอย่างที่ครูไปเหมือนบอกเหมือนในสไลด์ที่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับห้องครัวไม่ควรให้มีพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่บ้านเนี่ยเขาจะลดระดับส่วนใหญ่นะคะเขาจะลดระดับพื้นที่ที่ไม่เท่ากันก็คือพื้นห้องน้ำถูกต้องไหมคะถ้าเราลองสังเกตบ้านของตัวเองนะคะห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าพื้นห้องอื่นๆประมาณ10เซนนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีเป็นพื้นที่น้ำขังแต่ว่าพื้นอื่นๆในห้องจะเป็นพื้นที่ระดับเท่ากันนอกจากว่าบ้านหลังนั้นมีการออกแบบให้มีบันไดนะมีบันไดขึ้นเพื่อไปยังห้องรับแขกหรือว่าเป็นบันไดหลุมนะคะเพื่อไปยังพื้นที่ที่ถูกออกแบบไว้แบบนี้ถือว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่เป็นพื้นห้องรับแขกกับห้องครัวแล้วระดับต่างกันเลยเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อตัวเรานะคะก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบในห้องรับแขกหลักๆวันนี้เนี่ยที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีในเรื่องของห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ห้องเนี้ยเป็นหัวใจหลักของบ้านหนึ่งหลังนะคะในการออกแบบ

นอกเหนือจากนี้อ่ะอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะห้องไหนควรอยู่ทิศไหนมาดูกันนะคะตัวอย่างห้องก็จะมีห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกถูกไหมคะห้องไหนควรอยู่ในทิศทางไหนนะคะมาดูกันห้องนอนนะคะห้องนอนควรจะอยู่ทางทิศตะวันออกจริงหรือไม่ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ห้องนั้นนะคะหรือส่วนของบ้านนั้นเนี่ยจะได้รับแสงแดดเป็นห้องแรกในยามเช้าถูกต้องไหมคะการที่เรารับแสงแดดในช่วงเช้าเนี่ยหนึ่งเลยแดดเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วถ้าเป็นในช่วงเช้าเช้าตรู่เนี่ยแสงแดดเนี่ยเขาจะมีวิตามินนะคะที่เหมาะกับการที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นการวางตำแหน่งห้องนอนให้อยู่ในทิศตะวันออกจะทำให้ยามเช้าเนี่ยเราได้รับพลังจากแสงแดดนะคะเราได้เจอแสงแดดตอนเช้าเพราะบางครั้งเนี่ยเรากลับมาจากทำงานหรือกลับมาจากเรียนก็มืดแล้วนะคะเราไม่มีเวลาที่จะได้รับชมกับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นการวางห้องนอนไว้ในทิศทางของทิศตะวันออกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับแสงแดดเมื่อเราตื่นมาเนี่ยจะทำให้สายตาเราเนี่ยโฟกัสไปเลยปรับโฟกัสที่จะพร้อมที่จะเริ่มกับการทำงานในวันแรกแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากไม่โอเคไม่ชอบไม่อยากได้รับแสงแดดตอนเช้าเพราะว่าการทำงานของนายบางคนเนี่ยทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันเนี่ยต้องการพักผ่อนถามว่าสิ่งเนื้อหาที่คุณนำมาเสนอทุกคนต้องทำตามนี้ไหมไม่นะคะเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบางคนที่ช่วงกลางวันจะต้องได้รับการพักผ่อนนะคะห้องนั้นต้องมืดเพื่อที่จะหลอกให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงกลางคืนจะต้องออกไปทำงานเขาก็จะไม่นิยมที่จะเอาห้องนอนไว้ในทิศของทิศตะวันออกก็จะเป็นทิศอื่นๆในบ้านนะคะในกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตกลงกับผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้แจ้งส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ห้องนอนไปอยู่ในทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าเป็นปกติที่ทุกคนใช้กันนะคะค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งของห้องนอนนะคะควรจะหันไปทางทิศไหนเนาะเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ห้องนอนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นคือตำแหน่งของห้องนอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากว่าทิศที่เราควรจะวางแล้วนะคะตำแหน่งภายในบ้านของห้องนอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างในรูปนี้นะคะห้องนอนนะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าห้องนอนนะคะอยู่กลางบ้านถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะทำไมเขาถึงใช้ประโยคนี้มาบอกเรานะคะถ้าห้องนอนอยู่กลางบ้านถึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยคือหัวใจของบ้านนะคะจะดูจากในรูปเลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าห้องนอนตรงนี้ค่ะจะมีเตียงนอนที่อยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีเขาบอกตรงกลางบ้านเนี่ยเป็นหัวใจของบ้านนะคะเป็นศูนย์รวมของพลังต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าแสงแดดที่จะสาดส่องนะคะจะมาถึงได้ยากเพราะว่ากว่าจะมาถึงตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยเขาก็ผ่านในส่วนของห้องอื่นๆมาแล้วนะคะนอกเหนือจากแสงแดดที่เข้ามายากแล้วนะคะการระบายอากาศนะคะหรือว่าความลื่นไหลความโฟลว์ของอากาศก็มีลดน้อยลงเพราะว่าเตียงนอนห้องนอนของเราอยู่ตำแหน่งกลางบ้านพอดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากเลือกให้ห้องนอนอยู่กลางบ้านก็ต้องดูว่าสภาพของแปลนบ้านเราเป็นยังไงเหมาะสมหรือไม่นะคะนอกเหนือจากตำแหน่งกลางบ้านแล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะต่อมาเขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านเขาถือว่าเป็นตำแหน่งของบริวารเพราะฉะนั้นแล้วห้องนอนเนี่ยควรที่จะอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของประธานเรามาดูตรงนี้กันนะคะเหมาะสมหรือไม่ถ้าห้องนอนอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะบางครั้งบางบ้านก็ทำเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถถูกไหมคะเป็นพื้นที่ของการทำกิจกรรมของคนในครอบครัวนะคะหรือมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านมีใครก็แล้วแต่มาหาบริเวณหน้าบ้านเป็นบริเวณที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาแน่นอนเขาได้บอกว่าเป็นพื้นที่ของบริวารนะคะถ้าเรานึกในความเหมาะสมต่างๆนะคะห้องนอนต้องการความเงียบสงบมีคนผ่านไปผ่านมาแน่นอนตรงนี้ไม่เหมาะสมแล้วตำแหน่งหลังบ้านที่เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งประธานล่ะถ้าหลังบ้านนะคะเขาจะมีข้อติอยู่นิดนึงนะคะบางครั้งบางบ้านเขาก็นิยมเนี่ยนำห้องครัวไว้ทางด้านหลังเพราะเขาบอกว่าสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการจัดเก็บต่อการล้างต่างๆนะคะถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวนั่นคือไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าบ้านก็ดีกลางบ้านก็ดีหลังบ้านก็ดีนะคะมันเป็นตำแหน่งทางความเชื่อก็จริงแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าแปลนบ้านขอบเขตของบ้าน

อยู่ณตรงไหนนะคะนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวจะทำให้เราเป็นคนโมโหง่ายจริงหรือไม่นะคะจริงหรือไม่มาดูกันคำนี้ถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเมื่อกี้เหมือนที่ครูบอกว่าตำแหน่งหลังบ้านถ้ามันดันเป็นห้องครัวพอดีห้องนอนก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมคะและดันเขาบอกไว้ว่าอีกห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเป็นคนโมโหง่ายจริงไหมถ้าเป็นครูมีนนะคะพักผ่อนอยู่ในห้องนอนติดอยู่กับห้องครัวที่มีสมาชิกคนอื่นในบ้านเข้ามาประกอบอาหารเข้ามาทำอาหารรับประทานนะคะเข้ามาทานข้าวนะคะแน่นอนเขาก็จะมีเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามมากลิ่นที่ว่าอาจจะเป็นกลิ่นหอมของอาหารก็ได้หรือเป็นกลิ่นของการล้างต่างๆนะคะแน่นอนนะคะตรงนี้จะทำให้คนที่พักผ่อนอยู่ในบ้านเนาะรู้สึกถึงความที่ไม่สงบมีสิ่งมารบกวนนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรมารบกวนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในข้อนี้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะถ้าหันปลายเตียงของเรานะคะไปทางประตูเขาจะรู้สึกว่าจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจะนอนไม่หลับจะทำให้ถูกผีอำบ่อยอันนี้จริงหรือไม่นะคะถ้าปลายเตียงของเราเนี่ยเหมือนในรูปภาพนะคะปลายเตียงหันไปทางประตูนะคะจะทำให้ระดับสายตาของเรามองเห็นจะมีช่องแสงตรงช่องลอดของประตูทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะนึกคิดจินตนาการไปก็ได้ว่าเอ๊ะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงณตรงนี้นะคะรูปภาพนี้ก็เลยเป็นรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะจากโฮมกูรูนะคะเขาบอกว่าในรูปนะคะจะมีสัญลักษณ์3อันที่เป็นลักษณะของการต้องห้ามนะคะ1ก็คือตำแหน่งของปลายเตียงตรงกับประตูนะคะ2หัวเตียงอยู่ชิดติดกับประตูเลยนะคะ3ปลายเตียงตรงกับหน้าต่างและเยื้องกับประตูนะคะใน3ลักษณะนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่พักผ่อนนะคะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเราจะรู้สึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าช่องหน้าต่างมีอะไรผ่านไปผ่านมาไหมนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลไปเองแล้วก็การพักผ่อนของเราเนี่ยจะไม่เต็มร้อยนั่นเองนะคะเขาถึงได้บอกว่าตำแหน่งของเตียงนอนควรอยู่ตรงมุมห้องมุมใดมุมหนึ่งนะคะตรงเพื่อให้เป็นเส้นทแยงกับประตูจะทำให้สายตาเราเนี่ยสามารถกวาดได้รอบห้องเลยว่ามีใครเข้ามาไหมหรือว่ามีแสงอะไรลอดผ่านมาหรือเปล่าตำแหน่งนี้เองค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูแถมให้เนาะเพราะห้องน้ำส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาหลักระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำนะคะเขาบอกว่าถ้าห้องน้ำอยู่กลางบ้านถือเป็นตำแหน่งที่แตกแยกในนี้เป็นด้านความเชื่อแต่ในลักษณะของความเป็นจริงห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเข้าไปปลดทุกข์ถูกต้องไหมคะมีระบบทั้งน้ำดีน้ำเสียถ้าในระบบน้ำดีเกิดมีท่อรั่วไหลก็จะมีน้ำเจิ่งนองกลางบ้านระบบน้ำเสียเกิดมีท่อต่างๆเกิดมีการชำรุดการซ่อมแซมก็เป็นไปได้ยากนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้หรือว่านะคะห้องน้ำอยู่สุดปลายทางเดินในรูปนี้นะคะห้องน้ำอยู่ตรงกับปลายทางเดินไม่เหมาะสมเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้าหาห้องน้ำรู้สึกเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่เรานึกถึงความเป็นจริงนะคะห้องน้ำอยู่ปลายทางเดินทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนที่เดินตรงทางเดินเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะการเข้าห้องน้ำรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เองนะคะที่เป็นข้อควรระมัดระวังทั้งในเรื่องของห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะนอกจากห้องนอนนะคะก็จะมีในเรื่องของห้องแขกแล้วก็ห้องทำงานนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานควรอยู่ในทิศไหนนะคะห้องรับแขกกับห้องทำงานเขาบอกว่าควรจะอยู่ในทิศเหนือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำไมทำไมนะคะมาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะคะเนื่องจากไม่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามานะคะในยามบ่ายจึงทำให้ไม่ร้อนจริงไหมเราลองนึกภาพตามก่อนทิศเหนืออยู่ตรงไหนอ่ะสมมติว่าด้านหน้าคุณครูถูกไหมคะถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะคะทิศเหนือจะอยู่ด้านหน้าเราทิศใต้จะอยู่ด้านหลังเราถูกไหมคะทิศตะวันออกอยู่ขวามือตะวันตกอยู่ซ้ายมืออันนี้คือทิศตามปกติเขาบอกว่าทิศเหนือช่วงบ่ายแสงแดดจะไม่สาดส่องเพราะว่าแสงแดดของพระอาทิตย์เขาจะหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้เนี่ยห้องรับแขกนะคะห้องทำงานไม่ควรที่จะได้รับแสงแดดยามบ่ายมากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้บ้านเนี่ยร้อนแล้วก็คนที่จะมานั่งพักผ่อนในห้องนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่า

ไม่อยากใช้พื้นที่ผู้คนในบ้านก็จะไม่มารวมกันนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเลี่ยงมุมของแสงแดดได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าก็ในบ้านมันมีพื้นที่แค่นี้อ่ะมันไม่สามารถอยู่ทิศนี้ได้เขาก็จะมีการออกแบบให้ห้องรับแขกนะคะ

แสงแดดกับพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยมันไม่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันวิธีทางแก้ก็มีค่ะถ้าห้องรับแขกกับห้องทํางานไม่สามารถอยู่ในทางทิศเหนือได้นะคะเขาก็จะมีการวางมุมสําหรับสวนหย่อมเล็กๆมีน้ําพุเล็กๆด้านข้างแล้วก็มีช่องกระจกเพื่อทําให้เราเนี่ยได้มองเห็นนะคะทําให้เราสดชื่นเย็นสบายอันนี้ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของห้องครัวเขาบอกว่าอะไรนะคะห้องครัวควรที่จะอยู่ในทิศของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นห้องที่ได้รับแสงพอเหมาะนะคะมีลมพัดเพื่อช่วยทำให้บรรยากาศเนี่ยดูสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เองห้องครัวนะคะถ้าแสงแดดสาดส่องเข้ามาจะทำให้เหมือนกับช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นนะคะการช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยแสงแดดก็ช่วยได้แสงแดดยามบ่ายนะคะเป็นแดดที่ร้อนทำให้ห้องดูสะอาดดูโล่งดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วนะคะก็ในเรื่องของฮวงจุ้ยตำแหน่งบ้านต่างๆพวกนี้ค่ะถามว่าสำคัญกับเราไหมเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราออกแบบไปแล้วผู้ออกแบบเขาได้ออกแบบวางตำแหน่งห้องมาแล้วแต่ว่าต้องมีการมาเปลี่ยนแปลงทีหลังนะคะก็ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะค่ะอย่างวันนี้นะคะที่เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่องของตำแหน่งห้องวางอย่างไรให้เหมาะสมนะคะอย่างต้น EP ครูได้หยิบยกตัวอย่างมาทิศทั้ง8ทิศใช่ไหมคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะทิศใดมีความเหมาะสมอย่างไรนะคะทิศตะวันตกเขามีในเรื่องความเชื่อที่ว่าไม่เหมาะสมเขาก็มีทางแก้มาให้ใครที่จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้นะคะตำแหน่งห้องต่างๆเป็นอย่างไรนะคะห้องนอนควรอยู่ณทิศไหนนะคะเพื่อที่ให้เรารับแสงแดดให้เรารับสิ่งที่ดีเป็นพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะห้องน้ำมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรนะคะห้องน้ำไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้านถูกต้องไหมคะการเซอร์วิสการซ่อมบำรุงทำได้ยากนะคะไม่ควรอยู่ตรงกับทางเดินถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาในลักษณะของพุ่งพอดีถูกไหมคะห้องนอนนะคะอย่างไรที่ไม่เหมาะสมนะคะห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวไม่ว่าจะด้วยความเชื่อก็ตามหรือในแง่หลักความเป็นจริงก็ตามนะคะตำแหน่งของเตียงนอนนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือนะคะทำไมถึงหันไปทางทิศนี้อย่างน้อยเนี่ยในยามเช้าก็ได้รับแสงแดดหรือแม้แต่ตำแหน่งของเตียงนอนก็ตามนะคะเตียงนอนนะคะอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมนะคะถ้าเป็นไปได้มีพื้นที่สำหรับการจัดวางอย่างที่ครูแนะนำนะคะไว้ตรงมุมห้องนะคะตรงมุมห้องแล้วอย่างไรให้ด้านข้างเตียงของเราอยู่ชิดกับหน้าต่างถูกไหมคะเพื่อที่ให้ยามเช้าเราได้รับแสงแดดพร้อมสดชื่นที่จะไปทำงานนะคะแล้วก็ให้ระดับสายตาเราเนี่ยอยู่ตรงมุมห้องพอดีสามารถมองเห็นทุกส่วนของห้องได้นะคะมองเห็นประตูว่ามีใครผ่านเข้าออกมาหรือไม่นะคะให้เว้นถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆให้เราเว้นการที่หัวเตียงอยู่ชิดกับประตูถ้าเป็นไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้เองที่คุณครูนำมาเสนอในวันนี้ถามว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอยู่ที่ว่าใครพึงใจที่จะเลือกใช้แบบไหนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำมาให้ทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับการจัดวางห้องอย่างไรให้เหมาะสมนะคะในส่วนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะแน่นอนว่าจะมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับวันนี้ครูมีนขออนุญาตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์

รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8.

การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญ

อากาศนะครับก็คือการทำธุรกิจเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีหนึ่งเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดข่าวให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างหนึ่งคือ Facebook Group Facebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมุติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้าง

ให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000 พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วแล้วเรามีกรุ๊ปที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายแล้วเราอ่ะสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาคิดว่าเขาจะจ้างคนอื่นๆทำการแชร์เพจให้เขาเขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมติว่าเราทำการแชร์สมมติโอเคตอนนี้เราบอกถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมติว่าอย่างส่งไปให้ใน A ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วนายเอก็เข้าไปร่วมแล้วนายเอไปโพสได้แล้วกดแชร์ได้แล้วนายเอก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้เราอะไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราอะทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ Marketplace Facebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้ามือ1มือ2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook อ่ะไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนนี้นะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราอ่ะจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเราอ่ะนะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพช่องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดจะขายของออนไลน์นะคะบน Facebook เราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็ขาเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสขาย

ของเยอะจังในหน้านี้เราไม่อยากดูเลยเราบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสสิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหนคิดชื่อเพจยังไงให้ปังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของการสินค้าประเภทนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะหรือเราจะเซิร์ชในส่วนที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนด์นี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่เขาสร้างไว้เป็นแบบไหนบ้างทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสต์ลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสต์ควรจะโพสต์แบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยอดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยอดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshopเกิดจากว่าที่เขาให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทำปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนตรงนี้ว่าอ๋ออ่านทีเดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันนี้จะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวาก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เรามีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน 1,500 เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปเสียหรือต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะรูปบ้านซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไป

กดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติตรงนี้ค่ะถ้าเพจเราไม่อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะลักษณาวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะสอนเว็บไซต์ฟรีนะคะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบายในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้ค่ะว่าเราอ่ะสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปก็จะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขจะใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจจะเลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์เรากดไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทำรูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็จัดนะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเคนะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเราจะใส่ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขสไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกด
เพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัพโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัพโหลดอีกนะคะอัพโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้าเรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูปนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าตัวนี้ลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัพโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกดโอเพ่นปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราสามารถย่อขยายได้ถ้ารูปเรานะคะเป็นรูปที่เห็นไกลนิดนึงเราก็สามารถที่จะดึงนะคะให้เห็นไกลได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถือว่าจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook อ่ะมาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะกดถูกใจนะคะถูกใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้ว1อย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมากดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอ่ะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสักหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะ
พิมพ์ลงไปแล้วเราเอนเทอร์ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้วก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้เราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราตอนนี้เรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มปุ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะเราได้แล้วใช่ไหมเราก็นะคะทำการโพสต์นะคะโพสต์ขายสินค้าได้เลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอ่ะกดตรงนี้เพื่อทำการสร้างโพสต์กดเข้าไปเลยนะคะโพสต์ที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอน Photoshop ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนอ่ะเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสสมมติว่าอาจารย์โพสแบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสแรกนะคะไม่ต้องโพสอะไรเยอะโพสสั้นๆนะคะโพสสั้นๆทีนี้พอเราจะโพสนะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสถ้าเราจะกดโพสต์ตรงนี้ได้เลยไหมให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสต์อะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสต์สิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสต์เมื่อเราโพสต์แล้วนะคะสิ่งที่เราโพสต์อะตรงเนี้ยนะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไรก็เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงเนี้ยนะคะในการตั้งค่าเนี้ยปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันเนี้ยค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะนะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราได้รับการเจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจากบุ๊กแฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอาเนี้ยไปแปะใน Facebookเพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสสินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยไปแปะใน Facebook ได้เขาจะได้กดเข้ามาในเพจเราได้เราเอาไปวางในเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ได้เอาไปวางใน Instagram ก็ได้ดังนั้นนะคะการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยเขาทำการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกตัวเนี้ยไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวเนี้ยนะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาตรงเนี้ยค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Facebook ถ้าใครกดมาหาเราจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราเนี่ยปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปมีอะไรบ้างแล้วเราอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันนี้นะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าอาจารย์ขายดอกไม้อาจารย์จะอัปโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคลุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพ่นเขาทำการอัปโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอะไรก็ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบเนี้ยไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสต์เลยว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสต์เจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยทีนี้ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสต์ที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebookเราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมติแบบนี้ลูกค้าก็เอ๊ะไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่ามันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความ

ได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เราแต่ถ้าเราโพสต์แล้วเราโพสต์ครั้งเดียวตื่นมา6โมงเช้าโพสต์เป็นตอน6โมงผลปรากฏว่าลูกค้า6โมงค่ะเตรียมตัวรีบจะไปทำงานเพราะว่าจะต้องอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านรถติดเห็นไหมโพสต์ผิดเวลาขายของไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสต์เคยได้ยินไหมคะโพสต์8โมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทางอาจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสต์เพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสต์อีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสต์อีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสต์ตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีกหนึ่งเวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์ไปสัก3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปุ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์อย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebook ก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebook เขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทำเว็บไซต์หนึ่งแล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นำสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ใน Facebook พอจะมาโพสต์ใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราขายของออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่ถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือกดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอกดแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้นะคะใส่แฮชแท็กทำไมเราไม่ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเพิ่งทำการสร้างใหม่ๆเราใส่อะไรเยอะๆลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะโพสต์ใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่
ปุ๊บเห็นไหม

นะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คนแต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน200คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4,000 เพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันนึงทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะกดถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆอะค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามมาแล้วบอกอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนหนึ่งค่ะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ทำเว็บไซต์เขาก็บอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำ Facebookพี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำ Facebook ได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนูมีเพื่อน 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าให้ทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดหนึ่งฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายสินค้าจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจทวนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมุติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะเผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอ่ะมีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์อ่ะใช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่คนรูปที่เราเห็นอันนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นงานเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็เป็นของลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์โพสต์ถ้าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่ง

แล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปนี่ค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้าเราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราเราก็ต้องสร้างร่องรอยแล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไปให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นเราว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงาน

ของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนด

0: ค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนลภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮ

ติชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับครูวีครับครูอนุสรเครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องดื่มผ่านเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนที่เราก็ยังอยู่กับเขานะครับก็คือเจ้าจิ๋วแต่แจ๋วเอสเปรสโซแมชชีนตัวน้อยของเรานะครับรสชาติอาจจะเทียบกับพี่ใหญ่อย่างเอสเปรสโซแมชชีนเครื่องใหญ่ละครับอาจจะแซนอัพแต่ตัวนี้ขออนุญาตทวนว่าราคาแค่ 3,000 บาทนะครับมีเงิน 3,000 มีเงินทอนนะครับตัวนี้เนาะยิ่งถ้าเกิดได้โค้ดโปรโมชั่นจากแอปพลิเคชันช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นลดได้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้อีก1ช่องทางให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับอ่ะวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกวิชาการโรงแรมครับแต่วันนี้ครูจะมาสอนการใช้เครื่องเหมือนเดิมแต่รูปแบบจะแตกต่างไปวันนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับถามว่าแอดวานซ์ยังไงเรามีพิเศษอย่างไรจากหลังจากครั้งที่แล้วคุยครั้งที่แล้วยังไม่แอดวานซ์พอหรอคาราเมลแมคคิอาโต้ได้ลองทำกันหรือยังอร่อยไหมครับถ้าเกิดสมมติอร่อยก็สามารถที่จะพัฒนาสูตรของตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่วันนี้ครับคุยจะสอนเรื่องใหม่และเรื่องเก่าให้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วก็ไปเป็นทักษะของนักเรียนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าลาเต้อาร์ตทำไมถึงต้องมีศิลปะในการรับประทานกาแฟนะครับต้องบอกก่อนว่าการชงกาแฟนะครับนักเรียนต้องเคยได้ยินคำว่าศิลปะการชงกาแฟนั่นเองนะครับศิลปะการชงเขาแยกเป็น2คำคุยจะแยกเป็น2คำอย่างนี้นะครับว่าศิลปะ1คำแล้วก็กาแฟอีก1คำคำว่าศิลปะคืออารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นศิลปะนะครับแล้วก็ใช้ความคิดในการที่จะถ่ายทอดออกมานั่นคืออารมณ์ของศิลปะเนาะแล้วก็จะมีของกาแฟก็คือเครื่องดื่มที่มีรสชาติขมเข้มข้นแล้วก็มีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับการทำลาเต้อาร์ตครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีข้อมือที่ค่อนข้างที่จะสะบัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆนักเรียนสามารถทดลองทำที่บ้านได้แต่การเริ่มต้นนะครับนักเรียนควรที่จะเริ่มต้นจากการเทผ่านน้ำเปล่าก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ให้ครั้งแรกแล้วนักเรียนทำผ่านนมเลยอาจจะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ฝึกเทคนิคการเทการรินการพัวพัวคือการรินลงไปนะครับก็เป็นอัตราส่วนของจริงๆก็จะต้องดูอัตราส่วนของนมด้วยนะครับลาเต้อาร์ตนะครับลาเต้อาร์ตก็คือการที่ใช้ศิลปะการเทการรินการพัวลงไปผสมกับช็อตกาแฟหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นช็อตกาแฟก็ได้ครับอาจจะทำเป็นโกโก้ชาเขียวหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่มีตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นตัวน้ำเชื่อมสลับเข้มข้นที่มีสีนะครับก็สามารถที่จะใช้นมตัวนี้สร้างลวดลายบนแก้วกาแฟของ

ลูกค้าหรือว่าของนักเรียนเองได้นะครับเนาะอ่ะลาเต้อาร์ตครับจุดเริ่มต้นของการที่นักเรียนจะเริ่มทำลาเต้ได้นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการทำนมนะครับลาเต้อาร์ตเนี่ยเขาจะมีนมเป็นพื้นฐานถ้าเกิดไม่มีนมนักเรียนไม่สามารถทำได้นะครับแล้วนมที่นักเรียนจะสามารถทำได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนมโฮมิลค์นมเนี่ยในลักษณะของนมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีนมค่อนข้างเยอะบอกก่อนว่าในส่วนของข้อมูลเรื่องของนมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพวก UST เป็นนมพาสเจอไรซ์นะครับแล้วก็เป็นนมสเตอริไลน์นะครับก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละประเภทจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างออกไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียในส่วนของการที่จะนำนมเหล่านั้นมาทำเป็นนมที่สำหรับใช้กับลาเต้อาร์ตนั่นเองครับเนาะแต่นมที่เรานิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนมที่มีชื่อว่านมพาสเจอร์ไรซ์นั่นเองนะครับพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเขาจะมีการฆ่าเชื้อนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็มีความมันนะครับแล้วก็จะนมพวกนี้จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับก็หลังจากที่ผลิตแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะสดใหม่แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการต้มในอุณหภูมิที่ไม่ได้เป็นจุดเดือดขนาดนั้นนะครับก็ประมาณ 60-70 องศาเนาะแล้วก็เราก็ยังคงความเป็นนมโคแท้ 100% นะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราทำมาสตรีมนมเป็นอุ่นๆก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับนมคาราเมลนะครับจะเป็นกลิ่นของคาราเมลแล้วก็เนื้อสัมผัสของนมเนี่ยจะนุ่มเหมือนเมอร์แรงนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเค้กนิดหนึ่งนะคะเป็นพวกตีเอาเค้กเอาครีมของเค้กมาตีให้ฟูอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับหรือว่าเอาวิปครีมมาตีจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยทาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคอย่างไรวันนี้ครูจะสอนการทำเบสิกพื้นฐานนะครับการทำลาเต้อาร์ตเนี่ยเริ่มต้นของนักเรียนนะครับครูไม่แนะนำให้นักเรียนทำเป็นโรเชตต้าเลยไม่แนะนำให้ทำเป็นรูปหงไม่แนะนำให้ไปทำเป็นรูปหัวใจเลยแต่ว่าเริ่มต้นครูอยากให้นักเรียนเริ่มต้นจากเป็นลาเต้ดอทก่อนลาเต้ดอทคืออะไรครับลาเต้ดอทก็คือการทำลาเต้ครับจากปกติที่เราพัวนะครับการพัวอย่างที่ครูบอกนะการพัวคือการรินเนาะแต่ให้พัวเป็นรูปดอทก็คือเป็นรูปวงกลมเล็กๆขนาดเท่ากับเหรียญบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะเทให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการดูว่าลาเต้แยกชั้นยังไงคาปูชิโน่แยกชั้นยังไงบอกอย่างนี้นะครับการทำเครื่องดื่มลาเต้อาร์ตจะทำในเครื่องดื่มเย็นไม่ได้จะทำได้เฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องพัวนมลงไปผสมกับกาแฟหรือว่าโกโก้ชาเขียวแล้วแต่เลยนะครับเนาะอ่ะเตรียมแก้วไว้แล้ว2ใบนะครับทบทวนกันก่อนวันนี้ครูจะทำอะไรบ้าง1ขั้นแรกเราจะต้องเตรียมเม็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นเมล็ดกาแฟที่เรารู้สึกว่าอร่อยเมล็ดกาแฟที่ดีควรเป็นเมล็ดกาแฟที่ทานแล้วอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้มอย่างคุณอุ้ยเนี่ยคุณอุ้ยชอบกินกาแฟที่เข้มนะครับก็จะต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่มาจากเมืองไทยนะครับในโซนของจังหวัดพังภาคเหนือแล้วก็เอาอโรบัสต้ากับอาราบิก้ามาผสมกันเพื่อให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็หอมหวานดึงรสชาติของ2ตัวนะครับมาอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งจะเป็น perfect shot ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกูแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่านักเรียนชอบกินแบบอ่อนๆหรือว่าชอบกินกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวคล้ายกับผลไม้รสเปรี้ยวเปรี้ยวต้องเป็นคล้ายผลไม้รสเปรี้ยวนะครับไม่ใช่เปรี้ยวที่เป็นแบบอาหารเสียอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเสียแล้วแต่จริงๆการเปรี้ยวเนี่ยก็คือจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองเนาะแล้วก็บางคนอาจจะชอบทานแบบนั้นก็จะบอกว่าแบบนั้นคืออร่อยนะครับแต่อย่างคุณบอกว่าแบบนั้นคุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นคือกาแฟที่ดีของใครมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราทำงานอยู่ที่เปิดร้านเป็นคาเฟ่เราต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเราว่าเราอยากนำเสนอรูปแบบของกาแฟแบบไหนแล้วต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคควรที่จะทานแบบไหนแล้วเลือกทานแบบไหนเช่นถ้าเกิดนักเรียนอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ทานเข้มแต่นักเรียนอยากเสิร์ฟความเป็นกาแฟเปรี้ยวอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกปากกับคนนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะเสิร์ฟเขาแบบไหนและเราต้องการที่จะให้ลูกค้ามีรสชาติอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากลองเราถึงจะนำเสนอ

ให้กับลูกค้าได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับอ่ะ1บดกาแฟนะครับ2เราจะทำช็อตกาแฟนะครับถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าวันนี้หนูอยากทดลองหนูยังไม่อยากใช้กาแฟครูแนะนำให้ใช้โกโก้ผสมกับน้ำร้อนแล้วก็ชงกันไปก่อนนะครับให้มันเกิดสีก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเทนมนะครับถ้าว่าถ้าเกิดสมมติเราทำกาแฟเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคอร์สที่สูงเกินไปเนื่องจากกาแฟบางตัวก็ราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะหลังจากที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำช็อตมาเตรียมไว้แล้วก็จะทำการสตรีมนมแต่จริงๆในขั้นตอนนะครับเขาเรียกเบฟเฟรชรูทีนก็คือขั้นตอนการทำเครื่องดื่มเขาจะมีหนึ่งคือการ1กดช็อต2มิลสตรีมมิ่งนะครับ3ก็คือเป็นการจัดเตรียมหรือว่าตกแต่งนะครับแล้วก็4ก็คือการส่งมอบให้กับลูกค้านั่นคือเบฟเฟรชรูทีนที่ตามร้านกาแฟดังๆที่เป็นระดับประเทศระดับโลกเขาจะใช้กันก็คือขั้นตอนการทำกาแฟในแต่ละขั้นตอนเขาก็จะมีกำหนดอย่างชัดเจนว่า1กดช็อต2มิลสตรีมมิ่งรูทีน3เดคอเรทแล้วก็4ส่งมอบนะครับก็คือการจัดส่งนั่นเองเนาะก็ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้คุยจะกดช็อตสตรีมนมแต่จริงๆเครื่องนี้ข้อจำกัดของเขาก็คือเราไม่สามารถที่จะกดช็อตไปด้วยสตรีมนมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุยจะกดช็อตไว้ก่อนหลังจากนั้นเราจะสตรีมนมนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราสตรีมนมเนี่ยหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วนะครับนมเขาจะทำการแยกชั้นเขาจะไม่ได้รวมด้วยกันนะครับเราจะทำการแยกเขาค่อนข้างยากเนื่องจากนมเขาสามัคคีกันมากหลังจากที่เขาได้การรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะสามัคคีมากเลยนะครับเราจะหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะจนทำให้อุณหภูมิดรอปลงนะครับอุณหภูมิที่ครูใช้นะครับน้ำที่ได้จากการที่น้ำร้อนออกมาแล้วก็ทำเป็นช็อตเนี่ยเราจะใช้ 91-96 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถดึงรสชาติกาแฟได้ดีที่สุดในการทำช็อตเอสเปรสโซนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสากลโลก 91-96 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เราทำช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดเป็นการสตรีมนมการสตรีมนมครับเราจะต้องอย่างที่คุ้ยบอกว่าเราจะใช้นมโฮมิลหรือว่าเป็นเดลี่นะครับก็คือเป็นนมที่ไม่เป็นนมนอนแฟตนะครับนอนแฟตก็คือนมไขมันต่ำนะครับแล้วก็ไม่เป็นนมซอยมิลซอยมิลก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าการสตรีมนมค่อนข้างยากแล้วก็จะทำให้รสชาติของกาแฟจะไม่หอมหวานนะครับเนื่องจากรสชาติเนื่องจากด้วยรสชาติของนมตัวนั้นๆ นะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนบอกว่าหนูอยากนำเสนอเป็นนมซอยมิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ควรที่จะใช้นมนอนแฟตหรือว่าซอยมิลนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพูดถึงเรื่องนมก็จะมีนะปัจจุบันก็จะมีนมทางเลือกอื่นๆเช่นนมธัญพืชนมแอลมอนด์ก็สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าไขมันในของนมแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการสตรีมนมเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไขมันของนมวัวเนี่ยนมของจากโคเนี่ยมาในการสตรีมมิ่งรูทีนนั่นเองนะครับอ่ะข้อควรระวังสำหรับการสตรีมนมครับขออนุญาตพูดก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มนะครับการมิลสตรีมมิ่งรูทีนเนี่ยเราจะต้อง1จุ่มก้านอุ่นนมถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ราคาหลักแสนเนี่ยเขาจะมีก้านค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เราเนี่ยเราก็จะจุ่มก้านลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดวาล์วเพื่อให้ไอ้น้ำออกจากก้านสตรีมนมหลังจากเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยในการที่จะจับเหยือกนมนะครับจับพิกเชอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำร้อนได้ก็ยังเป่าต่อไปเรื่อยๆจนมือของเราไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้ก็ทำการปิดแล้วก็ถือว่าตัวนี้ก็จะได้อุณหภูมิที่เพอร์เฟกต์ครับเนาะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 61-68 องศาเซลเซียสนะครับอยู่ในเรนจ์ระหว่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสูงไปกว่านี้บางทีอาจจะทำให้ไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยกระจายตัวแล้วก็กลายเป็นฟองแฟบเนาะฟองแฟบเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทำเครื่องดื่มที่เป็นคาปูชิโน่ที่ครูพูดบอกว่าฟองแฟบกับฟองที่เป็นฟองเป็นนมเพอร์เฟกต์ของมิลสตรีมมิ่งรูทีนเนี่ยก็จะเป็นนมลักษณะของเมอร์แลงกับฟองแฟบคือมีฟองอากาศค่อนข้างเยอะแต่เครื่องนี้จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยแต่วันนี้เราจะมาใช้เทคนิคเล็กๆ
ที่สำคัญว่าทำยังไงถึงไม่ให้เกิดฟองนมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นแล้วนอกจากที่เราจะรู้เรื่องของอุณหภูมิแล้วนะครับเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำลาเต้การทำลาเต้นะครับเราจะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยเราจะวัดค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเราจะมีการจะมีเสียงการทำลาเต้ในลักษณะอันนี้เฉพาะสปีดบาร์นะครับเฉพาะสปีดบาร์นะการจะทำในลาเต้ในลักษณะของการฉีกเหมือนเราคล้ายๆกับฉีกกระดาษนะครับที่เป็นเสียงระหว่างเป่าฟองนมให้ไอ้น้ำกระทบกับฟองนมแล้วก็ต้องยกก้านอุ่นนมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ให้มันมีลักษณะเหมือนฉีกกระดาษนะครับแล้วก็กระดาษ A4 นะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเนาะก็จะเป็นแบบเสียงชิวนิดๆแล้วก็ถ้าเกิดเสียงดังกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นฟองที่มีฟองอากาศค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้สเต็ปง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่ใครก็ได้ควรที่จะรู้สำหรับการทำลาเต้กับคาปูชิโน่นะครับการตีฟองนมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่แค่2อย่างแค่นั้นครับก็คือการสตรีมฟองนมแบบลาเต้กับสตรีมฟองนมของคาปูชิโน่ถ้าเกิดสตรีมฟองนมของลาเต้ร้อนนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 วิเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องใหญ่นะที่มีการสตรีมนมที่แรงดันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคาปูชิโน่เราจะใช้เวลาประมาณ 6-8 วิแล้วจะมีฟองนมค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเราก็จะเป็นการหมุนวนแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าหมุนวนแบบนั้นจะต้องทำอย่างไรแต่เครื่องเล็กตัวนี้วันนี้มันมีอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากขนาดของความจิ๋วของเขานะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเทคนิคที่ทำให้เขานุ่มได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่พอมาพูดถึงตัวนี้นะครับเราจะใช้ลักษณะแบบนั้นไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าแรงดันของเขาจะในการสตรีมนมเนี่ยจะไม่เพียงพอเหมือนกับตัวของเครื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงเขาจะน้อยมากจริงๆนะครับแล้วก็พอเวลาที่เป่าเนี่ย perfect ของ milk steaming routine เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดไม่ได้แต่ให้สังเกตว่าฟองนมของเรามีมากพอหรือว่าเพียงพอกับตัวที่จะไปทำเครื่องดื่มตัวนั้นไหมเช่นถ้าเกิดเป็นคาปูชิโน่นักเรียนก็สมมุติว่าวันนี้นักเรียนทำเครื่องดื่มเป็นลาเต้ขนาด8ออนซ์8ออนซ์นี่ก็คือไซส์ช็อตนะครับเป็นไซส์เล็กๆไงก็จะเป็นขนาด8ออนซ์เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเตรียมนมนะครับเตรียมนมอย่างน้อยนะครับก็4ออนซ์นะครับบวกกับช็อตอีก1ช็อตเป็น5ออนซ์แล้วก็ส่วนอีก3ออนที่เหลือเนี่ยอีก3ออนที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของฟองนมอันนี้พูดถึงคาปูชิโน่นะครับเนื่องจากว่าถ้าฟองนมเนี่ยจำไว้เลยนะเทคนิคง่ายๆคือน้ํา50ฟองนมอีก50นะครับน้ํา50กับฟองนมอีก50เท่านั้นเนาะก็จะมีนมเหลืออยู่ที่พิกเชอร์เล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ควรที่จะไว้เหลือเยอะเนื่องจากว่าเปลืองงบประมาณแล้วก็เปลืองคอสที่เราจะต้องจ่ายไปในแต่ละแก้วเช่นวันนี้เราขายแก้วละ40บาทแต่คอสเราประมาณ30กว่าบาทจริงๆแล้วราคาของเครื่องดื่มควรที่จะมีกำไร 100% เช่นวันนี้ต้นทุนเรา20บาทเราควรที่จะขายเครื่องดื่มในราคา40บาทอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเราชวนมีกำไรแค่ 50% ก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเนาะอันนั้นผ่านไปแล้วสำหรับคาปูชิโน่2ลาเต้ครับลาเต้เนี่ยเราจะใช้ฟองนมเนี่ยประมาณนะครับประมาณ30% แล้วก็จะมีน้ำที่เป็นช็อตกับเนื้อนมกับน้ำนมเนี่ยก็จะประมาณ 70% ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเธอนักเรียนปั๊มไซรัปก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าโดยประมาณฟองนมจะมีแค่ประมาณ 30% ซึ่งในการที่เมื่อก่อนครูทำงานร้านกาแฟเนาะทำของสตาร์บัคเนี่ยเขาก็จะมีการเทสว่าพนักงานหรือว่าบาริสต้าเนี่ยมีมาตรฐานไหมนะครับมีมาตรฐานในการทำหรือเปล่าแล้วก็เขาจะเปิดดูเลยด้วยซ้ำนะครับว่าใช้ช้อนเปิดหน้าของกาแฟดูว่าทำได้ไหมแล้วก็ได้ตามสัดส่วนหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนควรที่จะมีมาตรฐานตรงนี้แล้วก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นักเรียนต้องรู้ถ้าเกิดนักเรียนเป็นบาริสต้าในอนาคตครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานการทำลาเต้อาร์ตกันเลยนะครับ
อ่ะมาทำลาเต้อาร์ตกันลาเต้อาร์ตนะครับก็อันดับหนึ่งก็เครื่องเนี่ยวอร์มไว้แล้วนะครับเราก็จะต้องวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยยิ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กครับเขาจะต้องทำไม่พร้อมกันเราจะต้องกดปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มสตีมก็คือเขาจะเพิ่มแรงดันในเครื่องนะครับหลังจากที่เขาต้มเรียบร้อยเขาเพิ่มแรงดันเรียบร้อยเราถึงจะสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ครูกดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดปุ่มสตรีมแล้วก็คุยเพิ่งกดปุ่มสตรีมไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-2 นาทีเขาก็จะเตรียมต้มน้ำร้อนเพื่อให้เกิดแรงดันหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตเล็กๆให้นักเรียนดูว่าเทคนิคอย่างไรในการทำแต่วันนี้ก็ขออนุญาตทำงานแบบโฟลว์ในการที่จะทดลองให้นักเรียนดูแล้วก็เป็นการสอนการทำลาเต้อาร์ตบอกขั้นตอนโดยรวมนะครับอันดับแรกนมอันนี้ง่ายๆครับนมที่เราใช้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเดลี่หรือว่าเป็นนมโฮมิลค์นะครับก็จะใช้นมเย็นนะครับเน้นนะครูบอกว่าต้องใช้นมเย็นและนมจะต้องเป็น1ต่อ1 by 1เท่านั้นก็คือใช้1แก้วต่อ1ครั้งเราจะไม่สตรีม2ครั้งสำหรับทํา2แก้วไม่นะครับเราทําแค่เช่นลูกค้าสั่งลาเต้1แก้วเราก็ต้องทำลาเต้1แก้วเท่านั้นที่เหลือก็ต้องทิ้งนะครับไม่สามารถสตรีมต่อได้นะเพราะว่าจริงๆ อย่างที่คุยบอกว่าเราควรที่จะคำนวณแล้วก็ตามมาตราส่วนเอาไว้แล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนมเย็น2พี่เชอร์จำเป็นที่จะต้องเย็นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่เย็นเนาะจะไม่สามารถคือด้วยความที่นมเขาเย็นถ้าเกิดตัวนี้ไม่เย็นจะทำให้อุณหภูมิยิ่งดรอปลงไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพิกเชอร์เขาเย็นแล้วนมยิ่งเย็นด้วยทุกอย่างมันจะไปด้วยกันนะครับมันจะไม่คอนทราสต์กันมันจะไม่ขัดกันเนาะอ่ะแต่เนี้ยคุยเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะสักครู่ก็ยังมีการเย็นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็นมที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ในเช่นวันนี้คุยใช้แก้ว6ออนตัวนี้นะครับเป็นแก้วล็อก6ออนเนาะคุยจะใช้นมเทไปเลยเดี๋ยวทำลาเต้อาร์ตก่อนก็คือจะเทนม4ออนหลังจากนั้นเราก็จะทำช็อตแล้วก็เทเข้าไป1ช็อตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเริ่มต้นการทำงานเลยนะครับกาแฟที่ครูใช้นะครับครูจะใช้อันนี้บอกเทคนิคการทำลาเต้อาร์ตเนาะกาแฟที่ใช้เนี่ยครูจะใช้กาแฟถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น1ช็อตครูจะใช้ประมาณ10กรัมในการที่สกัด1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูทำเป็นกาแฟ2ช็อตครูจะใช้15กรัมแล้วก็กดออกมา2ช็อตก็คือ2ช็อตก็จะได้ประมาณ 2-3 ออนประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นการชั่งวัดตวงตามปกตินะครับแต่อันนี้ครูมีช้อนที่วัดที่คำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นขนาดช้อนละ5กรัมก็3ช้อนก็เป็น15กรัมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำทุกครั้งครับเราต้องวอร์มเครื่องก่อนเราต้องดูว่าเครื่องเขาสามารถที่จะมีความร้อนออกมาหรือยังนะครับเครื่องเขาพร้อมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานได้เลยครับเนาะแต่ว่า เดี๋ยวรอเครื่องสักครู่นะครับเนาะเครื่องเนี่ยด้วยความเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับเขาก็จะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเตรียมตัวของเขานะครับต้องให้เวลาในการต้มเครื่องเล็กก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่นานมากนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็การเก็บรักษาของเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ลำบากนะครับอันดับแรกกูจะเตรียมช็อตกาแฟก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมช็อตกาแฟวันนี้กูจะทำเป็น2ช็อตนะครับพอเวลาทำเป็น2ช็อตเนี่ยกูจะเตรียมไว้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็คือกดช็อตนะครับสตรีมนมหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งแล้วก็ส่งมอบตามสเต็ปของเบฟเฟรชรูทีนหรือว่าขั้นตอนการทำเครื่องดื่มในส่วนของบาริสต้านะครับอันนี้เดี๋ยวคุยสกัดช็อตมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการมิลสตรีมมิ่งหรือว่าการเตรียมฟองนมกันครับอันนี้ก็สกัดช็อตอยู่เนาะก็ช็อตเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีอยู่3ส่วนก็คือมีส่วนของครีม่าแล้วก็เป็นบอดี้แล้วก็ฮาร์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้3ชั้นนะครับอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อย
นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกดปุ่มสตรีมเพื่อเตรียมตัวให้เขานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุยจะวางบนตาช่างนะครับอันนี้ปิดตาช่างเรียบร้อยนะแล้วก็จะเทช็อตกาแฟเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเตรียมในส่วนของกาแฟเรียบร้อยแล้วเรามาจะมาเทให้ดูก่อนอันดับแรกคุยจะเทเป็นลาเต้ดอทให้ทุกคนดูก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยก็จะเป็นลาเต้ที่มีลักษณะก็คือคล้ายๆกับวงกลมเหรียญของเหรียญบาทของบาทไทยเนี่ยครับก็จะเป็นเหรียญในลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อก่อนนี้ที่คุยเริ่มทำลาเต้อาร์ตก็จะเริ่มต้นจากลาเต้ดอทก่อนแล้วหลังจากลาเต้ดอทเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นลาเต้ฮาร์ดก็คือเป็นหัวใจหลังจากหัวใจครูก็จะเริ่มเป็นโรเชต้าแล้วก็เริ่มเป็นรูปหงรูปต่างๆที่เราสามารถเห็นได้ตามทั่วไปนั่นเองนะครับเนาะสักครู่นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการสตรีมนมนะครับการสตรีมนมเนี่ยเราก็จะอุ่นเราก็จะจุ่มก้านอุ่นนมลงไปให้สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนทำการสตรีมนมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการมือจับที่โถอุ่นนมหรือว่าพิชเชอร์ที่เราเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการที่ให้เขาได้มีกระบวนการเกิดฟองนมนะครับแต่เครื่องตัวเล็กเนี่ยจริงๆบางคนเขาก็จะมองว่าง่ายเนื่องจากว่าตัวเล็กเขาสามารถที่จะอุ่นฟองนมได้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่อย่างเนี้ยอันเนี้ยคือครูอุ้ยไม่ต้องยกเลยเขาสามารถทำเองได้อัตโนมัตินะครับพอเวลาเราจับแล้วความร้อนที่มือเราค่อนจับไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับเห็นไหมระยะเวลาง่ายมากแล้วก็สั้นนิดเดียวนะครับไม่นานหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเช็ดก้านอุ่นนมนะครับแล้วก็ไล่ทีหนึ่งเพื่อที่ให้ไม่ให้นมเขาไปค้างอยู่ในไม่ค้างอยู่ในก้านอุ่นนมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนมตอนนี้คุยได้แล้วในลักษณะของการมีเมอแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ปุ๊บให้นักเรียนครับวนนะครับให้ตัวฟองอากาศของเขาหายไปแล้วก็เหลือฟองอากาศให้น้อยที่สุดนะครับบางคนถ้าเกิดทุกคนเห็นนักเรียนเขาจะทำการเคาะใช่ไหมครับแต่ครูอุ้ยจะไม่เน้นให้ทุกคนเคาะเนื่องจากว่าการเคาะจะทำลายสมาธิหรือว่าไปรบกวนลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหมุนวนถ้าเกิดนักเรียนทำได้แล้วก็บางร้านเขาก็จะเปลี่ยนพิชเชอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าการเปลี่ยนพิชเชอร์เนี่ยก็ทำได้แต่ครูอุ้ยจะไม่สอนวิธีการเปลี่ยนพิชเชอร์เนื่องจากมันจะเพิ่มระยะเวลาในการที่จะทำลาเต้อาร์ตของเรานะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับเราจะทำลาเต้ดอทก่อนนะครับลาเต้ดอทเนี่ยวิธีการทำนะครับดูนะครับเราจะใช้วิธีการจับเหยือกแบบนี้นะครับต่อแล้วเราก็เทลงไปเลยนี่นะครับเทแล้วก็หมุนครับหมุนให้เก็บความขาวของกาแฟนะครับเก็บความขาวของเขาให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยครับเราให้จุ่มแล้วก็เทลงไปแล้วก็สะบัดเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ลาเต้ดอทที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะแยกฟองอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเนื้อนมกับตัวกาแฟบวกกันแล้วต้องมากต้องประมาณเกือบ 70% แล้วก็ 30% จะเป็นฟองนมด้านบนเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆของการรินแล้วก็การพัวกาแฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้ลาเต้ดอทที่เป็นพื้นฐานของลาเต้ฮาร์ดนั่นเองครับเนาะตัวแรกขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับอันนี้คุยจะทำเป็นลาเต้ที่เป็นเรียกว่าลาเต้ลายหัวใจนะครับต้องบอกก่อนว่าลายหัวใจเนี่ยเราจะมีการลักษณะการทำพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าให้ขุดให้นักเรียนทวนอีก1รอบจะสามารถทวนได้ไหมเอ่ยแต่คิดว่าทุกคนย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าควรที่จะทำอย่างไรแต่ว่าการลักษณะการทำคล้ายๆกันนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับพวกลาเต้ดอทเลยแต่ว่าอันนี้นักเรียนจะต้องดูเทคนิคนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีฟองนมที่เขาได้จากเครื่องนี้เขาจะทำของฟองนมค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะมีรูเล็กๆที่ตัวก้านอุ่นนมเราจะจำเป็นที่จะต้องจุ่มตัวนั้นให้มิดเพื่อที่เขามีหน้าที่ในการผลิต
ฟองนมนะครับแล้วก็เป็นฟองนมที่บางทีอาจจะเป็นฟองที่ไม่ได้นุ่มและไม่ได้เนียนเหมือนกับการที่เรา

เครื่องใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อกี้คุยอันนี้เป็นการเทสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำลาเต้ที่ให้ลูกค้าชิมนะครับเราควรที่จะทำช็อตแยกต่างหากแต่วันนี้คุยสาธิตให้ทุกคนดูก็เลยจะต้องใช้ช็อตจากตัวนี้ที่คุยทำมาแล้ว2อันเพราะว่าเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนั่นเองนะครับวิธีการทำเมื่อกี้นี้ปัญหาของการอุ่นนมครั้งแรกของเราก็คือ1ฟองนมที่มีมากเกินไปทำให้การลีนของการหรือว่าการพัวลงไปเนี่ยมีฟองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีฟองเยอะเราจะไม่สามารถที่จะทำเครื่องดื่มของลาเต้ได้แต่ถามว่าแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคือ1เราสามารถตักฟองนมออกได้โดยวิธีการหมุนเนี่ยครับถ้าเกิดเราหมุนเนาะเราจะสามารถที่จะดูได้ว่าการอุ่นฟองนมเนี่ยฟองนมมันเยอะมาไปไหมนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำให้ดูช้าๆนะครับวิธีการจับพิกเชอร์เนี่ยนะครับการจับพิกเชอร์เนี่ยเขาจะจับในลักษณะแบบนี้นักเรียนจะไม่จับแบบนี้นะครับนักเรียนจะไม่จับแบบนี้เนาะเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่จับแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะไปสัมผัสกับตัวที่เป็นร้อนนะครับตรงนี้ร้อนแล้วนักเรียนจะถือไม่ไหวแล้วจะทำให้ตัวนี้แก้วตัวนี้นักเรียนจะปล่อยมือแล้วก็ทำให้หกแล้วก็เป็นความร้อนโดนขาก็สามารถเกิดแผลผุพองได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับเราจะจับแบบนี้ครับเราจะจับในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เราจะทำการสะบัดข้อมือแบบนี้เห็นไหมครับสะบัดแบบนี้เราจะไม่สะบัดแบบนี้ทั้งมือนะครับเราจะสะบัดแค่ข้อมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปฝึกก่อนต้องไปฝึกการเทน้ำก่อนถ้าเกิดเทน้ำปุ๊บนักเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แก้วเนี่ยนักเรียนไม่คือนักเรียนจะวางแบบนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่นักเรียนทำได้ก็คือนักเรียนจะต้องถือนะครับเมื่อกี้ครูทำให้ดูแล้วเนาะถือแบบนี้แล้วก็เอียง45องศาหลังจากนั้นนักเรียนหมุนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทพอเทไปเรียบร้อยนะครับก็ให้วางแก้วตัวนี้ขึ้นนะครับให้ตรงแล้วก็หมุนเพื่อเก็บความที่เป็นฟองนมสีขาวด้านบนให้เกิดเป็นความสีน้ำตาลด้านบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนจุ่มลงไปและทำการยกก้นของตัวพิกเชอร์ขึ้นเพื่อให้ฟองนมที่เป็นลักษณะของเนื้อเมลแรงลงไปแล้วก็เกิดลวดลายบนแก้วแล้วก็ทำการสะบัดข้อมือเล็กน้อยไม่ใช่สะบัดแบบนี้นะครับไม่ใช่นะไม่ได้เต้นลีลาดนะไม่มีการเต้นลีลาดแต่อย่างใดการทำกาแฟแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการสะบัดข้อมือแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกครับพอยกเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจบเลยนะครับยกแบบนี้นักเรียนทำการเทลงไปแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นไม่ใช่สะบัดแล้วก็เป็น เหมือนงวงช้างที่ขึ้นไปหรือว่าสะบัดงวยผมของนางแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นการสะบัดเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนทำแบบนี้แล้วเลื่อนไปจะกลายเป็นไบโพลทันทีเนื่องจากว่าตัวตูดของหัวใจเนี่ยจะมีฐานค่อนข้างใหญ่จะคล้ายๆกับลักษณะของไบโพลนั่นเองนะครับอ่ะโอเคจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่าลืมนะนมจะต้องเป็นนมเย็นเทในลักษณะของประมาณ4ออนหรือว่ากระประมาณเอานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการมิลสตรีมมิ่งรูทีนนะครับเครื่องนี้จะต้องกดปุ่มสตรีมมิ่งก่อนไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะสตรีมนมได้จริงๆสตรีมได้ไหมสตรีมได้ครับแต่ว่าแรงดันหรือว่าไอ้น้ำของเขามีไม่พอที่จะสามารถที่จะทำแบบมิลสตรีมมิ่งรูทีนได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆที่ถ้าเกิดวันนี้ต้นทุนไม่สูงมากเราเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นการทำกินที่บ้านแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ข้างนอกนะครับก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้โดยผ่านเทคนิคเล็กๆที่ครูบอกไปนั่นเองนะครับเนาะอ่ะเรียบร้อย1อุ่นก้านจุ่มอุ่นก้านของนมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมพอเปิดเสร็จปุ๊บนักเรียนถ้าเกิดเป็นเครื่องเล็กเนี่ยครับนักเรียนยกแค่เล็กน้อยแค่นั้น1 2 3 4หลังจากนั้นครับนักเรียนก็ปล่อยไว้เลยครับให้เขาให้นมเขาได้หมุนแล้วก็ให้เขาได้วนไปแล้วก็รอจนความร้อนเขาจะทำแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็จะในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วฟองนมยังได้ไม่มีคุณภาพมากเราก็เพิ่มได้เล็กน้อยครับเพราะว่าด้วยอุปสรรคของเครื่องตัวเล็กที่กำลังเขาไม่พอเหมือนเครื่องตัวใหญ่ก็จะต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีนึงครับแต่ว่าครั้งที่2ที่อุ้ยทำนี่นมสวยมากนะครับเป็นฟองนมเนาะไม่ใช่นมอย่างอื่นอย่าคิดเยอะนะครับเนาะอ่ะ
มีนักเรียน

ขำอยู่ตรงนู้นโอเควันนี้มีนักเรียนอยู่ในทีมห้องส่งของเราด้วยนะครับมีนักเรียนมาสังเกตการว่าครูวิสอนถูกไหมเนื่องจากนักเรียนเขาทำงานคาเฟ่มาก่อนไม่ได้ทำใช่ไหมหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมวันนี้สวมสวยมากจริงๆนะเป็นนมเมอร์แรงแบบสวยมาก

นั้นครับเทลงไปเลยนะครับอันนี้สวยหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทเป็นรูปหัวใจแล้วก็สะบัดข้อมือลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเทแล้วก็สะบัดข้อมือแบบนี้ครับนี่ก็จะกลายเป็นลาเต้หัวใจที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีฟองนม 70% มีซองนม 30% แล้วก็เนื้อนม 70% นั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือลาเต้อาร์ตเทคนิคง่ายๆที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ข้อดีของการทำลาเต้อาร์ตคืออะไรครับการทำลาเต้อาร์ตคือ1เราไม่ต้องใช้ช้อนมากั้นแล้วก็1พอเวลาเราทำเป็นเพอร์เฟกต์ก็คือเป็นมิลค์สตีมมิ่งเพอร์เฟกต์แล้วนะครับก็จะทำให้เนื้อนมมีคุณภาพกินง่ายหวานหอมหวานของคาราเมลนะครับแล้วก็ไม่เป็นฟองแฟบพอเวลาทานนมแล้วมีความเข้มข้นจากกาแฟแล้วก็นมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟองนมนุ่มๆที่เป็นเหมือนปุยเมฆมีคนเคยกินปุยเมฆไหมครับแต่เขาบอกว่าเป็นฟองนมนุ่มๆขาวสะอาดเหมือนปุยเมฆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เราควรที่จะเสิร์ฟเขาเรียกว่าเป็นลาเต้ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในเรื่องของรสชาติแล้วก็เครื่องดื่มทุกแก้วของเราที่เป็นลาเต้ก็จะสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับมาสรุปกันสักหน่อยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับการทำลาเต้จากเครื่องตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่เราทำนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ไม่แพ้ไปกว่าเครื่องใหญ่เนาะถ้าเกิดมีคำถามครับนักเรียนสามารถสอบถามได้ที่ครูอี้ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ติดต่อที่วิทยาลัยการอาชีพบางแรงงาน2ได้นะครับก็ครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในการทำลาเต้อีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าการทำเครื่องดื่มต่างๆก็จะได้เจอกันใน EP หน้าครับสำหรับครั้งนี้การทำสื่อในส่วนของการสอนการทำลาเต้อาร์ตโดยใช้สปีดบาร์หรือว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั้นก็จะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณ

แก้มลดทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆ

0: ทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติ

0: ให้เกิดสิทธิ์ตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1 นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการต่างเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทํางานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทําให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
3: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
4: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อนะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
3: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
4: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีก

เส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการกันไงครับนี่คือเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่อเท่าไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเค้าเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการว่าทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทำการมาร์กตำแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทำการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทำการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทำการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตำแหน่งที่เราต้องการทำการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทำการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทำการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซ็นเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทำการเอาตัวสายที่

การสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้เพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90แล้วแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทําอะไรครับทําการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริง

ท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือสองตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีในสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกุไรแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกุไรน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกูไรเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนเนี้สิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่รอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่า
เราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่ต้องการตัดเสร็จแล้วทำไมครับใช้ครีมตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราจะทำการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลําหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไว้กับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดก้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกออกไปนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูมาร์ค

ในการนี้ครับเวลาจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปลอกซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่

เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนําท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนํามาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทําการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1 เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG6 นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับนะครับนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิเคราะห์ก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับจากฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวผ้าเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือพวกข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ20 บาทนะครับ

ถ้าซื้อปีกนะครับนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับนะครับนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วดงเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนดูวันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้กัตเตอร์กระบอกแล้วทําการหมุนใบมีดนะครับนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากนะครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนําครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทําการบีบนะครับทําการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึง

ครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอยนะครับมีดปอกเอยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่า

นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

0: มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮด
1: เชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าโอเวอร์เฮดแนวรูทพาร์ท

0: Saludos.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวพอดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสลก

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจดันให้เรามีความเข้าใจกับ คนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้แวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจ นะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ